0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตนัทการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่ในการที่จะไปรู้จักและก็ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยรวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคนแต่ละช่วงวัยด้วยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันที่จะมาพูดคุยถึงปัญหาเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับอาจารย์ทศิริภูนวลนะคะท่านเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเด็กนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนตัวแทนนะคะหลายๆครอบครัวที่เคยพบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กๆมาแล้วด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณแม่ธัญภครักษ์ศรีสุดหรือว่าคุณแม่เลนส์นั่นเอง
2: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงน้องเต็มเวลาด้วยใช่ไหมคะคุณแม่มีลูกกี่คนแล้วคะ
2: มี2คนค่ะคนโต10ขวบเป็นผู้หญิงแล้วก็คนเล็ก8ขวบเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
0: ผ่านการเลี้ยงดูมาถึง2คนทั้ง2เพศด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบปีแรกเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรที่มักจะพบหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกเราบ้างมั้ยคะ
2: ปัญหาเหรอคะปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกนี่สำหรับคุณแม่มือใหม่ก็คงจะมีคล้ายๆกันหมดแล้วค่ะอย่างเช่นปัญหาเรื่องร้องไห้งอแงแบบไม่มีเหตุผล
0: ค
2: ่ะแล้วก็ลูกกินข้าวน้อย
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่แทบจะคลาสสิกเจอกันเกือบทุกบ้านโดยเฉพาะเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
2: ใช่ค
0: ่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็มี VTR นะคะที่เป็นเหมือนตัวแทนของหลายๆบ้านเลยทีเดียวที่มักจะพบปัญหาต่างๆในช่วงวัย0ถึง3ขวบปีแรกนี้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชม VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ตามหลักของ BBL นั้นการเล่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองของลูกได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจึงได้ไปบุกที่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อไปดูว่าปกติแม่บ้านลูกหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างและในครั้งนี้ทั้งทีมงานของเราก็ได้เตรียมภารกิจง่ายๆมาทดสอบการเตรียมความพร้อมของน้องวัย1ขวบ8เดือนด้วยจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วง3ขวบปีแรกสมองของเด็กสามารถพัฒนาได้ถึง 80% ดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกฉลาดก็ต้องคอยหมั่นกระตุ้นให้สมองของลูกด้วยกิจกรรมง่ายๆที่เราสามารถทำได้ภายในบ้านเพื่อลูกน้อยที่ฉลาดสมวัย
4: น้องแวนวันนี้เราทำอะไรดีนะ
5: อ่านหนังสือหรือต่อบล็อกดีลูก
4: ทำอะไรดีคะดูสิ
5: อ้าวหรือว่าพี่แมนจะช่วยแม่
0: นี่ไงต่อบล็อกยอดฮิตเลยนะคะ
6: อันนี้เป็นของเล่นที่มีประโยชน์มากนะคะในการฝึกสมองเด็กค่ะแต่จะมีหลักการหลักการในการเลือกใช้ค่ะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหรือว่าถ้าเริ่มหยิบจับได้ก็เล่นได้เลย
6: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีลำดับขั้นเช่นว่าจะต้องต่อจากจำนวนชิ้นน้อยแล้วค่อยๆไล่ไปให้ซับซ้อนขึ้น
4: ทำอะไรดีนะหรืออ่านหนังสือดีเอามาเร็วเติมบ้านให้แม่นะมาเร็วยกมาให้แม่ด้วยยกมาให้แม่นะช่วยกันนะจ้าเก่งมากลูกมาเอาหนักจังเลยเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะเดินมาเดินมา
7: แม่ช่วย
4: เดี๋ยวอย่าเหยียบหนังสือนะคะค่อยๆเดินมานั่งลงลูก
3: แอบมีบ่นว่ายากจังด้วย
0: ยากไปไหมคะสำหรับวัยขวบ8เดือน
6: จริงๆขวบ8เดือนก็เริ่มเล่นพวกนี้ได้แต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ตัวสื่อแล้วก็วิธีการที่คุณแม่เริ่มต้นกับลูกอะค่ะ
0: ไม่พอแต่ว่านี่เห็นพอยากจังเลยก็ไปเล่นอย่างอื่นเลยที่ตัวเองอยากเล่นนะคะ
6: ใช่ค่ะเพราะอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยจะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้ค่ะ

0: เอามองหาสี่เหลี่ยมให้แม่หน่อยนะโอ้ยอันนี้หกเหลี่ยมอันนี้วงกลม
1: อันนี้ก็เหมือนยังใส่ไม่ได้สักที
2: พอยากเกินไปคุณแม่ช่วยได้นะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะคุณแม่ช่วยพาน้องให้ไปสู่จุดสำเร็จได
0: ้สี่เหลี่ยมแม่อยู่ตรงไหนคะไม่ใช่
3: ไม่เป็นไรนะคะลองใหม่อีกที
0: เหลี่ยมอยู่ไหนเหลี่ยมตรงไหนอ้าวค่อยๆวางอ้าวกด
2: นี่ค่ะ
1: ได้แล้ว
2: นี่ค่ะพอเขาทำสำเร็จสัก 2-3 ครั้งเนี่ยสมองจะเกิดการจดจำว่าเขาจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ของเล่นชนิดนี้เล่นแบบนี้นะ
1: ค่ะมาภารกิจที่2นะคะลอดอุโมงค์ค่ะตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอุโมงค์หรือเปล่าคะ คุณแม่ให้ข้าวข้าวไปแล้วค่ะ
2: คือของเล่นตัวนี
1: ้นอนเลย ไม่อาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่ให้ทำอะไรด้วยนะครั้งแรก
2: เด็กๆไม่รู้วิธีเล่นของเล่นชนิดนี้
1: ค่ะ
2: ช่วยด้วย
1: ออกไม่ได้อย่างนี้ถ้าสมมติคุณแม่หรือมีพี่ที่คอยนำลอดอุโมงค์ให้ดูก่อนหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเล่นสนุกได้มากขึ้นด้วยนะคะมีหลากหลายวิธีการเล่นมากขึ้นมาถึงเรื่องการอ่านหนังสือเป็นของเล่นชิ้นโปรดอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะสำหรับเด็กๆ
2: เป็นของที่จำเป็นมากในการพัฒนาสมองค่ะ
4: แม
2: ่แม่
4: ขี่ยุง
1: ช่วงใกล้สองขวบก็เป็นวัยที่เริ่มพูดเยอะนะดูปากคุณแม่แล้วก็พูดตามต่างๆแบบนี้ก็ไก่ถึงพ่อนกูนะคะ
2: ไก่เขาจะไม่ค่อยสนใจตัวสื่อเลยอะค่ะนะฮะ
1: ดูเหมือนน้องแวนของเราจะสนใจของเล่นมากกว่านะคะเนี่ย
5: ภารกิจของเราไปได้เก่งที่สุดเลยค่ะต้องขอปรบมือให้
2: วัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่ยังไม่สามารถเรียนรู้สัญลักษณ์ตัวอักษรนะคะกอไก่ขอไข่นี่เป็นสัญลักษณ์นะคะซึ่งเด็กจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขาจะรู้รูปนะคะเห็นเขาอย่างขวดเนี่ยเขารู้ว่านี่คือขวดเพราะเขาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตจริงค่ะ
1: จริงๆแล้วเรื่องของการเล่นแบบนี้อย่างคุณแม่เลนส์เองก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะมีการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กับลูกเหมือนกันเคยเจอปัญหาหรือจุดติดขัดอะไรที่เป็นคล้ายๆใน VTR ในช่วงลูกก่อน3ขวบบ้างไหมคะ
6: ก็วิธีการเลี้ยงลูกของคุณแม่ก็เลี้ยงเหมือนอย่างใน VTR เมื่อกี้
1: ค่ะ
6: อย่างตอนกำลังตั้งท้องอยู่นะคะก็เราก็เอาหนังสือมาอ่านให้เขาฟังอะค่ะเราก็อย่างเช่นหนังสือนิทานแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่
1: ะ
6: เพราะว่าเราอยากให้เขามีเกิดการพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในท้องอะค่ะอย่างเช่นเรื่องการเรียนรู้ปลูกฝังเรื่องให้เขารักการอ่านอะไรเงี้ยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาพอสัก5-6เดือนเหมือนเขาดิ้นเนี่ยไม่รู้ว่าดิ้นเพราะเขารับรู้หนังสือที่เราอ่าน
1: เหมือนมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเรานะเวลาคุยด้วย
6: ใช่ค่ะ
1: ก็มีดิ้นกลับ
6: อย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เป็นเด็กที่สมองดี
2: แล้วเขาก็ชอบหนังสือไหมคะ
6: ชอบค่ะค่อนข้างชอบจนโตมาหน่อยก็ปัญหาก็อีกอย่างนึงก็คือพอมีเทคโนโลยีเข้ามาเขาเริ่มเล่นเป็นอย่างเช่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มห่างหนังสือเริ่มจะ YouTube แล
1: ้วได้ให้ดูทีวีบ้างไหมคะคุณแม
6: ่ดูค่ะตอนนี้คืออะไรที่อินเทนเนี่ย
1: ค่ะ
6: ที่ทุกบ้านมีปัญหาติด iPad ติดเกมติดทีวีคือบ้านนี้เป็นหมดเลยค่ะเป็นหมดเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ก็ยังมองอยู่ว่าไม่รู้จะห้ามเขายังไงเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเขาเชื่อคุณครูเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อคุณแม่ค่ะ
1: ทีนี้เราจะสามารถดูแลหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กๆในแต่ละช่วงวัยได้ยังไงบ้างคะ
2: คือโดยหลักของ BBL เนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถจัดกระบวนการให้สอดคล้องได้อย่างเช่นคุณแม่เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยทำถูกหมดทุกอย่างนะคะคือน่ารักมากคือได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วที่ฉันถามว่าแล้วเมื่อเขาหมายถึงว่าหลังคลอดเนี่ยนะคะเขาคุ้นเคยกับหนังสือนั่นเป็นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่อยู่ในท้องได้ฟังเสียงแม่ได้ฟังอะไรที่มันเป็นกลีลาการอ่านนิทานนะคะเขาก็จะเกิดความคุ้นเคยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็คุณแม่วางต้นทุนให้ลูกไว้ดีมาก
6: แล้วเขารับรู้ได
2: ้เขารับรู้ได้ค่ะ
6: เราก็พูดกับเขาตลอดแบบแม่รักลูกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มีงานวิจัยยืนยันค่ะว่าอะไรที่เราใส่ให้เด็กในระหว่างที่อยู่ในท้องเนี่ยนะคะเด็กรับรู้ได้หมดนะคะเด็กจะเกิดความคุ้นเคยกับเสียงต่างๆที่เขาได้ยินที่บอกว่าพอเข้าวัยเรียนเนี่ยเขาก็สามารถท่องกอไก่ ABC ได้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเสียอีกเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดจากการคุ้นเคยการที่เขาเคยกับเสียงคุ้นเคยกับตัวหนังสือ
6: พูดซ้ำๆตลอด
2: คุ้นเคยกับเรื่องเล่านะคะทำให้เขามาต่อยอดในวัยที่เขาโตขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นยิ่งเราใส่ให้เขามากแค่ไหน okay. แล้วถูกจังหวะถูกวิธีเท่าไหร่เนี่ยนะคะเขาจะมีโอกาสต่อยอดได้เร็วขึ้นเท่านั้น
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะจากที่เราได้พูดคุยกับทั้งคุณแม่นะคะและได้รับฟังคำแนะนำในเบื้องต้นกับอาจารย์ไปแล้วค่ะช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับหลักการที่จะมาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยตามหลักการของ BBL กันด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วเราได้ทราบกันไปแล้วแล้วก็ได้เห็นทั้งตัว VTR ด้วยนะคะว่าน้องแวนในวัยขวบ8เดือนนั้นมีเรื่องของการเล่นต่างๆหรือกิจกรรมที่คุณแม่จัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับวัยของน้องสักเท่าไหร่นะคะแล้วจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องตามหลักการเรียนรู้ของเด็กๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยตามหลัก BBL นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมารับฟังกันต่อจากวิทยากรของเราค่ะ
1: ถ้าดูจาก VTR เนี่ยนะคะน้องอายุ1ขวบ
0: 1ขวบ8เดือนค่ะอาจารย์
1: คือเด็กวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่สมองส่วนหลังทำงานนะคะแต่สมองส่วนหน้าที่เป็นเรื่องเหตุผลเนี่ยยังไม่เจริญเติบโตดังนั้นเนี่ยจะต้องเวลาจะทำอะไรกับเด็กเนี่ยนะคะจะต้องทำเรื่องอารมณ์เขาด้วยค่ะทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องเริ่มที่ความสนุกความสุขนะคะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆจูงเขาสู่โลกของการเรียนรู้
0: เหมือนให้เขามีอารมณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ก่อนด้วยความสุขความสนุกนำมานั่นเองค่ะ
1: ซึ่งที่จริงคุณแม่ก็น่ารักนะคะคุณแม่ใน VTR เนี่ยก็พยายามพูดคุยกับลูกชี้ชวนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าในการทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยคุณแม่อาจจะเกรงไปเช่นกิจกรรมแรกเรื่องของการเล่นกับรูปทรงนะคะการเล่นกับรูปทรงเนี่ยจะพบว่าเด็กพูดออกมาเลยว่ายากจังนะคะเพราะมันยากจริงๆค่ะสำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะที่ยากเพราะว่ากล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วการทำกิจกรรมเรื่องของรูปทรงการต่อบล็อกรูปทรงเนี่ยนะคะเป็นการฝึก2เรื่องในเวลาเดียวกันก็คือการฝึกประสาทตาประสาทการมองเห็นกับมือนะคะให้มันสอดคล้องกันตามองเป้าหมายแล้วมือพยายามจะใส่เข้าไปให้ได้
0: ต้องให้ถูกตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเด็กขวบกับ8เดือนเนี่ยอาจจะยังเป็นแค่วัยของการเริ่มต้นนะคะนะ
0: คะ
1: ในกรณีนี้เนี่ยกับของเล่นชิ้นนี้เนี่ยนะคะคุณแม่อาจจะสามารถจับมือน้องถ้าเขาถือสี่เหลี่ยมนะคะในชิ้นแรกๆเนี่ยสามารถจับมือเขาเนี่ยไปใกล้สี่เหลี่ยมได้เลยค่ะแล้วก็บอกเขาเลยว่าลูกลองใส่อันนี้ดูนะคะถ้าเขาใส่แล้วสำเร็จเนี่ยนะคะอันนั้นคือแรงจูงใจอันดับหนึ่งเลยนะคะทำอย่างนี้สักรอบหนึ่งให้ครบทุกชิ้นก็ได้ค่ะให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยให้เขาลองค้นหาดูจากการที่เราได้นำทางเขาแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือวิธีช่วย
0: เพราะว่า

0: จริงๆหลายๆบ้านก็โอ้ลูกฉันไม่เป็นไรเก่งเดี๋ยวลองให้หาหนทางแก้ปัญหาดูก็ให้เล่นเองตั้งแต่แรกเลยก็จะเจอปัญหาเหมือนที่น้องแวนเมื่อกี้ที่บอกว่ายากจังเล่นไม่ได้แล้วก็วิ่งไปเล่นอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือถ้ายากไปเนี่ยนะคะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้เลยค่ะแต่ถ้าง่ายไปสมองก็ปฏิเสธนะ
0: คะ
1: สมมติว่าน้องแวนเล่นของเล่นชิ้นนี้แล้วจนเขานานนะคะเขาหลับตาใส่ได้แล้วเนี่ยอย่าหวังว่าเขาอยากเล่น
0: มันไม่ท้าทาย
1: มันไม่ท้าทายสมองต้องการทำงานที่ท้าทายดังนั้นคุณแม่ก็ต้องไวที่จะหาของเล่นที่มันยากขึ้นไปอีก
2: ใ
1: ช่ค่ะอันนั้นคือการช่วยทำให้ลูกเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้น
0: มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่น้องแวนได้เจอก็คือเรื่องของการลอดอุโมงค์ค่ะอาจารย์กิจกรรมนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: กิจกรรมนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่จริงการเล่นเนี่ยต้องการฝึกให้เด็กเนี่ยลอดจากทางนึงแล้วก็ไปออกอีกทางนึงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าน้องแวนเข้าไปนอนเลยนะคะสบาย
0: อาจจะไม่รู้ว่าเล่นยังไง
1: ไม่รู้ว่าเล่นยังไงค่ะอันนี้เมื่อกี้ที่ดูด้วยกันคุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นของเล่นที่ต้องเล่นด้วยกันนะคะ
2: ใช่
1: ค่ะคุณแม่บอกคุณแม่ต้อง
2: เป็นคุณแม่เลี้ยงเองอ่ะแม่จะคันนำก่อน
1: ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงคุณแม่ต้องนำทางเขาหน่อยนึงอาจจะแบบว่าลูกเริ่มตรงนี้ถ้าคันนำก่อนได้ก็ดีแต่ถ้าคันนำไม่ได้ก็อาจจะไปอยู่อีก
0: ไปอ
1: ย
0: ู่เล่นมา
1: ออกนึงแล้วก็ชวนเขาลูกออกมาลูกออกมาอย่างนี้ค่ะนี่คือการทำให้เด็กเห็นเป้าหมายของการเรียนรู
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงหนึ่งกิจกรรมที่ดูเหมือนน้องแหวนไม่ค่อยจะสนใจหรือให้ความร่วมมือคือการอ่านที่คุณแม่ปริ้นเป็นตัวก็กายมีลูกไก่ที่เป็นตัวการ์ตูนไว้ข้างๆเปิดให้ดูแต่เหมือนน้องแหวนก็จะอยากเล่นของเล่นชิ้นอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: ค่ะคือที่จริงเนี่ยนะคะเรื่องหนังสือกับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะคือเด็กทุกคนเนี่ยรักหนังสือกันหมดอะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่เกิดนะคะ
0: สำหรับบ้านนวดเองนี่คือเป็นของเล่นสุดโปรดลองจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่างเมื่อไหร่หยิบหนังสือจะเปิดให้อ่านต้องอ่านทุกวัน
1: ดิฉันสัญญาได้ว่าเด็กทุกคนทุกชาติทุกภาษารักหนังสือตั้งแต่เกิดแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใส่สิ่งเหล่านี้ให้เขาเนี่ยไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกจังหวะเวลา
2: ะ
1: นะคะ
2: ช่วงอายุ
1: ก็อาจจะทำหาก็อาจจะทำให้เขาปฏิเสธ
0: ค่ะ
1: เหมือนอย่างใน VTR นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบฝึกการเรียนตัวอักษรกอไก่ขอไข่ใช่ไหมคะการเรียนตัวอักษรซึ่งที่จริงเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะ1 ขวบ 8 เดือนเนี่ยอย่างที่บอกนะคะต้องเรียนด้วยความสุขความสนุก
0: ะ
1: นะคะอันนี้เนี่ยมันไม่มีความสนุกเลยนะคะอันที่หนึ่งไม่มีความสนุกเลยอาจจะสนุกตรงที่มีภาพแต่พอมาเป็นตัวอักษรเนี่ยเด็กจะไม่สามารถรู้เรื่องได้เลยเนื่องจากตัวอักษรนะคะมันคือภาษาสัญลักษณ
0: ์
1: ซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ที่เขียนแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรตัวอักษรขอขวดเนี่ยเขาไม่รู้นะคะแต่จะเห็นว่าพอจะเห็นภาพขวดเขาบอกได้ว่านี่คือขวด
0: เพราะเขาเคยเจอขวดน้ำอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะงั้นอย่างนี้การสอนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกอไก่ถึงฮอนกูเอถึงแซดหรือตัวเลขอะไรแบบนี
1: ้
0: ในช่วงวัยนี
1: ้
0: เราจะมีการสอนตามหลักการที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของ BBL ได้ยังไงที่นอกจากเริ่มจากความสุขความสนุกแล้วและนำพาความรู้ต่างๆเหล่านั้นสู่เด็กได้ยังไงคะอาจารย
1: ์ประการแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องคาดหวังตามศักยภาพของเด็กในวัยนี
0: ้
1: อย่าไปคิดว่าเด็กขวบ8เดือนเนี่ยจะรู้กอไก่ถึงฮอนกฮูกแบบผู้ใหญ
0: ่
1: นะคะต้องลดความคาดหวังลงก่อนนะคะอันที่2เนี่ยหนังสือที่จะมาช่วยเตรียมความพร้อมดิฉันขอใช้คำว่าเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นหนังสือที่มีรูปภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีคำกลอนคำคล้องจองสั้นๆที่สนุกหรือคำที่มีเสียงสนุกๆนะคะ อย่างเช่นหนังสือกอไก่ที่เป็นตำราแต่โบราณของเรานะคะที
0: ่
1: เป็นกอเอ้ยกอไก่ข้อไข่ในเล้าขวดของเราเนี่ยใช้ได้เลยนะคะให้เขาท่องกันเลยท่องจนกระทั่งเขาจำได้นะคะเอแอนมดอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คะ
1: ท่องกันไปไม่ต้องสนใจว่าเขาจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายแต่เอาความสนุกของเสียงไว้ก่อนนะคะแต่การท่องจำนั้นเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญที่พอเขาเข้าสู่วัยที่เริ่มจะรู้ภาษาสัญลักษณ์แล้วเนี่ย ขาจะต่อยอดกลับมาได้ทันทีกับความทรงจำเดิมที่เขาเก็บไว้ในสมอง
0: วัยไหนคะที่เริ่มที่จะเข้าใจและก็เหมาะสมกับการเรียนรู้จากสัญลักษณ์ค่ะ
1: ที่จริงภาษาสัญลักษณ์ต้องเป็นอนุบาลตอนปลายๆหร
0: ืออนุบาล2อนุบาล3ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
1: หรือประถมเลยอะค่ะเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะพัฒนาการอีกตัวนึงที่สำคัญคือระบบประสาทสัมผัส
0: ค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีทุนมากพอเนี่ยก็ให้เขาได้มีโอกาสใช้หนังสือที่มีเรื่องของสัมผัสนะคะ
0: บางทีจับแล้วเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบางๆอันนี้จับแล้วหนาจังอันนี้นุ่มๆฟูๆ

0: บอกว่าการเรียนรู้ของสมองเนี่ยมีอยู่2แบบมีตั้งใจกับไม่ตั้งใจตั้งใจนี่บางทีอาจจะถูกบังคับโดยคุณพ่อคุณแม่คุณครูอย่างเงี้ยนะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือไม่ตั้งใจเมื่อตัวลิมบิกเปิดที่อาจารย์บอกว่ามีความสนุกนําหรือมีความสุขนํานั่นเองอันนี้เป็นยังไงคะ
1: ก็ในเด็กเล็กนะคะตามที่บอกอะค่ะว่าสมองส่วนเหตุผลเขาเนี่ยยังไม่ทำงานนะคะการที่พ่อแม่จะบอกว่าลูกมาเรียนรู้เรื่องนี้มันดีนะมันมีประโยชน์นะ
2: ยัดเยียดให้เขา
1: เขาไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าแล้วมันมีประโยชน์แล้วจะมี
0: เรา
1: จะ
0: ดีกับเขาอย่างไรไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยนะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยนะคะจึงจำเป็นมากที่มันจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องมีความสนุกมีความสุขน
2: ะคะแทรกเข้าไป
1: ดังนั้นในเด็กเล็กเนี่ยเรื่องเรียนกับเรื่องเล่นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน
0: ค่ะ
1: นะคะคือจะต้องให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยผ่านการเล่นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียนโดยไม่รู้ตัวหรือทางนี้ใช้คำว่าไม่ตั้งใจดิฉันยกตัวอย่างการต่อรูปทรงนะคะสมมติว่าตรงนี้น้องใน VTR เขาทำสำเร็จนะคะแล้วเขาก็ทำได้ทุกอันเลยอันนี้สมองได้รางวัลนะคะ
0: มีความสุขมีความสุขมาก
1: มีความสุขมากระบบลิมบิกเปิดนะคะเขาก็จะเกิดความเข้าใจนะคะในภายหลังเขาไปเห็นรูปทรงแบบนี้นะคะเขาจะจดจำได้ว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมเขาอาจจะยังเรียกไม่ถูกนะคะแต่ถ้าสมมติคุณแม่คอยบอกว่าอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำอยู่ในสมองนะคะอันนี้เรียกว่าหกเหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำนะคะอันนี้คือความจำภายใต้บรรยากาศที่มีความสุข
2: สนุกสนาน
1: ลิมบิกเปิดนะคะจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่คุณแม่จะบอกว่าอ้าวเอานี่ใส่เข้าไปแล้วก็
0: อันนี้อยู่ตรงนี้นะลูก
1: ใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รับรสของความสุขจากการทำงานเลยเนี่ยสมองเขาอาจจะไม่ได้ถอดโค้ดว่าอ๋อสี่เหลี่ยมกับหกเหลี่ยมมันต่างกันนะ อะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะสมองมันไม่เปิด
0: มันไม่
1: ต่อยอดไม่โยงไปสู่เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
0: ค่ะเป็นความสุขสนุกนำและผ่านการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทุกๆอย่างทุกๆด้านไปพร้อมๆกันของเด็กๆด้วยนั่นเองนะคะแหมคุณแม่ได้ฟังอย่างนี้แล้วรวมถึงได้ดูทาง VTR ด้วยมีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามอาจารย์ด้วยไหมคะเกี่ยวข้องกับหลักการเรียนรู้ที่สมวัยของ BBL อะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือได้รับรู้แล้วว่าระหว่างการโดนบังคับของเด็กเนี่ยก
0: ็
2: คือความจดจำความใส่ใจเขาจะไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาจำโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นตอนก่อนน้องเข้าเรียนเนี่ยค่ะน้องสามารถท่อง A ถึง Z ได้ท่อง1ถึง10ได้ท่องกไก่ถึงฮนกฮูกได้แต่น้องเนี่ยจะท่องได้ทุกอย่างก่อนที่จะเรียนเนอร์สเซอรี่
0: ค
2: ่ะพอน้องเริ่มพูดได้ก็ฝึกแล้วทีนี้เขาก็เกิดความเขาก็น่าจะสนุกสนานได้เล่นกับคุณแม่แล้วก็ได้ท่องเลขอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าพัฒนาการตรงเนี้ยดีสำหรับเขานะตอนนั้นละมันจะสามารถต่อยอดจนถึงชั้นประถมชั้นมัธยมได้ไหมเรื่องการเรียนรู้เบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถูกต้องมาถูกทางนะคะ
0: ค่ะ
1: คือในเด็กเล็กเนี่ยนะคะเรื่องความจำเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะ
0: ค
1: ือสมองเนี่ยเรียนต่อยอดจากความจำนะคะสมองไม่สามารถเรียนรู้จากความว่างเปล่า
0: ค่ะ
1: มันต้องมีข้อมูลที่1แล้วต่อยอดไปเป็นข้อมูลที่2ข้อมูลที่3นะ
2: คะ
1: ดังนั้นเนี่ยการเรียนเรื่องตัวพยัญชนะหรือการเรียนภาษาเนี่ยก็จะเริ่มเรียนจากเสียงก่อน
2: ค
1: ่ะเขาก็จะจำเสียงกอไก่ขอไข่ท่องไปเรื่อยนะคะแล้วถัดจากความจำนั้นเนี่ยค่อยไปต่อยอดสู่การเขียนนะคะสู่การเอาเสียงมาสัมพันธ์กับรูปร่างที่เห็นนะคะกอไก่นะคะที่ออกเสียงกอไก่อยู่เรื่อยๆเนี่ยพอถึงวัยที่จะเรียนรู้ภาษาเราเอาตัวอักษรมาให้เขาดูแล้วก็มาผสมกันเสียงกอไก่มาเจอกับตัวพยัญชนะกอไก
0: ่ค่ะ
1: คราวนี้มันก็จะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นละ
2: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจะเริ่มสมบูรณ์ละนะคะ
0: เหมือนคล้ายๆว่าที่เขาบอกว่าเด็กๆเรียนรู
1: ้
0: เริ่มต้นนี่จะเป็นเรื่องของการฟังก่อนฟังแล้วค่อยมาพูดแล้วค่อยอ่านแล้วค่อยเขียนเพราะฉะนั้นเด็กฟังรับรู้เข้าไปพูดก็ออกมาเป็นเสียงแล้วแล้วก็มาสู่การอ่านเห็นเป็นภาพแล้วก็นำสู่การเขียนต่อไป
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลัก BBL ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วความพร้อม

0: สมองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้สมองของเด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะนวลและแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้

ธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะเชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได้
5: ข้าชื่อหู
6: ข้าชื่อจมูก
7: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
8: ข้าชื่อใจ
9: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
10: ที่แท้พี่ๆหุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
7: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
7: ก็ข้างหน้าโน้นไง
10: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
7: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
12: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
6: หนักเหลือเกินอ่ะ
13: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
6: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
12: เจ้าปัน
11: เจ้าปัน

0: ไปชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอเย้ๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
5: ตึ๋งตึ๋ง
2: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยิบเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: ลับเลิฟหล่อไหมล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
4: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
4: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
5: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
4: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
4: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
6: อยากรู้เจ้าครับ
4: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
0: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูก กับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
5: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลยได้เลย
5: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
6: อย่างนี้นี่เอง
4: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
2: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
4: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
4: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
2: นั่นรูปปั้นใหญ่บะเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
4: ๋อท่านนามารูปไง
6: นามารูป
3: ข้าเองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
7: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
2: ฮะว้าย
0: นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
2: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆแล้วเหรอไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: ื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: 7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:00 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยหยาโน่นเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: ไม่กันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: ี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
3: ่ใช่ใช่ครับ
4: 15 นาที
0: โอเคโอเคอีก15 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ใดว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2 เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดละคะพกมาด้วยไหม
7: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่

0: ประพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
1: 7นาที
2: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
5: ครับ
6: ครับ
7: ครับ
2: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
8: ครับ
9: ไฟไหม้แล้ว
10: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
0: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
9: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
0: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะพวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
10: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
0: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
9: ลงลิฟต์ลงลิฟต
10: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
0: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

0: 감성
1: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
1: โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โอ้ดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได้
1: รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันในตอนเช้าแบบนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมแรกของเราเลยค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะตอนนี้เด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราค่ะก็จะต้องมาร้องเพลงสวัสดีเพื่อเป็นการทักทายกันก่อน

0: เด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมๆกันด้วยค่ะตอนนี้ถ้าเด็กๆของคุณครูพัดพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะ1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะเอามือวางไว้ที่ตักเบาๆนะคะเดี๋ยวเจ็บนะลูกนะเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนะคะเหมือนกับเพลงที่เด็กๆได้ร้องไปเลยเด็กๆก็จะต้องมีการทักทายสวัสดีคุณครูเด็กผู้ชายจะต้องพูดว่าอะไรลูก
2: สว
0: ั
2: ส
0: ดีครับแล้วเด็กผู้หญิงล่ะคะ
2: สว
0: ั
2: ส
0: ดีค่ะถูกต้องเลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะพบเจอคุณครูหรือว่าพบเจอผู้ใหญ่คนอื่นๆเด็กๆก็อย่าลืมสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยนะคะเด็กๆค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีเรื่องมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องค่ะเพราะว่าคุณครูพัดนะคะเห็นข่าวค่ะเด็กๆว่ามีเด็กๆนะคะเวลาอยู่ที่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วทำให้เจ็บตาตาแดงเลยค่ะเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านมีเด็กๆคนไหนเล่นโทรศัพท์บ้างไหมเอ่ย
3: ไม่ค่ะ
0: เด็กๆไม่เล่นโทรศัพท์กันใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นได้แต่ว่าเราต้องเล่นน้อยๆเล่นโทรศัพท์นานๆได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆนะคะเวลาที่เด็กๆจะเล่นโทรศัพท์ต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กๆนะคะก็ไม่ควรที่จะเล่นนานด้วยเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆเจ็บตาแล้วก็ตาแดงได้นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองสอบถามคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆดูค่ะว่าเวลาอยู่ที่บ้านมีเด็กๆคนไหนนะที่ชอบเล่นโทรศัพท์บ้างแต่คุณครูพัดนะคะเคยลองสอบถามคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะบอกว่าเวลาอยู่ที่บ้านเด็กๆของเราไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์เลยเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆบอกว่าเวลาอยู่ที่บ้านไม่เล่นโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเวลาอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆค่ะอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะอาจจะเป็นการรดน้ำต้นไม้การวาดภาพระบายสีหรือว่าการที่เด็กๆนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ค่ะทำอาหารหรือว่าทำงานบ้านต่างๆเด็กๆก็สามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะนอกจากที่คุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆนะคะได้ระวังในการเล่นโทรศัพท์แล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะเพราะว่าคุณครูพัดนะคะก็อยากจะทราบค่ะว่าเด็กๆนะคะจะดูแลสุขภาพร่างกายตนเองอย่างไรให้ร่างกายของเราเป็นยังไงคะให้ร่างกายแข็งแรงเด็กๆจะมีวิธีการอย่างไรนะที่ดูแลสุขภาพของตนเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยหมุยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ค่ะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยมีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรคะถ้าอยากให้ร่างกายของเราแข็งแรงต้องทำยังไงลูก
4: กินแตงโมค่ะ
0: โอ้เด็กๆบอกว่าต้องกินแตงโมหรือว่ารับประทานแตงโมนั่นเองซึ่งแตงโมนะคะก็คือผลไม้ค่ะเด็กๆเอ๊แล้วนอกจากน้องหมุยหมุยจะรับประทานแตงโมแล้วน้องหมุยหมุยรับประทานอะไรอีกด้วยคะ
4: ส้มค่ะ
0: รับประทานส้มน้องหมุยหมุยรับประทานอะไรบ้างไหมลูก
4: แครอท
0: รับประทานแครอทด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าหมุยหมุยนะคะสามารถรับประทานผักแล้วก็ผลไม้ได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วเช้าวันนี้น้องหมุยหมุยรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะ
4: รับมาแล้วค่ะ
0: รับประทานมาแล้วค่ะ
4: รับประทานมาแล้วค่ะ
0: แล้ววันนี้น้องหมุยหมุยรับประทานอาหารเช้าอะไรมาลูก
4: ไข
0: ่
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ไข่ใครเป็นคนทำให้หนูกินลูก
4: คุณพ่อ
0: คุณพ่อทำอาหารให้รับประทานใช่ไหมคะอร่อยไหมคะ
4: อร่อยค่ะ
0: ปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะน้องหมุยหมุยก็รับประทานอาหารเช้ามาแล้วรับประทานอาหารเช้ามากับไข่นั่นเองน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเอามือวางไว้บนตักก่อนนะไหนใครสองมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะน้องเกรซหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องเกรซค่ะ
0: ชื่อน้องเกรซค่ะน้องเกรซค่ะเรามีวิธีการดูแลสุขภาพของเราอย่างไรคะถ้าอยากร่างกายแข็งแรงต้องทำยังไงลูก
5: กินผัก
0: อะไรนะคะ
5: ต้องกินผัก
0: จะต้องกินผักหรือว่ารับประทานผักใช่ไหมคะต้องเลยแล้วน้องเกรซรับประทานผักอะไรเป็นบ้างลูก
5: แครอท
0: รับประทานแครอทได้มีผักอะไรที่น้องเกรซรับประทานได้อีกบ้างคะ
5: กล้วย
0: อ๋อรับประทานกล้วยด้วยแสดงว่านอกจากจะชอบรับประทานผักแล้วน้องเกรซบอกว่าน้องเกรซก็รับประทานผลไม้ด้วยซึ่งก็คือกล้วยใช่ไหมคะแล้วเช้าวันนี้น้องเกรซรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังลูกรับประทานมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้อาหารเช้าของน้องเกรซคืออะไรคะรับประทานอาหารเช้าอะไรมาลูกเช้าวันนี้กินข้าวมากับอะไรนะ
5: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวโอ้โหใครเป็นคนทำอาหารเช้าให้น้องเกรซรับประทานคะ
5: พ่อ
0: คุณพ่อแล้วอร่อยไหมคะอร่อยแล้วรับประทานอาหารได้หมดจานเลยไหมคะโอ้โหน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องเกรซได้ค่ะน้องเกรซนะคะบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะก็รับประทานอาหารเช้ามาแล้วแล้วก็รับประทานอาหารได้หมดจานเลยยอดเยี่ยมมากค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะสามารถรับประทานผักผลไม้แล้วก็รับประทานอาหารเช้ากันมาแล้วค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะรับประทานผักผลไม้นะคะก็เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะเอ๊คนต่อไปใครดีนะน้องอาก้าครับมาด้านนี้เลยลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับน้องอาก้ายืนตัวตรงเลยนะครับน้องอาก้าครับน้องอาก้ามีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรลูก
6: นม
0: ดื่มนมยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าน้องอาก้าดื่มนมได้ใช่ไหมครับแล้วนมที่น้องอาก้าดื่มคือนมรสอะไรนะรสอะไรคะ
6: นมแตะเรียน
0: อะไรนะลูก
6: นมแตะเรียน
0: อ๋อนมโรงเรียนใช่ไหมคะนมโรงเรียนก็คือนมรสจืดนั่นเองแสดงว่าน้องอาก้าดื่มนมรสจืดใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องอาก้านะคะบอกว่าน้องอาก้าดื่มนมรสจืดด้วยการที่เด็กๆดื่มนมนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงลูกแข็งแรงแล้วเด็กๆก็จะตัวสูงด้วยเด็กๆอยากตัวสูงหรือเปล่าเอ่ยถ้าเด็กๆอยากตัวสูงแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเด็กๆก็จะต้องดื่มนมด้วยนะคะปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะน่ารักมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถบอกวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะให้เด็กๆนะคะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวต่างๆก็ได้ค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้นำประสบการณ์ของตนเองออกมาพูดคุยให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ฟังค่ะเมื่อเด็กๆและคุณครูปลายทางทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

คุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะ

0: อนนี้นะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูพัฒน์สังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็ออกมาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าคุณครูพัฒน์นะคะอยากจะขอตัวแทนเด็กๆของคุณครูพัฒน์คนต่อไปใครดีนะชี้เหมาะชี้เหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนมหวานค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานมีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงคะ
1: แครอทอ
0: ะไรนะลูก
1: กินแครอทกับกล้วย
0: กินแครอทหรือว่ารับประทานแครอทนั่นเอง
1: แตงโมด้วย
0: อ๋อแล้วก็กินแตงโมแล้วก็อะไรอีกนะคะ
1: ปั้นในน้ำมัน
0: อ๋อปั้นดินน้ำมันได้เลยเพราะว่าการที่เด็กๆของเรานะคะเล่นดินน้ำมันค่ะก็เป็นการที่เด็กๆนะคะได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเรานั่นเองมือของเด็กๆก็จะแข็งแรงใช่ไหมคะ
1: แต่ก็จะละล้างแล้วก็กินของกินไม่ได้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้ว
0: อะไรนะลูก
1: เดี๋ยวสะดุ้งเข้าท้องเดี๋ยวปวดท้องไปหาหมออ
0: ๋อน้องขนมหวานบอกว่าถ้าเด็กๆปั้นดินน้ำมันเสร็จแล้วเราจะยังรับประทานอาหารไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะปวดท้องต้องไปทำอะไรก่อนคะ
1: หาคุณหมอล้างมือ
0: ต้องไปหาคุณหมอก่อนที่จะรับประทานอาหารหลังจากที่เล่นดินน้ำมันต้องทำอะไรลูก
1: ล้างมือ
0: ต้องล้างมือถูกต้องเลยค่ะเหมือนที่น้องขนมหวานบอกเลยว่าน้องขนมหวานนะคะจะล้างมือก่อนที่รับประทานอาหารนั่นเองก็เป็นการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะนอกจากนั้นนะคะน้องขนมหวานบอกว่ายังรับประทานแครอทแล้วก็แตงโมด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะนอกจากที่เด็กๆนะคะจะรับประทานผักผลไม้หรือว่าดื่มนมแล้วนะคะเหมือนที่น้องขนมหวานบอกค่ะว่าน้องขนมหวานนะคะปั้นดินน้ำมันหรือว่าเล่นดินน้ำมันนั่นเองเหมือนกิจกรรมที่คุณครูให้เด็กๆทำที่โรงเรียนนะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยกิจกรรมปั้นดินน้ำมันนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆค่ะได้พัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กๆนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะปั้นดินน้ำมันหรือว่าทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อมือของเด็กๆแข็งแรงค่ะเด็กๆนะคะก็จะพร้อมเป็นพี่อนุบาล2อนุบาล3ต่อไปเลยเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าเด็กๆนะคะก็มีวิธีการดูแลตนเองนะคะให้ร่างกายแข็งแรงเด็กๆนะคะจะต้องดูแลสุขภาพของตนเองให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับนะคะเด็กๆยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะของเรากันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชจะใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะของเรากันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆตั้งใจฟังแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรค่ะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องค่ะถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะต้องเคลื่อนไหวแบบไหนคะช้าช้าแต่ถ้าคุณครูพัดค่ะให้จังหวะแบบนี้ค่ะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรลูกจังหวะเร็วถูกต้องเลยเด็กๆต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรลูกจังหวะหยุดเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเอ๊ะเด็กๆคะเวลาหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆต้องระวังอะไรบ้างคะถูกต้องเลยต้องระวังเพื่อนๆแล้วก็ระวังโต๊ะกับเก้าอี้ในห้องเรียนของเราด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะคุณครูพัดนับ1ถึง5นะ1 2สามสี่ห้าจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วหรือยังเอ่ยได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่กันค่ะเราจะยังไม่เดินไปเดินมานะคะเราจะเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองเด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่กันค่ะ

อยู่กับพี่ก่อนนะคะคุณเก่งสงว่าหยุดแล้วค่ะมีใครหยุดนิ่งแล้วบ้างโอ้โหน้องขนมหวานหยุดนิ่งเลยค่ะน้องขนมหวานทำเป็นท่าอะไรคะอ๋อทำเป็นท่ากระโดดแล้วก็ I love you ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบเดียวกับที่กันต่อเลยค่ะ

0: หยุดแล้วค่ะยอดเยี่ยมเลยโอ้โหน้องอองฟองทำท่าไม่เหมือนเพื่อนเลยทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่านักเต้น
0: ทำท่าเป็นนักเต้นยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เราทำอะไรได้บ้างลูกเดินกระโดดอะไรได้อีกคะคลานก็ได้เด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะฟังจังหวะจากคุณครูด้วยนะฟังจังหวะจากคุณครูด้วยค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะน้องการน้องการทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นท่าขับรถ
0: ทำท่าขับรถยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆเอ๊ะถามใครดีนะน้องไม้น้องไม้ทำท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นห
0: ัวใจยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะสังเกตที่ภาพของคุณครูพัดก่อนค่ะภาพแรกค่ะภาพอะไรคะภาพแตงโมถูกต้องเลยถ้าเด็กๆนะคะเห็นคุณครูพัดถือภาพแตงโมให้เด็กๆเดินไปที่มุมบล็อกค่ะมุมอะไรคะ
2: ม
0: ุมบล็อกแต่รอก่อนนะแล้วคุณครูมีอีกหนึ่งภาพค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพส้มถูกต้องเลยถ้าเด็กๆเห็นคุณครูพัดถือภาพส้มให้เด็กๆเดินไปบทบาทสมมติเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้าคุณครูถือภาพแตงโมเดินไปที่มุมไหนคะมุมบล็อกแล้วถ้าคุณครูพัดถือภาพส้มเดินไปที่มุม
1: บทบาทสมม
0: ติถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะได้ยินจังหวะหยุดจากคุณครูให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูพัดถือด้วยได้ไหมคะได้เดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อเลยนะคะ

ฝนว่าหยุดแล้วค่ะเอ๊คุณครูพัชจะชูภาพอะไรนะภาพอะไรคะเด็กๆภาพส้มเอ๊อยู่ที่มุมไหนนะไหนลองดูสิเด็กๆไปกันถูกหรือเปล่านะมุมไหนคะถ้าคุณครูถือภาพส้มต้องไปที่มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆออกมาจากมุมก่อนค่ะยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆระวังลื่นด้วยนะลูกนะ

0: สวัสดีหยุดแล้วค่ะเอ๊คุณครูพัชจะถือภาพอะไรนะภาพอะไรคะแตงโมเอ๊แตงโมต้องไปมุมไหนนะแตงโมต้องไปมุมไหนคะมุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวให้เด็กๆออกมาจากมุมก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะน่ารักมากค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะโอ้ยจังหวะหยุดแล้วนะตั้งใจสังเกตภาพจากคุณครูค่ะภาพอะไรคะ
1: แตงโม
0: แตงโมเอ๊แตงโมอยู่มุมไหนนะแตงโมอยู่ที่มุมไหนนะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเรายังไม่เล่นของเล่นในมุมนะเด็กๆออกมาจากมุมได้เลยค่ะยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่ออีกหนึ่งรอบค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะเอ๊จังหวะหยุดแล้วนะนี่ค่ะเด็กๆภาพอะไรคะภาพอะไรคะเอ๊ส้มอยู่ที่มุมไหนเอ้ยมุมไหนคะ

ถูกต้องเลยถ้าคุณครูพัทยกภาพส้มให้เด็กๆมาที่มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆออกจากมุมได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันให้เด็กๆนั่งลงในที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนเลยลูกถ้าเด็กๆได้ที่นั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันค่ะเด็กผู้หญิงเอากระโปรงปิดขาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะ
1: นั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังคะ
2: น
1: ั่
2: งแล้วค
1: ่
2: ะ
1: นั่งหรือยังครับ
2: นั
1: ่
2: งแล้วคร
1: ับเด็กๆลองดูเลยนะคะเก้าอี้ตรงไหนว่างนั่งได้เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวนะคะตามข้อตกลงนั่นเองคุณครูพัฒน์สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะก็สามารถเคลื่อนไหวตามข้อตกลงของเราได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แ

0: ค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะมาทบทวนชื่อหน่วยการเรียนรู้กันค่ะเด็กๆนะคะสังเกตคำที่คุณครูพัฒน์ชี้ด้วยนะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะตั้งใจฟังแล้วก็สังเกตจากคุณครูเลยนะคะหน่วยผลไม
1: ้หน่วยผลไม้
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะหน่วยผลไม
1: ้
0: ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้นั่นเองค่ะและครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะแล้วก็สีของผลไม้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้มาลองชิมรสชาติของผลไม้กันค่ะว่ารสชาติของผลไม้ที่เด็กๆนะคะจะได้ชิมจะมีรสชาติอะไรบ้างเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่ผลไม้ชนิดแรกของเรากันก่อนเลยค่ะเริ่มจากนี้เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะเด็กๆคะลองสังเกตดูสิคะมะม่วงที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่ตอนนี้มีสีอะไรลูกสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นมะม่วงสุกนั่นเองที่เดี๋ยวเด็กๆนะคะจะได้ลองชิมหรือว่าลองรับประทานกันค่ะผลไม้ต่อมาค่ะ
1: กล
0: ้วยถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกล้วยค่ะผลไม้ต่อมาของเราค่ะส้มถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือส้มค่ะและผลไม้อย่างสุดท้ายของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขออนุญาตหยิบมาให้เด็กๆสังเกตนะคะเพราะว่าผลไม้ชนิดนี้ค่ะเด็กๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะมีสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เขียว
0: สีเขียวถูกต้องเลยเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าคืออะไร
1: ไม่ร
0: ู้นี่นะคะมีชื่อว่าตะลิงปิงค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะตะลิงปิงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือตะลิงปิงค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะได้ลองชิมด้วยค่ะว่าตะลิงปิงจะมีรสชาติเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้มาลองชิมผลไม้กันค่ะว่าผลไม้ที่คุณครูนำมาจะมีรสชาติอย่างไรโดยคุณครูนะคะจะมีอุปกรณ์ให้กับเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันค่ะอุปกรณ์แรกของเราค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือไม้เสียบนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆใช้นะคะเด็กๆอย่าลืมระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าที่ปลายของไม้เสียบค่ะก็มีความแหลมนั่นเองเราจะไม่นำมาเล่นกันนะคะเพราะว่าเราค่ะจะใช้ไว้ในการจิ้มผลไม้ของเรานั่นเองค่ะและอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือจานกระดาษนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือจานกระดาษค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการวางผลไม้ของเราค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้คุณครูหญิงนะคะแจกไม้เสียบแล้วก็จานกระดาษให้กับเด็กๆเลยเมื่อเด็กๆได้แล้วให้เด็กๆถือไว้แบบนี้เลยนะคะได้ไหมคะได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆรับของจากผู้ใหญ่เด็กๆอย่าลืมขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะได้รับจานกระดาษแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็จะนำผลไม้ชนิดแรกไปให้เด็กๆได้ลองชิมกันค่ะจะมีผลไม้อะไรนะที่เด็กๆค่ะจะได้ลองชิมค่ะเด็กๆอย่าลืมขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยนะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะที่เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ลองชิมค่ะเด็กๆได้รับจานกระดาษกับไม้เสียบแล้วเด็กๆถือไว้ก่อนนะคะยอดเยี่ยมเลยให้เด็กๆถือจานกระดาษไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำผลไม้ไปให้เด็กๆได้ลองชิมค่ะเดี๋ยวมาสังเกตที่ผลไม้จานแรกของเราค่ะที่เด็กๆจะได้ลองชิม นี่ค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะมะม่วงถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือมะม่วงนั่นเองมีสีอะไรคะสีเหลืองถูกต้องเลยเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะได้ลองชิมมะม่วงค่ะว่าเอ๊มะม่วงที่คุณครูนำมาฝากจะมีรสชาติอย่างไรเด็กๆอยากลองชิมกันแล้วหรือยังคะอยากลองชิมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำมะม่วงไปให้เด็กๆนะคะเริ่มจากที่น้องออโต้เลยเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนำมะม่วงไปให้เด็กๆได้ลองชิมค่ะนี่ค่ะวางไว้ที่จานก่อนนะคะนี่คือมะม่วงนั่นเองเป็นมะม่วงสุกนะคะสีเหลืองเลย

0: เดี๋ยวน้องมีอาเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนไม้เสียบให้ใหม่นะคะมาค่ะอันนี้ฝากคุณครูไว้ก่อนเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนให้ใหม่ลูกเด็กๆค่ะเด็กๆวางไม้เสียบไว้ที่จานกระดาษเลยนะคะถือจานนิดนึงนี่ค่ะนี่นะคะคืออะไรนะคะเด็กๆมะม่วงถูกต้องเลยถือจานนี้ครับนี่นะคะคือมะม่วงค่ะถือจานนี้ดีนี่เลยคือมะม่วงนะคะนี่ค่ะตอนนี้เด็กๆได้ผลไม้กันทุกคนแล้วใช่ไหมคะนี่คืออะไรเอ่ยมะม่วงสุกถูกต้องเลยเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะลองชิมมะม่วงสุกได้เลยค่ะเด็กๆค่อยๆเอาไม้จิ้มจิ้มที่ผลไม้นะคะแล้วก็จิ้มดูค่ะอร่อยไหมคะรสชาติเป็นยังไงเอ่ยลองชิมดูลูกรสชาติเป็นยังไงคะลองชิมดูลูกเปรี้ยวหรือหวานนะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนำไม้เสียบวางไว้ที่จานเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะกล้วยถูกต้องเลยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะชิมผลไม้ชนิดต่อไปของเรากันแล้วหรือยังคะผลไม้ชนิดนี้คืออะไรนะกล้วยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำกล้วยไปให้เด็กๆเลยนี่ค่ะขอบคุณครับผลไม้ต่อมาของเรานะคะคือกล้วยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะเด็กๆของคุณครูพัดรับประทานผลไม้กันได้ทุกคนเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆนำไม้เสียบวางไว้ที่จานได้นะคะวางไว้ที่จานได้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนไม้เสียบให้ใหม่นะคะ
1: เปลี่ยนไม้เสียบใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะถ้าเด็กๆคนไหนทำไม้เสียบตกเราจะต้องเปลี่ยนลูกเพราะว่าถ้าไม้เสียบของเราตกไปที่พื้นจะมีอะไรคะ
1: เชื้อโรค
0: จะมีเชื้อโรคถูกต้องเลยค่ะเราจะนำมาใช้ไม่ได้แล้วลูกตอนนี้เด็กๆได้กล้วยกันทุกคนแล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวให้เด็กๆลองชิมได้เลยค่ะเด็กๆลองชิมนะแล้วลองคิดดูซิว่าเอ๊ะกล้วยที่เด็กๆชิมมีรสชาติเป็นอย่างไรหวานไหมคะอื้อหวานยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆรับประทานกันหมดทุกคนหรือยังเอ่ยรับประทานกันหมดทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาชิมที่ผลไม้ต่อไปของเรากันค่ะแต่ว่าเด็กๆคะเมื่อเด็กๆชิมแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆชิมแล้วให้เด็กๆนำไม้เสียบวางไว้แบบนี้เลยวางไว้แบบนี้นะคะเราจะไม่ถือไม้เสียบแล้วนะถ้าชิมเสร็จเรียบร้อยแล้ววางไม้เสียบไว้ที่จานได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกผลไม้ชนิดต่อไปค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือส้มนั่นเองค่ะผลไม้ชนิดต่อไปที่เด็กๆจะได้ลองชิมรสชาติกันนะคะก็คือส้มค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำส้มไปแจกเด็กๆเลยค่ะนี่เลยครับ

0: เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆก่อนนะคะ
1: ยังไม่ได้ที
0: เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆก่อนลูกถือดีๆครับถือดีๆนะคะแล้วมันตกนะนี่ก็คือส้มนั่นเองนี่ค่ะตอนนี้เด็กๆได้ส้มกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะค่อยๆใช้ไม้เสียบนะคะจิ้มที่ส้มได้เลยแล้วให้เด็กๆลองชิมได้เลยค่ะลองชิมได้เลยเด็กๆลองชิมดูนะคะเด็กๆบางคนบอกว่าพอชิมส้มแล้วรสชาติหวานบางคนก็บอกว่ารสชาติเปรี้ยวลองชิมดูค่ะอร่อยไหมคะอร่อยเด็กๆลองชิมดูได้เลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนชิมเสร็จแล้วอย่าลืมนำไม้เสียบนะคะวางไว้ที่จานได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาชิมผลไม้ต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะเอ๊มีใครจำชื่อได้หรือเปล่าคะนี่นะคะก็คือตะลิงปิงนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือตะลิงปิงค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำตะลิงปิงไปให้เด็กๆได้ลองชิมกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำตะลิงปิงไปให้เด็กๆได้ลองชิมกันค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนให้ลูกนี่เลยค่ะผลไม้ชนิดสุดท้ายที่เด็กๆจะได้ลองชิมในวันนี้นะคะ
1: นี่คือหนูชอบอันนี
0: ้ค่ะไม่เป็นไรลูก
1: คือหนูชอบอันนี้ค่ะ
0: ได้ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเด็กๆคุณครูหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวต้องลองชิมดูนะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรลูกนี่ค่ะเด็กๆได้ครบทุกคนแล้วใช่ไหมเอ่ยให้เด็กๆนะคะลองจิ้มที่ตะลิงปิงแล้วลองชิมดูได้เลยค่ะลองชิมดูได้เลยรสชาติเป็นไงลูกเด็กๆชิมกันเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันเปรี้ยวเลย
0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ชิมผลไม้ของเรากันเสร็จเรียบร้อยทั้ง4ชนิดแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะรบกวนให้คุณครูหญิงค่ะเก็บไม้เสียบกับจานกระดาษของเด็กๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชิมผลไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนำจานกระดาษกับไม้เสียบไว้ที่คุณครูหญิงได้เลยลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะผลไม้ที่เด็กๆชิมไปจะมีรสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะลองถามนะเด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆคนไหนที่คุณครูหญิงเก็บจานกับไม้เสียบของเด็กๆแล้วให้เด็กๆใส่แมสให้เรียบร้อยเลยค่ะใส่แมสกากอนามัยได้เลยลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะว่าเอ๊ผลไม้ที่เด็กๆชิมไปจะมีรสชาติเป็นอย่างไรยอดเยี่ยมมากเลยค่ะให้เด็กๆนำมือแตะผมเอามือแตะหูแตะแก้ม

0: น่ารักจริงจริงเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะลองสอบถามเด็กๆค่ะว่าผลไม้ที่เด็กๆได้ชิมไปนะคะมีรสชาติอย่างไรบ้างเพราะว่าเด็กๆนะคะได้ชิมผลไม้ไปทั้งหมด4ชนิดเลยเอ๋คุณครูพัดจะถามใครถึงจะเหมาะชี้น้ององฟองค่ะมาด้านนี้เลยลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องฟองค่ะ
0: น้ององฟองค่ะน้ององฟองค่ะวันนี้น้ององฟองชิมผลไม้อะไรไปคะ
2: ชิมผลไม้มะม่วงค่ะ
0: มะม่วงแล้วมะม่วงที่น้ององฟองชิมไปมีรสชาติเป็นยังไงลูก
2: หวานหวาน
0: หวานหวานแล้วต่อมาชิมอะไรอีกคะ
2: ชิมกล้วย
0: กล้วยกล้วยรสชาติเป็นยังไงลูก
2: หวานหวาน
0: หวานหวานเหมือนกันแล้วผลไม้ชนิดต่อมาค่ะคืออะไรลูก
2: ส้ม
0: ส้มส้มที่ชิมไปรสชาติเป็นยังไงคะ
2: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเพราะว่าส้มนะคะอาจจะมีทั้งรสชาติเปรี้ยวแล้วก็รสชาติหวานนั่นเองแล้วผลไม้ชนิดสุดท้ายค่ะชื่อว่าอะไรนะจำได้ไหมคะ
2: จำได้อยู
0: ่ชื่อว่าอะไรคะ
2: ตะวัน
0: ตะลิงปิงค่ะ
2: ตะลิงปิงค่ะ
0: ตะลิงปิงรสชาติเป็นยังไงลูก
2: เปรี้ยวเปรี้ยว
0: เปรี้ยวเปรี้ยวยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้ององฟองได้ค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ค่ะก็ได้ชิมผลไม้นะคะไปทั้งหมด4ชนิดเลยค่ะเหมือนกับที่น้ององฟองบอกเลยนะคะมีทั้งมะม่วงกล้วยส้มแล้วก็ตะลิงปิงค่ะเด็กๆก็สามารถบอกได้ด้วยว่ามีรสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะว่าวันนี้เด็กๆชอบผลไม้ชนิดไหนที่สุดเลยถามใครดีนะให้เด็กๆอมุตะผมแต่หูแต่แก้มยกมือค่ะน้องบาสครับน้องบาสหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
4: น้องบาส
0: น้องบาสครับ
4: น้องบาสครับ
0: น้องบาสครับวันนี้ที่ได้ชิมผลไม้ไปน้องบาสชอบผลไม้ชนิดไหนที่สุดลูก
4: ตะลิงปิง
0: ชอบตะลิงปิงตะลิงปิงมีรสชาติเป็นยังไงลูก
4: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวแล้ววันนี้ที่ชิมไปมีผลไม้ชนิดไหนที่หวานบ้างคะ
4: ส้ม
0: ส้มมีอะไรหวานอีกลูก
4: กล้วย
0: กล้วยมีอะไรหวานอีกไหมคะอะไรลูก
4: มะม่วง
0: มะม่วงยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูนะคะก็สามารถบอกได้ค่ะว่าผลไม้ที่เด็กๆชิมไปผลไม้ชนิดไหนที่มีรสชาติเปรี้ยวหรือว่าผลไม้ชนิดไหนนะคะที่มีรสชาติหวานค่ะแต่ว่าผลไม้บางชนิดนะคะก็อาจจะมีทั้งรสชาติเปรี้ยวแล้วก็รสชาติหวานอย่างเช่นส้มนั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆบางคนก็บอกว่าส้มที่เด็กๆชิมไปมีรสชาติหวานเด็กๆบางคนที่ชิมก็บอกว่ามีรสชาติเปรี้ยวนะคะเพราะว่าผลไม้แต่ละลูกก็อาจจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับรสชาติของผลไม้นั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้ลองชิมผลไม้ด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะเพราะว่ากิจกรรมต่อไปของเราก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวม

ง่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันเนาะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เป๊ะเป็ดน้อย
1: ตอนพลังมด
4: ว้าวว้าว
5: โอ้โห

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะยกมือขึ้นมาเลยกำมือค่ะแบมือกำมือแบมือกำมือแบมือ

Bè bè cầm cầm cầm cầm cầm cầm bè bè bè cầm cầm cầm bè. ให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่วันนี้นะคะเด็กๆจะได้ทำกันเลยค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะสามารถใช้ดินน้ำมันนะคะมาปั้นนะคะสิ่งต่างๆในตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะอย่าลืมนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูฟังด้วยค่ะกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรม

วาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมหยิบกระดาษปั๊มสัญลักษณ์นะคะและใช้สีเทียนค่ะวาดภาพนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆค่ะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมนำผลงานมาให้คุณครูได้ฟังด้วยนะคะแล้วก็มาให้คุณครูได้ดูด้วยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมพับสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมพับสีของเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราเลยค่ะคืออะไรคะกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระดาษเหลือใช้ต่างๆได้นะคะอุปกรณ์ต่อมาค่ะสีน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำนั่นเองนอกจากจะมีสีน้ำแล้วนะคะคุณครูค่ะก็มีผู้กันด้วยค่ะอุปกรณ์สุดท้ายของเราคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะถ้ามือของเด็กๆเลอะนะคะเด็กๆสามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดมือได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสาธิตวิธีการทำกิจกรรมพับสีให้กับเด็กๆได้ดูเลยค่ะโดยให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ของเด็กๆมาได้เลยค่ะและเดี๋ยวเรานะคะจะนำกระดาษมาพับครึ่งค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเราค่ะจะนำกระดาษมาประกบกันเลยนะคะด้านนี้เลยค่ะเห็นไหมคะนำมาประกบที่อีกหนึ่งด้านแบบนี้ค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะและให้เด็กๆค่ะใช้มือของเด็กๆนะคะในการกดกระดาษแบบนี้เลยเราจะใช้มือของเด็กๆกดหรือว่ารูดกระดาษแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วเด็กๆก็ค่อยๆจับกระดาษกลางออกแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆ ก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีรอยพับอยู่ที่ตรงกลางของกระดาษแบบนี้ค่ะและให้เด็กๆนะคะใช้สีน้ำค่ะในการหยดลงไปบนกระดาษหนึ่งฝั่งเลยแบบนี้เลยเด็กๆจับผู้กันแล้วก็ให้สีน้ำนะคะหยดลงบนกระดาษค่ะถ้าสีไม่หยดนะคะเด็กๆ ก็สามารถไปจุ่มสีแล้วก็หยดมาใหม่ได้เลยค่ะเด็กๆสามารถใช้สีได้หลากหลายสีเลยนะคะต่อมาคุณครูพัชจะใช้สีอะไรนะเด็กๆสามารถใช้สีได้หลากหลายสีเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะพับครึ่งกระดาษตามเดิมเลยค่ะตามรอยที่เด็กๆพับไว้ตอนแรกเลยนะคะแล้วให้เด็กๆค่ะใช้มือในการกดหรือว่ารูดสีแบบนี้นะคะให้สีกระจายตัวนั่นเองค่ะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองกลางกระดาษออกมาค่ะว้าวเด็กๆน้องสังเกตดูค่ะคุณครูพัชนะคะก็ได้ผลงานเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆคิดว่าผลงานของคุณครูพัชเป็นรูปอะไรคะมีเด็กๆบอกว่าเป็นสไปเดอร์แมนมีใครคิดว่าเป็นรูปอะไรอีกลูกแมงมุมเป็นอะไรอีกนะคะบางคนก็บอกว่าเหมือนต้นไม้หรือว่าดอกไม้เยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถเล่าความคิดหรือว่าจินตนาการของเด็กๆให้กับคุณครูได้ฟังได้นะคะเด็กๆค่ะผลงานนี้นะคะเป็นผลงานที่เราใช้สีน้ำเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องนำไปไหนลูกต้องนำไปตากถูกต้องเลยเด็กๆอย่าลืมนำผลงานไปตากด้วยนะคะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกลูกมุมบล็อกและมุมอะไรลูกและมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวให้เรียบร้อยได้เลยค่ะเด็กๆยกเก้าอี้เบาๆนะคะ

เด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกำลังหันเลยค่ะกำลังหันได้เลยลูกแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะเดินไปได้เลย

เดี๋ยวเด็กๆนะคะต้องนำกระดาษมาพับครึ่งก่อนน้องบาซิลครับเดี๋ยวพับครึ่งกระดาษก่อนลูกน้องบาซิลรอก่อนครับพับกระดาษก่อนลูกเอากระดาษมาประกบกันแบบนี้แล้วกดตรงกลางเลยแบบนี้ครับเดี๋ยวคุณครูพันมาประกบกันแบบนี้ลูกแล้วน้องบาซิลเอามือกดตรงกลางไว้ลูดเลยถูกต้องเลยครับไหนน้องขนุนไหนคุณครูดูได้ไหมคะพับครึ่งแบบนี้ลูกดูนะคะเอามือจับพับมาประกบด้านนี้ครับแล้วขนุนกดตรงกลางกดรูดเลยแบบนี้เลยแบบนี้นะคะนี่พับครึ่งแบบนี้แล้วเด็กๆกางกระดาษออกลูกกางกระดาษออกได้เลยแล้วเด็กๆหยดสีน้ำลงไปที่กระดาษได้เลยครับ

0: อะไรช้างช้างอยู่ที่ไหนครับดูคุณพ่อเขียนหนังสือนะเดี๋ยวอันนี้เราเพิ่มคุณพ่อนิดนึงช้างที่สวนสัตว์ช้างที่สวนสัตว์ขอบคุณครับเอาไปตากเอาไปตากตรงนู้นนะไหนคะเสร็จแล้วหรอครับหนูขึ้นมาได้ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องขนุนเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้ลูกนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องบาสน้องบาสทำเป็นลูกอะไรคะ
1: ทำเป็นกลับบ้าน
0: อันนี้หรอหรือว่าเป็นตัวอะไร
1: ทางเดินกลับบ้าน
0: ตรงตัวไหนเป็นทางเดินคะอ๋อตรงนี้แล้วทางเดินกลับบ้านมันมีอะไรด้วยเนี่ยอ๋อมีผึ้งอันนี้คือผึ้งใช่ไหมคะผึ้งอยู่ตรงไหนคะ
1: ตรงข้างบ้าน
0: อะไรนะคะ
1: ตรงข้างบ้าน
0: ผึ้งอยู่ที่ข้างบ้านใช่ไหมคะ

0: ไหนคะทำเป็นอะไรลูก
1: ทำเป็นแฮมเบอร์เกอร
0: ์โอ้แฮมเบอร์เกอร์ยอดเยี่ยมเลยค่ะไหนค่ะค่ะมาค่ะทำเป็นอะไรคะ
1: ภูเขา
0: โอ้ภูเขาเดี๋ยวต้องพับครึ่งกระดาษก่อนนะคะเอากระดาษมาพับครึ่งแบบนี้ก่อนพับแบบนี้จับกระดาษด้านนู้นมาเอามาประกบกับฝั่งนี้รอแป๊บนึงค่ะแบบนี้ค่ะแล้วกดตรงกลางเลยถูกต้องค่ะอันนี้คือรูปอะไรคะ
1: ภูเขา

หนูพับไว้เนาะไหนเนาะหนูลองพับอีกทีหนึ่งแล้วเอามือถูแบบนี้ดูแบบนี้เลยถูกต้องค่ะถูตรงที่หนูเหยียดสีไปแล้วสีก็จะกระจายตัวไหนลอง

ค่อยๆถูกต้องเลยเดี๋ยวน้องการพับกระดาษก่อนนะคะพับกระดาษแบบนี้ลูกพับแบบนี้พับมาแบบนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็กดเลยถูกต้องเลยค่ะแล้วกางกระดาษออกหยดสีได้เลยนะคะด้านนี้ได้เลยลูกน้องสแตมป์ครับเอาฝาวางไว้ตรงไหนถูกต้องเลยเก่งมากค่ะไหนคะเด็กๆค่ะถ้ามีดินน้ำมันตกที่พื้นเก็บให้คุณครูด้วยนะ

0: ค่อยๆแบ่งดินน้ำมันก็ได้นะคะถ้าก้อนใหญ่เราวัดแบ่งก้อนก็ได้ขยับเข้ามาซึบ
1: โ
0: อ้น้องกีตาร์ค่ะมาให้คุณครูเขียนก่อนลูกมาค่ะน้องกีตาร์พับสีเป็นอะไรลูก
1: เป็นเป็นเชือก

0: น้องอาก้าทำเป็นลูกเลยครับดูเลยครับอะไรนะอีกรอบหนึ่งอะไรนะลูกอ๋อต้นไม้โอเคครับลูกพันเขียนนะต้นไม้เดี๋ยวน้องอาก้าถือแบบนี้นะถือแบบนี้ลูกน้องอาก้าเอาไปตากกับหนูลูกมาค่ะน้องกันทำเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นเรื่องว่างหมอนอันนี้จะใส่หนู
0: ได้ค่ะได้ค่ะนี่ลูกพับตัวนี้ก่อนใช้มือลูบแบบนี้ได้ใช้มือลูบแบบนี้เลย

0: แล้วหนูลองเปิดกระดาษออกดูเลย
1: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยนะคะน้องตัวสวยใช่ไหมครับลุกขึ้นลุกแล้วเก็บเก้าอี้เข้าที่ครับโอ้โหเป็นรูปอะไรนะเดี๋ยวมาเล่าให้คุณครูฟังนะครับในลองการออก

0: ก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆคะได้ของเล่นเสร็จแล้วเด็กๆมานั่งที่ได้เลยนะคะเด็กๆคะตอนนี้นะคะเด็กๆคะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเช่นเดียวกับเด็กๆของคุณครูพัดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆของคุณครูพัดค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้ตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานที่เด็กๆได้ทำในวันนี้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะขอเด็กๆคนแรกเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นผลงานของน้องอะไรนะน้องอะไรคะน้องเกรซเชิญเลยค่ะมาด้านนี้เลยค่ะน้องเกรซถือผลงานของตนเองเลยน้องเกรซขาผลงานนี้เป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมปั้น
0: กิจกรรมปั้นถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้น้องเกรซปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรลูก
1: เป็นบ้าน
0: เป็นบ้านไหนตรงไหนบ้านของหนูคะมีบ้านแล้วอันนี้คืออะไรคะ
1: ต้นไม
0: ้มีต้นไม้ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเกรซฝากผลงานไว้ที่คุณครูพัชก่อนนะคะปรบมือให้กับน้องเกรซด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครดีนะชีหมอหมอชีหมอหมอชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้ององฟองค่ะน้ององฟองนำเสนอผลงานไหนคะหยิบออกมาได้เลยค่ะได้ไหมคะคุณผู้ช่วยหยิบมาด้านนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยค่ะหันผลงานให้เพื่อนดูด้วยชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องฟองค่ะ
0: น้ององฟองค่ะน้ององฟองค่ะวันนี้น้ององฟองทำกิจกรรมอะไรคะ
2: หยด
0: กิจกรรมพับสีค่ะ
2: กิจกรรมพับสีค่ะ
0: ถูกต้องเลยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพับสีนะคะแต่ว่าเด็กๆค่ะจะได้ใช้ผู้กันในการหยดสีนั่นเองแล้ววันนี้น้องอองฟองค่ะทำกิจกรรมพับสีเป็นภาพอะไรคะ
2: เป็นภาพต้นกับข้าว
0: อ๋อเป็นต้นกับข้าวก็คือต้นข้าวใช่ไหมลูกไหนน้องอองฟองพูดหน่อยค่ะต้นข้าว
2: ต้นข้าว
0: ถูกต้องเลยค่ะภาพที่น้องอองฟองพับสีออกมานะคะเป็นภาพต้นข้าวนั่นเองปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะเดี๋ยวน้องอองฟองฝากผลงานไว้ที่เดิมเลยลูกนะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยค่ะฝากไว้เลยจุ๊บอีกทีนึงค่ะขอบคุณค่ะนั่งที่ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้นำผลงานของเด็กๆนะคะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะคุณครูผัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กทุกคนมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วค่ะเด็กๆนะคะยังได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้กับเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็มีเกมการศึกษามาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ข้างหลังเลยค่ะ

0: จ๊าบนกกระจาบบินมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บฉันชื่อนกกระจิบจ๊าบจ๊าบจ๊าบฉันชื่อนกกระจาบจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินไปจ๊าบจ๊าบจ๊าบนกกระจาบบินไปนกหายไปแล้วค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆยอดเยี่ยมค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่ค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตภาพที่อยู่บนเกมการศึกษาก่อนเลยค่ะเรามาสังเกตที่ภาพแรกกันเลยค่ะภาพอะไรคะภาพส้มถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพส้มนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะมีเกมการศึกษาบางส่วนนะคะที่คุณครูพัดค่ะก็ได้นำไปกระจายไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพอะไรคะภาพกล้วยถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพกล้วยค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรเด็กรู้จักไหมคะถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพมะละกอค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะมะละกออีกหนึ่งครั้งค่ะมะละกอถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเรามาดูที่ภาพต่อไปของเรากันค่ะอะไรภาพอะไรคะมังคุดถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพมังคุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรคะ
1: ตังโม
0: ชมพู่ถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพชมพู่ค่ะแสดงว่าเด็กๆรู้จักผลไม้หลายอย่างเลยเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้ค่ะแล้วเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปกันค่ะนี่เลยค่ะอะไรคะ
1: ส
0: ับปะรดถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสับปะรดค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนผลไม้ค่ะเราจะเริ่มจากภาพไหนดีคะภาพอะไรดีคะภาพส้มดีกว่าคะเด็กๆนี่เลยคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้ด้านบนแบบนี้เลยค่ะแล้วคุณครูก็ต้องหาภาพอะไรมาวางจับคู่คะภาพส้มนั่นเองภาพส้มอยู่ไหนนะอันนี้หรือเปล่ามีสีส้มๆไม่ใช่ภาพนี้หรือเปล่าคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะต้องมาวางชิดติดนี้ค่ะคุณครูจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะมาช่วยคุณครูพัดสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนเลยใครดีนะชี้หมอหมอชี้หมอหมอชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องมีอาค่ะน้องมีอาเลือกผลไม้มา1ภาพเลยค่ะเอามาวางจับคู่กันเลยหาอีก1ภาพเลยค่ะได้ไหมคะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะเด็กๆค่ะน้องมีอาจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกมจับคู่ภาพเหมือนผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้ได้ค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจัดเก็บเกมการศึกษาค่ะเด็กๆอย่าลืมสังเกตนี้ด้วยนะคะที่ด้านหลังของแผ่นเกมการศึกษาค่ะคุณครูมีอะไรอยู่นะคะเด็กๆมีภาพอะไรอยู่คะภาพแพนกวินถูกต้องเลยค่ะเกมการศึกษาชุดนี้นะคะคุณครูค่ะมีการปั๊มสัญลักษณ์นะคะเป็นภาพแพนกวินนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูค่ะยังเขียนจำนวนชิ้นเกมการศึกษาไว้ด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆค่ะเก็บเกมการศึกษาอย่าลืมสังเกตตัวเลขแล้วก็สังเกตภาพสัญลักษณ์ด้วยนะคะเด็กๆจะได้เก็บเกมการศึกษาได้

ถูกสุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัชตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะต้องยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วเด็กๆนั่งเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะเด็กๆยกเก้าอี้เบาๆนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเรากันค่ะภาพแรกเอาภาพไหนดีคะภาพส้มเอาภาพไหนดีเอ่ยน้องอาการจับพูดได้แล้วใช่ไหมลูกมาด้านนี้ก่อนก็ได้ครับต่อมาค่ะ

0: ครับประมาณค่ะแต่เด็กอีกบางวางสิคะไหนลองภาพวางภาพนี้ใหม่น้องอาจารย์ครับให้น้องวางเสื้อกันเหลือภาพไหนอีกนะวางได้เลยถูกต้องค่ะวางได้เลยเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพส้มเฮ้ยลองดูค่ะเราวางผิดเดี๋ยวคุณครูพัดหนึ่งภาพน้องวัดลองหมุนเกมการศึกษาภาพนี้ให้คุณหน่อยนี่ถูกต้องเลยภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: ส
0: ้มภาพต่อมาค่ะมังคุดต่อมาค่ะ
1: ส
0: ับปะรดอะไรคะชมพู
1: ่
0: ภาพต่อมาค่ะมะละกออันนี้คือมะละกอนะคะแล้วภาพสุดท้ายกล้วยถูกต้องเลยเดี๋ยวปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ

0: น้องสแตมป์ลองวางให้เหมือนกันน้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์วางไว้ครับน้องมาวางถูกต้องเลยเดี๋ยวมีเหลือไหมเออเลขฟ้าที่ไหนนะเอามาวางด้านนี้ได้เลยค่ะถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วไปหยิบเกมใหม่นะเดี๋ยวให้น้องอาก้าไปหยิบนะคะช่วยกันเราจะเริ่มจากตัวไหนก่อนดี
1: อันนี้ค่ะตัวนี
0: ้ค่ะอะไรนะคะไหนดูว่านั่นหัวดีกว่านึงค่ะ

เดี๋ยวถ้าหนูวางด้านนี้อีกด้านนึงวางไม่ได้นะสลับที่กันก่อนลูกอันนี้เอาวางด้านนู้นค่ะด้านนู้นหมุนอีกด้านนึงแล้วลองดูสิคะอะไรขาดหายไปวางเลยค่ะ

เราต้องวางอะไรหายไปดูดูก่อนนะครับตรงนี้หายไปใช่ไหมแล้วตรงนี้หนูก็ต้องวางทิ้งวางให้หนูต้องวางด้านนี้น้องเคสลองวางค่ะ

ุนหมุนโอเคเอาวางด้านนี้ค่ะวางตรงนี้มาค่ะภาพสุดท้ายจุกไม่เอ่ยหมุนก่อนแล้วมาเสร็จให้เพื่อนเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้

เก่งมากนะลองสังเกตจากภาพนี้นะใช่ค่ะมาหน้านี้หนูเดี๋ยวเราแบ่งกันนะคะน้องกันทำดีๆลูกมาค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ภาพแรกเอาภาพไหนดีมาเอาส้มมาวางนี่ก่อนก็ได้น้องข้าวหอมเอาส้มมาวางก่อนเลยหมดอันนี้แล้ววางให้ตรงกลางวางชิดกันเลยถูกต้องค่ะภาพต่อมาค่ะเอาภาพอะไรดีคะวางทีละแผ่นลูกได้ค่ะเดี๋ยวน้องกันรอแป๊บหนึ่งภาพต่อมาค่ะอยู่ไหนเอ่ยมาวางเลยลูกภาพต่อมาค่ะมาค่ะน้องกีตาร์

0: ดอีกด้านนึงค่ะต้องวางแบบนี้ถูกต้องค่ะแต่น้องเอาฟองวางเลยถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างภาพแรกค่ะส้มมะละกอมังคุดสับปะรดอะไรคะภาพนี้ภาพอะไรชมพู่และภาพสุดท้ายค่ะถูกต้องเลยเด็กๆ กลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆช่วยการเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะลุกจากเก้าอี้อย่าลืมเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะมาค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กมาก
0: เด็กๆนะคะบอกว่าวันนี้ค่ะเล่นเกมการศึกษาสนุกมากเลยเพราะว่าคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะก็ได้เล่นเกมการศึกษาที่หลากหลายเลยนะคะทั้งได้เล่นเกมการศึกษาใหม่และได้เรียนรู้เกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูปลายทางค่ะบอกว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็เล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะคุณครูพัชก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยนะคะกับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายกับคุณครูพัชเลยค่ะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้แล้วค่ะวันนี้เด็กๆยังได้ชิมผลไม้ด้วยเอวันนี้เด็กๆชิมผลไม้อะไรไปบ้างคะมีอะไรบ้างคะมีมะม่วงมีอะไรอีกลูกกล้วยอะไรอีกคะส้มแล้วก็อะไรนะที่เด็กบอกว่าเปรี้ยวๆเลยใช่หรือเปล่าใช่มังคุดหรือเปล่าคะวันนี้ที่เด็กๆได้ชิมไปที่เด็กๆบอกว่าเปรี้ยวๆก็คือตะลิงปิงนั่นเองวันนี้นะคะเด็กๆค่ะนอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้แล้วนะคะเด็กๆค่ะยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับรสชาติของผลไม้ด้วยค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆนะคะที่ตั้งใจในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็มาสวัสดีคุณครูปลายทางกันค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรคะน่ารักมากค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆจะตอบคุณครูเด็กๆผู้ชายจะต้องลงท้ายว่าครับและเด็กผู้หญิงจะต้องลงท้ายว่าค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบ๊ายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 จันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊แล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: เข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:20 ถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ณปิดตาโมมิเห็นพุทธซ่อนไว้ทะหลับอยู่ยะหายตัวไปได้ด้วยณโมพุทธายะข้ามีคาถากำเมืองกายอย่างไรศัตรูก็ไม่มีทางเห็นข้าเป็นแน
1: ่ยึดตัวด้วยเฮ้ยนั่นใครวะน่ะแต่งตัวอย่างกับนักรบโบราณ
2: เฮ้ยหรือเจ้าที่บ้านเรา
3: ไม่ใช่อ่ะแม่พวกมันดูคุ้นๆนะ

0: น้องอ้น
1: โอ้โทษโทษ
2: โคตรเจ็บโอ้โห
1: นี่เป็นอะไรของแกเนี่ยฮะแต่งชุดแบบเนี้ย
3: เดี๋ยวนะนี่เห็นป้องกันด้วยเหรอ
1: นี่พี่ไม่ได้ตาบอดนะเห็นเต็มๆเลยชัดแจ๋ว
3: อุตส่าห์ท่องคาถากำบังกายเห็นซะงั้น
4: ป้าเป็นอะไรหรือเปล่าลูกผีเข้าหรือเปล่าเอาน้ำมนต์ไหม
3: ไม่เอาน้ำมนต์ครับแม่แต่จะเอาน้ำเต้าหู
5: ้เฮ้ยเฮ
3: ้
5: ย
3: ร้อนน่ากินน่ะ
1: ตกลงเป็นอะไรเนี่ยแต่งชุดแบบเนี้ย
5: เฮ้ยหรือว่าแก้บนนั่นก็เป็นร่างเข้าทรงอันเหลืออยู่อย่างเดียวแล้วเป็นบ้า
3: ครับเฮ้ยโหนี่คืออย่างนี้โรงเรียนป้องเนี่ยเขาจะจัดงานสัปดาห์ภาษาไทยแล้วเขาก็จะมีจัดแสดงละครเวทีเรื่องขุนช้างขุนแผนป้องก็เลยอยากลองคัดเลือกที่เผื่อจะได้เป็นขุนแผนกับเขาบ้างไง
5: แต
3: ่ไหนดูดิอะไรอ่ะ
5: เฮ้ยหน้าอย่างนี้นะฉันว่าแกสมัครเป็นม้าสีหมอกดีกว่าว่ะไหนลองๆสิเออดีมากกินน้ำไหมกินข้าวไหมอ้าวแล้วจะกินอะไรล่ะ
3: พี่ก้าป้องจริงจังนะเนี่ยไม่รู้แหละยังไงป้องก็จะต้องเป็นขุนแผนให้ได
4: ้โหแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยลูกอยากจะสืบสานวรรณคดีไทยใช่ไหม
3: เปล่าครับแม่ป้องอยากสืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่า
5: โอ้
1: คิดไว้แล้วเชียวว่าต้องมีเรื่องหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องแน่
3: ๆก็น้องเบลล่าขวัญใจป้องเนี่ยเขาได้เล่นเป็นวันทองแล้วป้องก็เลยอยากให้ตัวเองเนี่ยได้รับบทเป็นหุ่นแผนไงป้องจะได้สืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่าไปตลอดเวลาที่ซ้อมเลย
5: พูดง่ายๆว่าอยากอยู่ใกล้ชิดเขา
3: แน่นอน
5: เอางี้ฉันว่าแกไปสมัครเป็นรองเท้าวันทองไหมนะจะได้อยู่ติดตัวเขาตลอดเลย
3: โอ้โหแล้วถ้าแม่วันทองเหยียบขี้ขึ้นมาจะทำยังไงล่ะโอ้โหไม่รู้แหละยังไงทุกคนก็ต้องช่วยป้องเนี่ยซ้อมบทนี้
5: เฮ้ยไม่เอานะให้พี่เล่นเป็นวันทองพี่ไม่เอานะ
3: โอ้ไม่เหมาะถ้าสำหรับวันทองเนี่ยป้องมีบทไว้อยู่แล้วป้องมีคนในใจอยู่แล้วส่วนพี่กล้าเนี่ยป้องก็มีบทให้แล้วเหมือนกัน
6: ขอให้มีส่วนร่วม
7: ออกมาได้แล้วจ้าแม่วันทอง
1: ไหน
7: มาแล้ว
8: นี่ป้องถ้าเกิดว่าป้องไม่ช่วยลงโปรแกรมความเป็นพี่พี่ไม่ช่วยจริงๆนะ
3: โอ้ยแต่ว่าพี่อิงเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วดูสวยจริงๆนะครับ
8: จริ ง
3: ครับพี่
8: จริงเหรอเนี่ย
3: ถ้าไม่เชื่อเนี่ยถามพี่โป้งดูก็ได้จริงไหมพี่ป้อง
1: สวยสวยมากๆเลยฮะชุดอันนี้สวยเขินจัง
8: ว่าชมนี่ให้พี่ช่วยอะไรเร็วๆจะได้ลงโปรแกรมคอมทุกทีเร็ว
3: ๆได้เลยครับพี่ป้องเดี๋ยวพี่ป้องเนี่ยเอาหมอนอ่ะยัดท้องก่อนเลยเพราะพี่ป้องต้องเล่นเป็นขุนช้างส่วนพี่กล้าเนี่ยเดี๋ยวเอาแป้งทาหน้าก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่กล้าต้องเป็นกุมารทอง
5: เฮ้ยมันทองอ่ะ
1: แค่เอาหมอนยัดท้องเนี่ยนะมาเป็นขุนช้างได้แล้วนะ
3: ก็ป้องมีงบเช่าชุดมาได้แค่นี้
5: โอ้ไม่ได้เช่าด้วยเนี่ยเอามาจากข้างในห้องนอนนั่นแหละ
3: อันนี้ใช่สองชุดนี้เช่า
4: เอาเธอเอาเธอเอาเธอช่วยน้องมันหน่อยมา
9: จ้ามาเร็ว
4: มานั่งลงนั่งลงช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อย
5: โอ
4: ้โหเหมือนเลย
5: เหมือนกุมารทอง
4: คนบ้า
1: โอ้โหนะไหนบทอ่ะ
3: ลืมบอกบทไม่ต้องเดี๋ยวเราใช้วิธีไหลๆเอาเดี๋ยวป้องเนี่ยจะอธิบายโครงเรื่องให้ฟังคร่าวๆก่อนโครงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขุนช้างเนี่ยจะโกหกว่าขุนแผนตายในสนามรบแล้วขุนช้างเนี่ยก็จะมาฉุดแม่วันทองไปทำเมียแต่ว่าขุนแผนกับเจ้ากุมารเนี่ยรู้ทันก็เลยมาช่วยแม่วันทองไว้ทันจะถ่ายซีนแรกก่อนเลยเดี๋ยวพี่โป้งถ่ายซีนขุนช้างมาฉุดแม่วันทองก่อนเลย
5: อ๋อฉากแรกเอานี่ก่อนเลยดิ
3: ใช่
1: เดี๋ยวมีพอดี
5: อะไรกัน
1: เดี๋ยวไม่เหมือนดิ
5: เดี๋ยวไม่เหมือน
1: ขุนช้างต้อง
5: หัวล้านหัวล้านหัวล้านหัวล้าน
3: นี่การเต็ม
5: เฮ้ย
1: อุ้ย
5: ขึ้นมานิดมุนอย่างนี้ไหนดูนี่ปึ๊บ
1: แล้วยังพี
5: ่นี่
1: โอเคหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นขุนช้างแล้ว ตรีตรีน้องคนสวยสุพรรณได้ตั้งสุพรรณ
0: ใช่คนสุพรรณ
1: นี่มาอยู่กับพี่ดีกว่ามาอยู่กับคุณช้างดีกว่าเพราะว่าคุณแพนเนี่ยตายไปแล้วในสนามรบอืมไปไปอยู่กับพี่แล้วพี่จะดูวันทองเอง
8: โอ๊ยปล่อยบอกให้ไปไงล่ะปล่อยบอกให้ไปไปอ๋อคุณ
1: ปล่อยนานแล้ว
8: ฮะ
1: ปล่อยนานแล้ว
8: เอาเหรอนี่ครับอย่ามายุ่งกับฉันได้มั้ยจ๊ะอย่ามายุ่งกับฉันได้มั้ยฮะไอ้ช้างไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้หน้าหล่อเออไอ้สันดานไม่ดี

0: ี๋ยวนี่คุณไม่ได้ด่าคุณช้างแล้วล่ะคุณด่าผมชัดๆเลยนะเนี่ยตั้งใจด่าผมเลย
1: อย่าเพิ่งขัดได้ไหมอารมณ์กำลังมาเลยตอนนี้กำลังอินในบทอย่าเพิ่งขัด
0: ชอบใช่ไหมต่อเลยดีกว่านะอีหนูอีวันทองแม้วันทองของคุณช้างถ้าไม่ยอมไปกับคุณช้างคุณช้างจะปล้ำคุณช้างจะปล้ำจะกอด
1: แม่
0: ไปฮะ
1: เดี๋ยวก่อนน้องบทใช่ไหมเนี่ย
0: อะไรเนี่ยนี่ผมกำลังอินกำลังไหลไปกับบทเลยอะ
1: นี่
0: โหผมคุณขัดฟิลผมมากเลยผมกำลังได้ฟิลเลยนะเนี่ยป้องเปลี่ยนตัววันทองเหรอโหนี่ไม่เหมาะอะ
2: โอ้ยคู่นี้ทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะกุมารทองอยากออกแล้วอ
3: ่
2: ะ
3: แม่วันทองจ้ะพี่กลับมาแล้วจ้ะ
1: พี่แก้วพี่แก้วกลับมาแล้วพี่แก้วไม่ตายจริงๆด้วยค่ะ
0: ไอ้แก้วนี่ไอ้แก้วยังไม่ตายเหรอ
2: แม่หนูคิดถึงแม่
0: อุ๊ย
2: โอ้ยเดี๋ยวสิลูกให้พ่อเล่นก่อน
1: โอ้
2: ยหลบไปก่อนเลยให้พ่อเล่นก่อนลูก
4: แม่สวยแม่สวย
2: ขอพ
4: ่
2: ออ
4: ุ้ยพ่อกัก
2: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
4: ทำไมอ่ะพ
2: ่อป้องแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหม
3: ป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้น
2: อ
3: ่ะ
2: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่า
4: แม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์ก่อน
3: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอ่ะ
4: ใช่
3: เดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
4: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
2: ได้พ่อเริ่มก่อน
4: แม่ครับแม่ไม่เอานี่พ่อเล่นของพ่อไปสิ
3: ได้โอเคไอ้ช้างเอ็งขอโทษครับ
2: เอ็งขอโทษครับ
4: เอ็งพ่อพ่อพ่อแก้วเป็นไรครับพ
2: ่อเอ็งรอข้าแป๊บนึงโทรศัพท์เข้า
1: ไหน
4: เข้าในตอนนี
3: ้โอ้ยฮัลโหลครับผมขุนช้างพูดครับ
4: เฮ้ย
3: ผมขุนแผนพูดครับ
4: เฮ้ย
3: ผมป้องพูดครับถูกแล้วครับผมอะไรนะครับจริงอะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับ
4: พ่อดีใจเหร
3: อที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าป้องได้รับคัดเลือกเป็นขุนแผนแล้ว
1: เก่งมากพี่ว่าที่เขาเลือกป้องเพราะว่าต้องมีความสามารถเยอะมากๆแน่
3: เปล่าครับเขาบอกว่าอีก2คนที่คัดเลือกเนี่ยไปเตะบอลนะคะทั้งคู่เลย
0: โอ้โหนี่น่าภูมิใจมากๆเลยเนี่ยได้เป็นพระเอกเพราะว่าเพื่อนขาหัก
2: โอ้เอาเถอะโอกาสมาแล้วทำให้ดีที่สุดนะลูกนะ
3: ครับแม่ยังไงป้องจะทำให้ดีที่สุดแน่นอน
4: แม่กอดแม
3: ่โอ้โหถึงแล้วเราจะเล่นอะไรนั้นหนา
1: ป้องพี่ว่านะการเล่นละครเวทีมันต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะพี่ว่าร่างกายเราอ่ะจะต้องแข็งแรงแล้วก็มันจะต้องฟิตมากเลยนะร่างกายเราอ่ะออกกำลังกายต้องออกกำลังกายเยอะ
4: ๆโอ้ยพ่อเป็นไรอ่ะเวลาได้ยินคำว่าออกกำลังกายแล้วดูหน้าเหมือนท้อ
1: ก็ไหนพ่อจะต้องอ่าน
4: หนังสือไม่ต้องเสียงแหลมกอกลูก
3: ก็ไหนพ่อจะต้องอ่านหนังสือสอบอีกไงแล้วไหนพ่อจะต้องซ้อมบทละครอีกแล้วต้องมานั่งหาเวลาออกกำลังกายอีกโอ้โหทำไม่ทันหรอก
1: มีสิมันมีวิธีการออกกำลังกายนะคะที่ได้ผลเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อย
3: อะไรครับพี่
1: ไม่เชื่อเหรอนี่ไง
2: เอา
0: โอ
2: ้โ
1: หว้าวเฮ้ยลำด้วยนี่ไงคะคือพอดีน้องป้องเขาอยากออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาค่ะคุณพลอย
5: โอ้ดีเลยค่ะเห็นเมื่อกี้คุณอิงไลน์บอกพอดีเนาะเรามีวิธีออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาแบบ HIIT หรือว่า High Intensity Interval Training นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายแบบ HIIT นะคะหรือว่า High Intensity Interval Training นะคะคือการออกกำลังกายแบบหนักมากๆสลับกับเบาๆนะคะเดี๋ยวท่าการออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีมาให้ดูกันโอเคค่ะท่าแรกจะเป็นจ็อกกิ้งนะ

0: คะแต่ว่าเน้นย่ำย่ำย่ำย่ำแรงแรงแรงหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่ถนัดยืนนะคะใช้เก้าอี้นั่งแล้วก็ย่ำย่ำเท้าได้เหมือนกันท่านี้จะใช้เวลาประมาณ10วินาทีถึง30วินาทีนะคะพอในรอบเบาปุ๊บเราก็จะจ็อกเบาๆเฉยๆท่านี้จะช่วยเร่งฮาร์ทเรทให้แรงมากขึ้นนะคะ
1: อ๋อท่านี้พี่เคยเห็นน้องพลอยถ้าพี่เจ
0: มันจะเร่งพอครบรอบปุ๊บ10วินาทีแล้วก็เร่งเร่งเร่งเร่งใหม
1: ่อ๋อเร่ง
0: เฮ้ยพี่เคยเห็น
1: พาวิ่งราวว่ะเนี่ยตรว
0: จพอดีเลยตำรวจอยู่นี่เดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่2เนาะท่าที่2จะเป็นกระโดดตบนะคะกระโดดตบนี่สำหรับคนที่ไม่อยากกระโดดแรงๆกระโดดนี้ได้เน้นเร็วๆออกโยกแขนเปลี่ยนซ้ายขวาขยับใช่ค่ะนี่จะเร่งความเหนื่อยให้หนักๆนะคะแต่อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาสั้นที่สุดแหละแต่ก็ต้องดูนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องข้อต่อหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้เลย
2: อ๋อถ้าท่านี้ถ้าออกแรงๆทำยังไงครับ
0: ถ้าออกแรงกระโดดตบกระโดดตบ
2: กระโดดตบโอ้โหอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะ
2: โอ
0: ้แล้วค่อยเบาๆเบาๆเวลาคอนกลับมาพักกลับมาพักช้าๆโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่3นะคะท่าที่3จะเป็นความลงกับพื้นเหมือนแพลงหลังตรงแล้วก็ดันเข่าขึ้นค่อยๆดันค่อยๆดันหรือถ้าใครอยากเร่งความเร็วดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น
1: นี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะค่อยๆดันทีละข้างเหมือนแทงเข่าขึ้นฮึบฮึบฮึบโอเคค่ะ
1: โอ้โหนี่ขนาดซ้อมแล้วเนี่ย
0: ใช่ยังไม่หมดต่อไปท่าสุดท้ายเป็นท่าสควอตจัมป์เป็นสควอตปกติเนาะแต่ว่าเพิ่มความจัมป์มาด้วยแบบนิดนึงฮึบฮึบถ้าใครทำได้จัมป์สูงได
2: ้
0: แต่ถ้าใครไม่ไหวใช้จัมป์แค่นี้บอกสปริงข้อเท้าขึ้นไปโอเคไหวไหมเอ่ย
1: โอ้ดี
0: คร
1: ับต้องแลบลิ้นกันนะ
0: โอเคค่ะ
1: แลบลิ้นไม่ต้องเดี๋ยวมันออกมาเองค่ะ
0: ท่านี้จะเป็นออกกำลังกาย10วินาที20วินาทีหรือ30วินาทีก็ได้สลับกันไปเน้นสลับหนักแล้วก็ลงมาเบาแบบนี้สัก10ถึง20วินาทีอันนี้แล้วแต่ด้วยนะคะว่าการออกกำลังกายของแต่ละคนเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันใหม่เน
2: า
0: ะ
2: มา
0: โอเคค่ะมาเดี๋ยวท่าแรกนะคะพร้อมยังพร้อมยัง
2: พร้อมพร้อม
0: พร้อมนะ
1: พร้อมใช่ไหม
0: จ็อกกิ้งนะหนึ่งสองสามฮึ่บขอสิบวินาทีโอเคผ่อนผ่อนลงผ่อนลงเบาเบาเบาเบาเบาต่อไปเป็นท่าที่2นะคะคือกระโดดตบเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มกระโดดตบนะคะที่ประมาณ10วินาทีก่อนเนาะแบบเร็วๆแล้วค่อยมาสลับกับแบบช้าๆนะคะพร้อมยังเลย
1: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคค่ะ
2: พร้อมพร้อมลง
0: พร้อมแล้วไปค่ะกระโดดตบแบบแยกขาก็ได้เน้นเร็วออกฮึบฮึบฮึบยิ่งใช่ค่ะ9
1: ให้
0: แตะก่อนแตะตรงกลางแตะตรงกลางแล้วไปแตะตรงกลางแล้วไปหรือถ้าใครชินกับการกระโดดตบแบบนี้กระโดดตบได้เลย
2: โอเค
0: แต
1: ่ต้อง
0: ใช่ค่ะต้องดูตัวเองด้วยนะคะสุขภาพร่างกายของตัวเองนะถ้าแข็งแรงทำได้ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อเน้นเบาๆออกเดี๋ยวเบาค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนหมดรอบหนักแล้วผ่อนช้า
1: ผ่อนช้าๆมันจะมายึดนะครับ
0: โอ้โห
1: บางทีก็ลืมผ่อนนะ
0: งวดเท่าไหร่คะเนี่ย
1: 8,700 ครับจะบอกยี่ห้อได้ไหม
0: เอ้ยค่อยๆผ่อนค
1: ่
0: ะ
1: อยู่ก็ต้องพลอยสบายแล้วค่อยๆผ่อน
0: ท่านี้จะเสริมสร้างได้เผาผ่านพลังงานในร่างกายเนาะที่จริงทุกท่าเลยเป็นการเผาผ่านพลังงานในร่างกาย
1: อันนี้เราเอาไปเต้นได้ไหม
0: ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเบาๆคล้ายๆแอโรบิกเบา
2: แต่ว่าแคลอรี่อะไรนี่มันแล้วแต่คนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้แคลอรี่ที่เผาผลาญเนี่ยจะแล้วแต่คนก็ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อแต่ละคนด้วยถ้ากล้ามเนื้อเยอะเนี่ยร่างกายก็จะเผาผลาญมากขึ้นแต่ถ้ากล้ามเนื้อน้อยร่างกายก็จะเผาผลาญแค่นิดเดียวค่ะโอเค
2: แต่ตรงนี้มันต้องเกรงไงไหม
0: อันนี้ผ่อนคลายสบายสบายเลยค่ะแต่ว่าร่างกายก็ยังทำงานอยู่หัวใจก็ยังเต้นอยู่เนาะใช่ไหมคือสังเกตว่าเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่สังเกตครับเสียงไม่ค่อยมีมีแต่ลมคร
0: ับ ใช่ค่ะอันนี้เราสามารถสังเกตความเหนื่อยของตัวเองได้นะคะจากการที่เน้นเสียงตัวเองว่าสามารถยังพูดอยู่ได้ไหมพูดเป็นประโยคได้ไหมนะคะ หรือว่าถ้าพูดได้เป็นคำๆเนี่ยอันนี้แสดงว่าเหนื่อยมากแล้วแต่ถ้าพูดได้เป็นประโยคก็ถือว่าโอเคการเหนื่อยแบบโอเคเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่3กันเลยนะคะมาเดี๋ยวนอนคว่ำกันเลยดีกว่า
1: คว่ำหน้า
0: เดี๋ยวพี่สองคนหันหน้าเข้าหากันค่ะ
1: ได้ครับ

0: เดี๋ยวพี่ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวมาทำตามพลอยกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยขู่กันเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเขาแย่งข้าวลุงกิน
0: แต่ข้าวมีเยอะมากเลยนะโอเคค่ะหันหน้าเข้าหากันเหมือนเดิม
1: พอแล้ว
0: พอแล้วใจเย็นๆนะ
1: ไงต่อ
0: โอเคค่ะหลังคว่ำขาเหยียดตรงไปด้านหลังตัวตรงค่ะแต่คล้ายท่าแพลงเลยจากนั้นแทงเข่าขึ้นมา
1: แทง
0: และเปลี่ยนข้างแทงอีกข้างนึงโอเคฮึบฮึบ
1: ต้องโดดไหม
0: ฮึบไม่ต้องค่ะกลับไปที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแตะขึ้นมากลับไปที่จุดเดิมแล้วค่อยแตะขึ้นมาถ้าใครทำเร็วได้ทำได้นะคะทำแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวค่อยๆทำได้เหมือนกัน
1: มันเหมือนพี่จะกุยไปจะกัดเขา
0: อ่ะพักพักกันขู่ไว้นิดนึง
2: ยังไม่ยุติ
0: เดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ขู่กันทันที
1: นี่ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะอ่ะกลับไปวางที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแทงเข่าขึ้นมาฮึบ
1: ฮึบ
0: แทงกลับไปที่จุดเดิม
1: จริงไหม
0: ไม่เอาสไลด์กลับไปที่จุดเดิมก่อนฮึบตัวตรงหลังตรงก่อนและแทงเข่าหลังตรงและแทงเข่า
1: น้องพลอยไปทางโน้นมากขึ้นเลย
0: โอเคค่ะไหวไหม
1: ไปรถไปเริ่มเออดี
0: โอเคค่ะ
1: อันนี้เรียกท่าอะไรครับ
0: อันนี้เรียกว่าท่า mountain crumble ค่ะเหมือนปีนเขา
1: จำไหมนะปีนเขา
2: เหมือนท่าน ี้เลย
1: อะไรฮะ
2: ท่าขอยันดง
0: ท่านี้จะได้หน้าท้องด้วยแล้วก็คาร์ดิโอเน้นความเร็ว
2: เ
0: พิ่มอัตราการเต้นของหัวใจค่ะ
1: คาร์ดิโอนี่คืออะไร
0: คาร์ดิโอคือการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น
1: โอ้นึกว่าวิดีโ
0: อ
1: ครับท่าต่อไปแล้วครับ
0: เดี๋ยวท่าต่อไปเนาะ
1: ครับ
0: ต่อไปจะเป็นท่าที่4นะคะท่าที่4คือการสควอตเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงกางขากว้างเข้าช่วงสะโพกค่ะแล้วค่อยๆทิ้งก้นลงไปข้างหลังทิ้งก้นลงไปเยอะแล้วยืนขึ้นเกรงก้นแล้วลงไปใหม่แล้วยืนขึ้นถ้าผู้สูงอายุที่ยังทำไม่ได้นะคะให้ใช้เก้าอี้เป็นตัวรองก่อนก็ได้นั่งแตะเก้าอี้แล้วลุกขึ้น
3: กันงายหลัง
0: ใช่ค่ะฮึบทิ้งก้นลงไปเยอะหลังตรง
3: ตรงนี้ต้องคาแมลด้วยเกรงตรงไหนไหม
0: อันนี้เกรงหน้าท้องเกรงก้น
3: เ
0: กรงต้นขาได้เลยค่ะจังหวะที่ดันขึ้นต้นขาจะทำงานถ้าทำได้แล้วถ้าใครแข็งแรงหรือไม่มีปัญหาเรื่องข้อต่อนะคะสามารถกระโดดได้เหมือนกันหรือว่าสควอทจัมป์ใช่เป็นการเพิ่มความหนักมากขึ้นแต่ความหนักก็ต้องดูที่ตัวเองไหวด้วยนะลองกระโดดถ้าใครทำได้กระโดดถ้าใครทำไม่ได้สควอทเหมือนเดิมค่ะสควอทเหมือนเดิมได้ท่านี้จะช่วยเพิ่มความหนักมากขึ้นทิ้งก้นลงข้างหลังเยอะๆฮึบฮึบฮึบโอเคค่ะจะสังเกตได้ว่าเมื่อยต้นขาไหมคะ
3: โอ้โหตรงนี้เลย
1: ปวดข้อเข่าร
3: ู้เลยว่ามันมีกล้ามเนื้อมีเซลล์ตรงเนี้ย
1: มีกล้ามเนื้อเหรอตอนนี้ผมไม่มีนะคร
3: ับปกติเรารู้แต่ว่าต้องเดินมันเหมือนกับมันทิ้งน้ำหนัก
0: ทิ้งน้ำหนักลงที่เข่าใช่ไหมคะโอเคค่ะแสดงว่าอันเนี้ยเข่ายังเลยปลายเท้าอยู่นิดนึง
1: แล้วก็มีที่พิง
0: ใช่ถ้าเข่าเลยปลายเท้าอย่างเงี้ยจะทำให้น้ำหนักเนี่ยลงที่หัวเข่าแล้วก็เจ็บเข่าได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าก้นลงไปทั้งด้านหลังเข่าไม่เลยปลายเท้าเนี่ยอันนี้แรงจะอยู่ที่ต้นขาด้านหน้าเน
3: า
0: ะ
3: คือว่าแล้วปวดตรงนี้
0: ใช่
1: ว่าพี่โน้มอย่างนี้ไปเยอะใช
0: ่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าท่านี้ก็จะเร่งการเผาผลาญด้วยนะเห็นไหมว่าเหนื่อยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่อย่างนี้อย่าเรียกเหนื่อยเลยเรียกหอบกิน
4: กราบขอบพระคุณพะยะค่ะที่สอนกระผมรับรองว่าฟิตแอนด์เฟิร์มทันเล่นละครแน่นอนพะยะค่ะ
0: โอเคค่ะงั้นข้าพเจ้าขอตัวกลับเมืองก่อนนะ
4: ได้ไหมคะ
5: เดี๋ยวเฮ้ยไปดิก่อนเนี่ยพ่อไอตัวเนี้ยหน้าเป็นกุมารทองเนี่ยตัวนิดเดียวเอง
4: จริงเหรอ
5: ดูดิ
4: ไหนลองหน้าขาวสิไหนลองหน้าขาวสิน
5: ี่เหมือนเลยกุมารทอง
4: ไหนลองหน้าขาวสิกุมารทอง
5: เหมาะเลยนะ
4: แต่ดูแล้วไม่เหมาะไปเชิญคร
0: ับ ขอตัวกลับเมืองนะไปจ้า
4: แหละเหมาะที่สุดแล้ว
5: ดูลำดิอย่างกับครูเรา
0: น่ารักมองอะไรเนี้ย
6: แม่วันทองมาเป็นของคุณช้างซะเถอะ
0: อะไร
4: ไม่กันแอน
6: อ๋อเออว่ะ
0: เลิกเล่นได้แล้วนี่ไปไปเล่นสิ
4: แม่ขุนช้าง
7: เลิก
4: ซ้อมหมดกระป๋องหน่อยสิ

0: ก่อน
1: มันไม่ได
2: ้
1: โ
2: อ้
1: เปล่า
2: โมไม่เชื่อเหรอปะโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรูปปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
1: โอ้โหอับดุลเอ้ย
2: เอ้ย
1: มายัง
2: มาแล้ว
1: มายัง
2: มาแล้ว
1: อับดุลเอ้ย
2: เอ้ย
1: ถามอะไรตอบได้
2: ตอบได
1: ้มายัง
2: อ่ะอะไรอย่าถามบ่อยสิโอ้ย
1: อับดุลได
2: ้เอ้ย
3: เอ้ยท้อแล้วไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
2: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิถามมาเลยผมตอบได้หมด
1: แน่นะ
2: แน่สิ
1: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเห็นช่างขี
2: ้เอาช่างขี้เลยเหรอ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีแอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
3: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไป

0: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความ

0: ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ลอยตัวในน้ำ
1: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน่ะนะมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
2: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อดัม
2: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: เด็กๆสว
1: ั
2: สดีค่ะสวัสดีครับ
1: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
2: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก
1: ็
2: คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
1: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
3: พร้อมค
1: ่
3: ะ
1: อ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
4: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปนะเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงาย
5: อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่ดำจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
3: ปาก
5: นะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปากถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับ
4: สำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่เหนือน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลย
5: อันแหละแค่นั้นเองนะครับ
4: เอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควรลงไปให้ขวดจมน้ำหนูเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอยเลย

0: ครับทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ําให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทําได้มั้ยครับ
1: ทําไมต้อง15เมตรด้วยอ่ะคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
0: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ําอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ําเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ําท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
2: กันเช
0: ีย
2: ง
0: กันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
2: กบ
0: ท่ากบโอ้โหเก่งๆทางน้ำแล้วลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยขาไปไว้หน้าไว้ไว้หน้าไว้ขาไปเก่งมากนิดเดียวไปเลยเก่งมากครับตัวเมื่อตัวเองด้วยเยี่ยมเลยเอย่าพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2อ๊บ
3: พี่อดัมสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วค่ะ
3: เอาเฮ้ดังๆ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเหลือหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์หรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลย

0: ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: เปเป็ดน้อย
1: ตอนยิ่งกว่าชนะ
2: โอ้

Oh,

เป้เป้เกมวันนี้เป้เป้และเพื่อนวิ่ง3ขาแข่งกันเอาจริงเอาจังมากครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ชนะเฉลยผลปรากฏว่าทุกคนคือผู้ชนะครับเพราะเมื่อกระต่ายน้อยต้อยติ่งและหมูอ้วนอมสินสะดุดขากันจนตกน้ำเปเป้และเต่าน้อยก็รีบลงไปช่วยเพื่อนขึ้นมาจากน้ำการแสดงน้ำใจและไม่คิดแต่เรื่องชัยชนะทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งเป็นชัยชนะที่แท้จริงครับแต่สำหรับเพื่อนๆถ้าเจอเพื่อนตกน้ำไม่ควรลงไปช่วยนะครับเพราะอันตรายมากควรต้องแจ้งผู้ใหญ่จะดีกว่านะครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยสอนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประสบกนิกรจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้ามีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่ารักและอาลัยพระองค์ท่านมากเพราะพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งทางด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
2: เดินทางมาจากไหน
3: ภูเก็ต
2: ภ
3: ู
2: เก็ต
3: ค่ะ
2: จังหวัดภูเก็ตมาไกลเลย
3: ค่ะตั้งใจพอรู้ข่าวก็ตั้งใจเลยว่าต้องมาถ้าว่ามีคนเขาพามาก็จะมาไงอันนี้ก็มากันเองนี่ประทับใจท่านตั้งแต่แรกเลยพอ
4: เรื่องไอ้นายหลวงตั้งแต่นายหลวงแล้วค่ะนายหลวงแล้วก็ปีแล้วก็ต้องมาให้ได้ครั้งนี
3: ้ครั้งหนึ่งในชีวิตชอบกรณีกิจทุกอย่างที่พระองค์พาท่านทรงทำ
4: โดยเฉพาะเรื่องท่านทัตสถานของผู้หญิงค
3: ่
4: ะชอบมากเลยเรื่องนี้ค่ะ
3: พอดูข่าวในโทรศัพท์ที่เป็น
4: ร้องไห้ทุกวัน
3: คือเราจะมาเองนะน้ำตาจะไหลเองเห็นภาพที่ท่าน
4: กรณียกิจของท่านนะทุกอย่างพอเราดูปุ๊บ
3: น้ำตาจะไหล
4: นอนคนเดียวในห้อง
3: ทุกวันเลยคิดถึงนะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือ8นาฬิกาถึง10นาฬิกา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์กางเกงยีนส์กางเกงขาสั้นและผู้หญิงขอให้สวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: คืนนี้นะคะได้เกิดเหตุบ่อพักน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ยืนยันบอกว่ายังสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้แล้วก็ไม่พบสัญญาณที่จะกระทบต่อโครงสร้างหรือจำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรส่วนสาเหตุที่จะต้องเร่งลงพื้นที่ด่วนเพราะว่ามีบทเรียนมาจากถนนหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลยุบตัวทำให้วันนี้ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ทั้งเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะ
5: ที่ต้องเร่งมากลางดึกนี้เพราะว่าเรากังวลว่าไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำใช่ไหมคร
6: ับ ก็เราก็มีบทเรียนที่ไม่ดีมา
5: ครับ
6: นะครับตอนที่เกิดขึ้นที่วชิระพยาบาลนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมไว
5: ้
6: นะครับเรื่องของการแจ้งเรื่องของการเข้าไปชาร์จให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญของเน้นที่เรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
1: ย้อนกลับไปเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการที่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะหลังตลอดทั้งวันที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เกิดเหตุน้ำรั่วค่ะคือตั้งแต่ช่วงสายแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเริ่มสูงขึ้นหลังจากเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักนะคะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่เดินทางไปด้วยทั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าถ้าดูตามหลักวิศวกรรมเนี่ยปริมาณน้ำภายในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ขณะนี้กำลังเร่งอุดรอยรั่วแล้วก็ตรวจสภาพว่ามีระดับน้ำในอุโมงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันรฟม.เองก็ประสานงานติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งสถานการณ์ก็ยังไม่มีเหตุผิดปกติค่ะ
6: เราก็ไปทำการ ใช้วิธีขุดรอยรั่วนะครับแล้วก็ตรวจสภาพว่ามันมีระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ายังขุดไม่ได้แต่ตอนนี้ตั้งแต่เช้าเราทำมานะครับเรายังสามารถรักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณใดๆว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันทางรปม.ครับก็ได้ประสานงานติดตั้งเครื่องก็เรียกเครื่องดูว่าม
7: ันมีการ
6: เอียง
7: มันทำตัวกัน
6: หรือไม่มีเคลื่อนตัวของตึกหรือไม
7: ่
6: นะครับก็ติดมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เห็นว่าทุกอย่าง
7: สถานการณ์ดีอยู
6: ่ไม่มีอะไรนะครับตึกที่เรากังวลว่ามันจะเกิดผลกระทบก็ช่วงนี้เป็นตึกที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ครับแต่อาคารข้างเคียงเดี๋ยวเราก็อาจจะเฝ้าระวังไว้
1: แล้ววันนี้ค่ะก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศมาเลเซียนะคะก็กล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการเหตุน้ำรั่วเมื่อคืนนี้นะคะโดยย้ำบอกว่าต้องเร่งออกไปดูแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเร็วมากส่วนสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้ไม่มีผลกระทบของสร้างและหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วระดับน้ำก็ไม่เพิ่มขึ้นโดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็อธิบายให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงแล้วก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความมั่นคงของอาคารต่างๆอย่างอาคารที่กำลังมีการก่อสร้างค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนค่ะ
6: ควบคุมสถานการณ์ได้หลักตรวจสอบทางข้อมูลทางวิศวกรรมอะไรต่างๆก็สามารถแก้ไขสถานการณ์นะครับมันมีรอยซึมรอยรั่วของ

0: ามาจากจุดที่มันต่ำสุดนะน้ำมันเข้ามาเขาเรียกเป็นบ่อพักน้ำนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามการออกแบบมันไม่เหมือนตรงวัดตรงที่โรงพยาบาลวชิระไอ้ตรงนั้นคือรอยต่อของระหว่างสถานีกับอุโมงค์ไอ้นั่นมันลงมาทั้งโครงสร้างเลยแต่ตรงนี้ยังไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วเขาก็ควบคุมระดับน้ำนะครับตรวจเช็คระดับน้ำว่ามันหลังจากสูบน้ำออกไปแล้วนะครับมันมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าจนถึงเช้านี้ก็ยังไม่มีนะครับ
1: และขณะเดียวกันในเช้าวันนี้นะครับผู้บริหารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.คือนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการรฟม.และนายกาดผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการรฟม.ครับก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรติผู้อำนวยการเขตคลองสานโดยนายมนตรีสันนิษฐานว่าเบื้องต้นนั้นมาจากรอยรั่วบริเวณบ่อซ้ำหรือว่าบ่อรวมน้ำของโครงการยืนยันว่าไม่ได้มีสาเหตุเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ถนนสามเสนที่หน้าโรงพยาบาลวชิระซึ่งการแก้ไขเจ้าหน้าที่ได้เร่งป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มควบคู่กับการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำไหลเข้าลดลงแล้วซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้รฟม.ได้สั่งเพิ่มระบบดึงน้ำใต้ดินด้วยการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกควบคู่กับการอัดฉีดปูนกราวต์เพื่อเป็นการปิดกั้นการรั่วซึมและก็เร่งการสร้างกำแพงกั้นน้ำใต้ดินตามแนวอาคารป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินนั้นรั่วไหลไปยังจุดอื่นและลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบคาดว่าจะเสร็จภายในเวลา1สัปดาห์
2: เบื้องต้นเนี่ยก็พยายามนะครับป้องกันนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามานะครับโดยการจะสูบออกนะครับให้ได้มากปัจจุบันเนี่ยอัตราการสูบก็เท่ากับอัตราการไหลเข้ามานะครับก็จากเมื่อคืนเนี่ยประมาณ70คิวต่อชั่วโมงเช้านี้ก็ลดเหลือ50คิวต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นการแก้ไขอีกอันนึงก็คือจะมีการช่วยลดระดับน้ำนะครับขณะนี้ทางรฟม.ได้สั่งการนะครับให้มีการเพิ่มนะครับจุดที่จะดีวอเตอร์ลิงสูบน้ำออกนะครับเนี่ยตรงกลางถนนเนี่ยตรงร่องกลางเราก็จะมีการเอาเครื่องจักรในการเจาะเขาเรียกว่าเป็นเจาะสูบบ่อดิฟวอลนะครับลึกประมาณ50เมตรนะครับในการที่จะดึงน้ำช่วยให้ออกทางนี้น้ำก็จะได้ไม่ไหลเข้าไปที่บ่อซ้ำนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนนึงก็จะเร่งในการเกานะครับในการเกาเนี่ยก็จะมีการเกาอยู่2แบบนะครับเกาแบบแรกก็คือเการอบบ่อซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอันที่2ก็คือจะเกาเป็นลักษณะเป็นเคอร์เทนวอลนะครับเป็นกำแพงการรอบแนวขนานกับอาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโปรเทคนะครับไม่ให้เกิดการเกิดผลกระทบข้างเคียงแล้วก็ไม่ให้มีน้ำใต้ดินเนี่ยลีกเข้าไปในจุด
1: นายมนตรียืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบการทรุดตัวหรือว่าการเอียงตัวของโครงสร้างเพิ่มเติมรวมถึงไม่พบรอยร้าวใหม่โดยเฉพาะสะพานลอยที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุยังอยู่ในสภาพปกติพร้อมประสานสำนักงานเขตส่งวิศวกรโยธาเข้าตรวจสอบอาคารโดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
2: เท่าที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแครกนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวทางท่านผู้อำนวยการเขตก็ได้กรุณาจะเอาโยธามาช่วยสำรวจอาคารรอบๆนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจพี่น้องประชาชนด้วยครับ
3: บริเวณรอบๆมันก็เกิดรอยร้าวบริเวณทางนี้ก็เกิดรอยร้าวประชาชนก็เลยมีความกังวลนะคะเราจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ยังไง
2: ก็อย่างที่ผมกลับเรียนนะครับว่าเดี๋ยวทางโยธาเขตจะมาช่วยดูด้วยแล้วก็แต่ต้องกลับเรียนว่าเบื้องต้นเนี่ยเราสังเกตแล้วเนี่ยรอยร้าวที่เกิดบางอาคารเนี่ยเป็นรอยร้าวเดิมที่เกิดมาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ทางรฟม.ก็ได้ให้ทางผู้ประกอบการนะครับดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ร่วมกับขอความอนุเคราะห์ทางท่านผอ.เขตให้โยธาเนี่ยมาช่วยดูอาคารทุกอาคารรอบบริเวณอีกครั้งหนึ่งครับ

0: สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายนี้ครับมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2570ซึ่งนายมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการแก้ไขปัญหาทันทีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การก่อสร้างมีความปลอดภัยสูงสุดและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
1: และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจแล้วก็สกัดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติดนะคะทางกรมศุลกากรก็เดินหน้าในโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้ารุ่นใหม่ทั้งหมด4เครื่องค่ะวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทเพื่อที่จะเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ภาพจากการเอ็กซเรย์นั้นก็สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ด้วยค่ะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยถึงโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์รุ่นใหม่วงเงิน 2,900 ล้านบาทว่าเป็นการทดแทนเครื่องเอ็กซเรย์ที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งใช้งานมานานกว่า18ปีและผู้ผลิตเองก็ยืนยันว่าไม่มีอะไหล่รองรับแล้วทางกรมศุลกากรค่ะจึงได้รับงบประมาณเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มกระบวนการจัดหาในปีนี้ยึดแนวทางขององค์การศุลกากรโลกเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายส่วนประสิทธิภาพของเครื่องเอ็กซเรย์รุ่นใหม่อธิบดีกรมศุลกากรอธิบายว่าเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุได้ทันทีนะคะว่าเป็นยาเสพติดชนิดใดแต่ก็สามารถแสดงความผิดปกติของวัตถุที่ซุกซ่อนอยู่ได้ก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ต่อค่ะอีกทั้งยังช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสเพราะว่าภาพจากเอ็กซเรย์อาจสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ทั้งการตรวจสินค้าขาเข้าและขาออกค่ะ
2: ซึ่งเครื่องนี้จะสามารถเก็บได้เลยใช่ไหมคะจากเครื่องว่ามียาซ่อน
3: ต้องเรียนอย่างนี้เครื่องเอ็กซเรย์ให้เทคโนโลยียังไงอ่ะมันก็เหมือนเราไปหาหมอไม่สามารถบอกว่าเราเป็นโรคนู้นโรคนี้ได้แต่เห็นความผิดปกติอันนี้เราใช้เนี่ยเพื่อปัจจุบันเนี่ยการเปิดตรวจเนี่ยมันก่อให้เกิดการพบปะเกิดการใช้ดุลพินิจเกิดการว่ามีช่องว่างในการเรียกรับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการป้องนอกจากว่าป้องกันปั๊มสินค้าผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องความโปร่งใสธรรมาภิบาลด้วยเพราะเครื่องเอ็กซเรย์ไม่หลอกใช่ไหมเรามีภาพเก็บไว้ว่าไอ้นี่มีของผิดกฎหมายซุกซ่อนหรือเปล่าทั้งเข้าทั้งออกที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เครื่องเอ็กซเรย์มา18ปีเนี่ยเราจับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากนะอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป18ปีอ่ะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ตามโรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องเอ็กซเรย์ถูกป่ะโรงพยาบาลใหญ่ๆมีเครื่อง MRI วันนี้เนี่ยที่แหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆคือมีเครื่องที่ทันสมัยกว่าปัจจุบันเนี่ยซึ่งใช้มา18ปีนี้มาใช้
1: สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะจะมีการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งหมด4เครื่องวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทแบ่งเป็นติดตั้งที่ท่าเรือแหลมฉบัง2เครื่องด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงราย1เครื่องด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากอีก1เครื่องค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันตามปริมาณของงานซึ่งท่าเรือแหลมฉบังในฐานะท่าเรือหลักของประเทศจะมีตู้สินค้าผ่านเกือบ10ล้านตู้และจากทั้งหมดประมาณ13ล้านตู้ต่อปีจึงจำเป็นจะต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยไม่เป็นทางผ่านของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทางนี้มีข้อมูลนะคะบอกว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมามันกรมศุลกากรจับกุมคดีกัญชาได้กว่า 3,300 คดีของกลางรวมกว่า37ตันซึ่งในประเทศไทยกัญชาจะใช้เพื่อการแพทย์ได้เท่านั้นแต่ว่าการนำไปใช้เพื่อสถานการณ์ยังผิดกฎหมายและหลายประเทศในยุโรปก็ยังจัดว่าเป็นยาเสพติดอยู่ค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็บุกเข้าตรวจค้นโกดังผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มไม่ได้มาตรฐานและไม่มีอย.ครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทนี่คือภาพของลังน้ำแข็งครับที่แช่น้ำส้มบรรจุขวดที่ไม่มีอย.แล้วก็เตรียมส่งขายซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดัง2จุดภายในซอยอ่อนนุช66เขตประเวศหลังได้รับเบาะแสว่ามีการลักลอบการนำเข้าเกล็ดส้มจากต่างประเทศ ดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรและไม่ได้ขออนุญาตจากอย.ผลการตรวจค้นพบเกล็ดส้มบรรจุกระป๋องจากต่างประเทศจำนวน112ลังรวมแล้ว672กระป๋องน้ำหนักรวมกว่า 2,016 กิโลกรัมตรวจในการต่อมาพบน้ำส้มบรรจุขวดที่ผลิตจากเกล็ดส้มดังกล่าวและก็ซากกระป๋องที่ผ่านการใช้งานแล้วอีกจำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบผู้ดูแลสถานที่ไม่สามารถแสดงเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรและเอกสารอนุญาตนำเข้าจากอย.ได้ต่อมากรรมการบริษัทหญิงอายุ44ปีได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนจะยอมรับว่าได้นำเกล็ดส้มดังกล่าวนั้นมาใช้ผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อส่งขายจริงเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร2560ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: กรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะเสนอบอกว่าให้มีการยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ค่ะก็กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพาดพิงแล้วก็พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่าไม่มีนโยบายในการยุบค่ะเพราะว่าต้องใช้เป็นกลไกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เมื่อวานโดยย้ำบอกนะคะว่าหน่วยงานกอรมน.ค่ะเป็นกลไกที่สามารถทำให้รัฐบาลขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวเพราะไม่ใช่ดูแค่ในเรื่องความมั่นคงแต่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยจึงเป็นกลไกที่รัฐบาลไว้ในการที่จะประสานงานกับกองทัพเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆให้กับประชาชนพร้อมระบุนะคะว่าเข้าใจว่านายวันนออยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะได้รับแรงกดดันก็ต้องให้ได้ระบายความรู้สึกแต่ก็ย้ำว่ายุบไม่ได้เพราะกอรมน.เป็นสถาบันด้านความมั่นคงที่มีมาอย่างยาวนานโดยนายกบอกว่าจะไปทำความเข้าใจกับนายวันนอค่ะ
4: มันไม่มีทางยุบหรอกครับกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลนะครับสามารถขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวนะครับในขณะที่กองทัพก็จะได้ไปเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันประเทศป้องกันอธิปไตยกรมน.เราดูแลทั้งประชาชนดูแลถึงเรื่องสาธารณูปโภคอะไรทุกอย่างต่างๆสิ่งเหล่านี้มันอย่าไปบางทีไปดูซีกเดียวนึกว่ากอรมน.ต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เขาดูในด้านของความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่รัฐบาลมีไว้แล้วก็ในการที่จะประสานงานกับกองทัพนะครับให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆท่านอาจารย์วันนอท่านอาจจะแสดงความรู้สึกเพราะท่านอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันอะไรต่างๆขึ้นมานะครับก็บางทีเราก็ต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วกรมน.มันก็เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักของการดำเนินการด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้ว
0: ขณะที่เมื่อเช้าครับนายกรัฐมนตรีได้สัมภาษณ์อีกครั้งก่อนเดินทางไปประเทศมาเลเซียโดยสื่อมวลชนถามว่านี่มีการเคลียร์ใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น
4: ไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นอะไรทุกอย่างได้หมดนะครับแล้วท่านที่เรามาร่วมคณะไปด้วยกันใช่ไหมเห็นผู้สื่อข่าวพอเห็นเพราะว่าเมื่อกี้มันมีทุกคนเจอกันทุกคนเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดอะไรมากความคิดเห็นแตกต่างกันมีได้แต่ว่าถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นไงก็เป็นไปตามนั้นแค่นั้นเองไม่ได้คุยครับเดี๋ยวไปนั่งคุยในเครื่องเสทบเข้ามาดูสิใครคุยอยู่
1: ทั้งนี้บรรย ากาศเมื่อช่วงเช้านะคะทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองค่ะเดินเข้ามาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเดินทางรวมถึงนายวันนอนนะคะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกก็คือว่าระหว่างที่นายกนะคะกำลังให้สัมภาษณ์สื่อนายวันนอนก็ได้มีการยืนพูดคุยกับเสทบ.นะคะซึ่งเป็นเลขาธิการกอรมน.อยู่ด้วย

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากนะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่ดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินทร์กลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย

0: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค
0: ่
1: ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
0: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
3: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบึ้มบึ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จักและเข้าใจมุมมองความคิดของวัยรุ่นครับเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยที่ต่างกันและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมจะเป็นใครนั้นและเรื่องราวของเขาเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ

ครับสวัสดีครับชื่อธนัททางธนทรัพย์อายุ22ปีครับตอนเข้าเรียนปี1เนี่ยผมก็ต้องเรียนถ่ายภาพก็ต้องซื้อกล้องแล้วทีนี้คุณพ่อเห็นว่าเออมีลูกมีกล้องแล้วก็อยากให้ถ่ายคุณพ่อเพื่อที่จะเอารูปตัวเองเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นถ่ายแบบแฟชั่นครับ

0: รูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได
1: ้ส่วนมากผมจะชอบถ่ายแบบแอคที่มันเป็นธรรมชาติของคนๆนั้นมากกว่ามันจะมันจะไม่ดูฝืน
0: คือไม่ต้องโพสอะไรมากมาย
1: ใช่ใช่มันจะดูธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติถ่ายแนวไหน
2: ก็ถ่ายพวกถ้าปกติแบบส่วนใหญ่เลยก็จะถ่ายพวกแฟชั่นพอร์เทรตอะไรอย่าง
0: น
2: ี้ครับพอร์
0: เทรตแฟชั่นเหมือนที่ถ่ายตะกี้ถูกป
2: ่
0: ะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: มีอย่างอื่นบ้างนอกจากแฟชั่นพอร์เทรต
2: ก็จะมีถ่ายพวกสติลไลฟ์สติลไลฟ์ก็คือพวก
0: สติลไลฟ์เหรอ
2: สิ่งของต่างๆอย่างเช่นกล้องเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับ
0: ถ่ายรูปเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงเหรอทำไมเราถึงมาสนใจถ่ายรูปขึ้นมา
2: สนใจถ่ายรูปขึ้นมาใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่ง
0: ครับ
2: คือเขาต้องบังคับให้เด็กเรียนถ่ายภาพก็เลยต้อง
0: อ๋อเราเรียนอะไรนะ
2: ฟิล์มครับ
0: เราเรียนฟิล์มภาพยนตร์อ๋อก็ตรงสายเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับเขาก็บังคับให้ถ่ายรูปเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการเรียนฟิล์มทีนี้ก็มันก็ต้องมีการซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยซื้อกล้องมาแล้วก็มันก็ได้ถ่ายเรื่อยๆก็ชอบ
0: การถ่ายรูปมันดียังไงครับมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง
2: ก็ฝึกเรื่องสมาธิฝึกนิสัยเราให้ใจเย็น
0: ครับ
2: การถ่ายรูปแบบมันก็ฝึกศิลปะไปในตัวใช่การวางเฟรมการแบบเล่าเรื่องด้วยภาพ
0: ครับแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่เอาตรงนะที่เนี่ยพี่ไม่เคยมา
2: ไม่เคยมาน
0: ี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาพอมาแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับสถานที่ต่างๆทำไมถึงเลือกที่นี่ครับ
2: ผมก็เพิ่งมาช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็พวกงานศิลปะที่จัดเป็น exhibition
0: เขาเคยจัดที่นี่เหรอ
2: ใช่ใช่
0: ทั้งถนนนี่เลยเหรอทั้งหมด
2: ใช่ครับเขาจัดเป็นรูทแบบจัดเป็นแสงไฟเอาไฟมาประดิษฐ์ให้มันเป็นแบบศิลปะด้วยธรรมชาติของโครงสร้างมันนะมันก็ดูสวยมันมีเสน่ห์อยู่แล้วก็เลยชอบมาถ่ายก็หลังจากงานนั้นก็มาถ่ายอีกเรื่อยๆครับแล้วเสน่ห์อีกเรื่องนึงก็คือเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนก็จะเป็นแบบคนจีนเก่าเขาแกะที่มาตั้งหลักตั้งฐานทำอาชีพตรงนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ทั้งหมดนี้เลยเหรอ
2: ก็ทั้งหมดครับแต่ก็จะมีแบบรุ่นลูกรุ่นหลังก็จะน้อยลงครับ
0: คือวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ชอบส่วนใหญ่นะก็ไม่ค่อยได้ชอบของเก่าหรืออะไรกับเก่าเท่าไหร่ทำไมเราถึงชอบของเก่าครับ
2: ก็เรื่องเสน่ห์ของมันนี่แหละครับมันเหมือนเป็นไทม์แมชชีนอย่างนึงนะที่แบบทำให้เราได้เห็นว่ายุคสมัยนึงของประเทศไทยหรือว่าส่วนนึงของบริเวณเนี่ยมันเคยมีตึกรามบ้านช่องแบบนี้นะ
0: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังไงเดียวผมชอบอ่ะเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นของเก่ามันแบบเอ้ยเมื่อก่อนมีแบบนี้อะไรเงี้ย
0: คร
2: ับ
0: รู้ว่าสนใจเพราะว่าปกติแล้ววัยรุ่นก็จะชอบอะไรที่โมเดิร์นถูกป่ะล่ะอะไรที่ใหม่ๆไฮเทคอะไรเงี้ยแต่เรานานๆที่จะเจอสักคนนึงที่ชอบแบบของเก่าๆมาดูอะไรที่เป็นตึกรามบ้านช่องของเก่า
2: ใช่ๆครับ
0: นี่ครับธนัทเด็กวัยรุ่นคนนึงที่หลงใหลการถ่ายรูปเช่นเดียวกับวัยรุ่นทั่วๆไปแต่สิ่งที่ทำให้เราอยากรู้จักวัยรุ่นคนนี้ก็คือภาพถ่ายของเขานี่คือรูปของคุณลุงองอาจซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องธนัทการถ่ายภาพไม่ได้แค่เล่าเรื่องราวแต่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนสองวัยเขาด้วยกันได้อย่างกลมกลืนช่วงหน้าครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากันกับรายการเจนไว

0: ตอนนี้เราก็เดินมาสุดซอยเลยทีเดียวนี่คือที่ไหนครับเนี่ย
1: นี่เขาเรียกว่าโซแห่งไทยครับ
0: โซแห่งไทย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องมาที่นี่ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของที่นี่เลยคร
0: ับ ในโซนตลาดน้อยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับโซแห่งไทยเนี่ยคือเป็นคฤหาสน์จีนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ตั้งเอาไว้เพื่อการค้าขายจริงๆข้างหน้าเนี่ยเป็นติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน
0: ี่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาจริงปะโอ้
1: ครับ
0: ตอนนี้
1: เอาไว้ค้าขาย
0: ใช่ครับการเป็นเมืองหมดแล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นคาเฟ่แล้วก็โรงเรียนสอนดำน้ำ
0: ข้างในต้องสวยมากแน่
1: ใช่ข้างในก็ยังคงของเก่าไว้อยู
0: ่อ๋อคือเขาก็ยังรักษาความ
1: ใช
0: ่คลาสสิกเอาไว
1: ้โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้างในกันไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคครับตามมาเลยครับ
1: โดยส่วนตัวผมอ่ะก็ชอบพวกโรงหนัง standalone ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นโรงหนังสกาล่าแบบเนี้ยครับที่เป็นโรงหนังเดียวอะไรเงี้ยซึ่งทั่วประเทศมันก็จะมีโรงหนังสแตนด์อะโลนหมดแต่มันจะโดนทุบทิ้งไปเยอะมากแล้วเพราะว่าเขาเลิกกิจการมันก็เหลือแค่ภาพถ่ายให้เราได้เห็นแค่นั้นการที่ไปโรงหนังสกาล่าทุกครั้งอะผมก็จะรู้สึกชอบมีความสุขมากที่ได้เห็นว่าสถาปัตยกรรมเก่าๆอะไรเงี้ยครับการมาที่นี่ก็เหมือนกันได้เห็นว่าวิถีโบราณเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีเสน่ห์ด้วยครับ
0: ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วรู้มาอย่างนึงคือว่าเราอะเอาคุณพ่อมาเป็นแบบด้วยใช่ปะ
1: อ๋อใช่ครับใช่อันนั้นจริงๆอะคุณพ่อขอให้ผมถ่ายด้วยคือเขาชอบเป็นคนที่ชอบแต่งตัว
0: เอาเหรอ
1: ใช่ครับเขาก็เลยขอให้ลูกเนี่ยถ่ายรูปให้เขาหน่อย
0: เขาเป็นคนขอให้เราถ่ายร
1: ู
0: ป
1: ใช่ใช่ใช่เพื่อที่จะเอารูปเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มไลน
0: ์อ๋อแค่นั้นเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่จุดเริ่มต้นมันแค่นั้นเองครับ
0: อ๋อแล้วหลังจากถ่ายโปรไฟล์แล้วก็เอารูปไปโพสต์โชว์เพื่อนเนี่ยกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ดีครับดีมากแล้วก็เริ่มทำให้เราไปอยู่ในกลุ่มตลาดอีกกลุ่มตลาดหนึ่งที่แบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ทำให้พี่ดีไซเนอร์คนหนึ่งครับเขาก็ชวนพ่อคุณพ่อเนี่ยไปเดินแบบ
0: จริงปะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นคุณพ่ออยู่เท่าไหร่ครับตอนนั้น
1: น่าจะอยู่66หรือ67
0: โอ้โหคุณพ่อฟีลมากตอนที่คุณพ่อเห็นรูปคุณพ่อรู้สึกไงครับ
1: เขาก็ชอบเขาชอบ
0: แล้วเขาก็เป็นคนขอเองเลยว่าแบบอยากถ่ายต่อ
1: ใช่
0: จริงป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยแปลว่าผมคิดว่าเขาชอบมานานแล้วแค่ว่าเขาไม่มีคนถ่ายให้เฉย
1: ประมาณนั้นครับ
0: เรากับคุณพ่ออายุห่างกันแค่ไหนครับ
1: ก็คุณพ่อ60กว่าก็น่าจะประมาณ40กว่าปีเลยครับซึ่งถือว่าห่างกันมาก
0: ห่างกันมากๆมันเป็นช่วงคนละยุคกันเลยจริงๆ
1: ใช่เพราะว่าคุณพ่อมีผมช้าด้วย
0: ใช่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายรูปเนี่ยเราสนิทคุณพ่อหรือยัง
1: ก่อนที่จะเริ่มถ่ายก็สนิทกันประมาณหนึ่ง
0: ประมาณหนึ่ง
1: ก็ไปเที่ยวเล่นดูหนังอะไรด้วยกัน อยู่แล้วแต่พอเริ่มทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยก็สนิทเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าได้ใช้เวลาแบบทำกิจกรรมด้วยกัน
0: คือปกติแล้วเนี่ยแบบคุณพ่อกับลูกส่วนใหญ่นะเท่าที
1: ่
0: เจอมาจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าช่วงอายุมันห่างกันมากเราคิดยังไงกับประเด็นนี
1: ้ผมคิดว่ากิจกรรมบางกิจกรรมที่วัยรุ่นทำเนี่ย มันอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบทำอะไรแบบเนี้ย อาจจะชอบทำอย่างอื่นซึ่งวัยรุ่นก็อาจจะไม่ชอบอย่างนู้น อะไรเงี้ยแต่บังเอิญที่คุณพ่อกับผมเนี่ยชอบทำอะไรแบบนี้ด้วยกันอยู่แล้วมันก็ทำให้มันแบบเราคลิกกันอะ
0: แปลว่าหลังจากเริ่มถ่ายรูปก็สนิทคุณพ่อมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ได้คุยอะไรกับคุณพ่อมากขึ้นถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากกิจกรรมถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมอื่นคุณพ่อบ้างไหม
1: ก็มีนะผมก็พยายามหากิจกรรมอย่างอื่นให้คุณพ่อทำเนี่ยโยนโบลิ่งแบบเนี้ยเขาไม่เคยโยนผมก็บังคับให้เขาไปโยนโบลิ่งหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีแบบเล่นเกมตู้แบบพวกตู้อาเคดตู้เกมอาเคดนะครับที่มาบุญคลองอะไรเงี้ยก็ให้เขาเล่น
0: ก็คือพาเขาไปเล่น
1: ใช่ใช่ครับก็พยายามหากิจกรรมที่เขาไม่เคยทำแล้วก็ไปหาแบบสถานที่ที่เขายังไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมเราถึงคิดอยากทำแบบนั้นนะครับ
1: เพราะว่าเราคิดว่าเขาก็อายุมากแล้วเขาก็ควรที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทำในช่วงแบบชีวิตสุดท้ายของเขาอะครับ อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ควรที่จะให้เขาได้ทำให้เขาได้เปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มีคนเคยบอกว่าความสูงมันผ่านไปเร็วเสมอ
2: ความจริงข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าเราหรือใครๆก็คงหลีกเลี่ยงมันไปไม่ได้วันนี้คุณลุงองอาจได้จากน้องธนัทไปแล้วแน่นอนว่าความเสียใจคงมีอยู่แต่เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณโอกาสที่ได้ใช้เวลาดีๆและได้ทำอะไรร่วมกันตอนนั้นน่ะถ้าคุณพ่อมาชวนเราไปถ่ายรูปแล้วเราปฏิเสธเข้าไปอย่างเงี้ยคิดว่าวันนี้เราจะรู้สึกยังไงครับ
1: จริงๆตอนนู้นผมก็มีปฏิเสธเขาไปแล้วครั้งสองครั้งอะไรอย่างนี้ครับพอมาคิดอีกทีเอ้ยเราก็ไปถ่ายคนอื่นได้ทำไมเราจะถ่ายกับพ่อไม่ได้ก็ถ่ายพ่อไปถ้าเราปฏิเสธแล้วไม่ถ่ายตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเสียดายถ้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขาเนี่ยก็รู้สึกเสียดายมาก
2: ๆก็อยากจะให้ธนัทเนี่ยให้คำแนะนำหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มยังไงในการแบบเข้าหาผู้ใหญ่เราคิดว่าเรามีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้าง
1: ปัญหามันจริงๆคือการเฉยชาและความชินแบบเราก็เคยทำแบบนี้อยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ก็อย่าลืมครับว่าเขาอาจจะไปวันไหนก็ได
2: ้ครับ
1: ก็เลยคิดว่าเออเราควรที่จะแบบเริ่มทำเริ่มหากิจกรรมเริ่มคุยกับเขาหาอะไรที่แบบสนุกทำด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันควรเริ่มทำในแต่วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็ได้ครับ
2: เวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีอย่างจำกัดอย่าปล่อยให้วัยที่ต่างกันทำให้สังคมห่างกันช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเพื่อทำให้เราเข้าใจกับปัญหานี้รวมทั้งคำแนะนำที่ทำให้คนต่างวัยหันหน้าเข้าหากัน

0: สวัสดีครับคุณหมอโอครับมีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y อีกครั้งนึงนะครับผมคุณหมอโอครับต่างวัยต่างอายุกันเนี่ยความสัมพันธ์มีผลไหมครับ
1: มีนะเพราะว่าเติบโตมาคนละยุคความเชื่อคนละแบบเนาะแบบอย่างปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีคิดแบบนึงนะมีความยึดมั่นถือมั่นกฎระเบียบสำคัญเรื่องยึดถือเรื่องบางอย่างหลักบางอย่างเขาว่ามาโบราณบอกอะไรมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อแต่ละวัยเนี่ยมันก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะพ่อแม่ที่เป็น Gen X อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่อง work life balance แต่ว่าไปคุยกับเด็กยุคใหม่อย่างเงี้ยสมัยก่อนพ่อแม่ Gen X ก็จะต้องอาชีพก็จะต้องเป็นอาชีพที่แบบมีความมั่นคงแม้เลือกหมอทนายวิศวะอะไรเงี้ยเด็กยุคใหม่นี้ไม่ละไม่มองแล้วว่าต้องเป็นยังไงก็จะแบบมองอาชีพที่มันฟรีแลนซ์ทำได้ใช้ความสามารถคือมันเป็นเรื่องของการที่เติบโตมากับการอยู่คนละยุคมันก็เลยมีความเชื่อที่ยึดคนละแบบนะยึดถือคนละแบบเชื่อคนละอย่างการที่เรายึดว่าหลักคิดของเราถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สื่อสารกับอีกคนนึงแบบไม่รู้เรื่อง อย่างพ่อแม่บอกว่าต้องผมต้องแบบถูกระเบียบทรงนักเรียนเงี้ยลูกถามว่าทำไมต้องทรงนักเรียนเงี้ยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องละเพราะฉะนั้นจริงอันนั้นน่ะเป็นส่วนหนึ่งคือความคิดเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคือทักษะของการสื่อสารเนี่ยสำคัญคือพ่อแม่เนี่ยจะชอบเข้าใจว่าจะคุยยังไงให้ลูกวัยรุ่นฟังแต่จริงแล้วคีย์เวิร์ดของมันจริงๆคือฟังยังไงให้เป็นกับลูกวัยรุ่นมากกว่ามันจะเจอปัญหาที่แบบเด็กวัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยฟังเพราะว่าพ่อแม่จ้องจะพูดอะจริงๆมันไม่ใช่วัยที่เราจะสอนอะไรเขาได้เยอะแล้วมันวัยของการช่วยเขาคิดก็ฟังเขาเยอะๆถึงจะช่วยเขาคิดได้ว่าเขาคิดยังไงเขามีอะไรที่เขาต้องเติมเต็มมีอะไรที่เขายังขาดไปมีอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าพ่อแม่มักจะจ้องสอนจ้องพูดยิ่งอยู่ในยุคที่แบบมันน่ากลัวมากขึ้นในสายตาพ่อแม่เนาะเดี๋ยวมันก็น่ากลัวไปหมดเลยอ่ะ
0: อินเทอร์เน็ตอะไร
1: อินเทอร์เน็ตลูกจะเจอใครอะไรโอ้ยมันมีสิ่งที่แบบลุมเราเข้ามาในตัวลูกเนี่ยเยอะมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเพราะรู้สึกกลัวเยอะก็สอนเยอะสอนเยอะก็ยิ่งไม่ฟังมันก็เลยเป็นการสื่อสารของแบบพ่อแม่กับลูกที่เป็นปัญหามากเลยคือการไม่ค่อยฟังกันนี่แหละ
0: แล้วเราจะมีวิธีแก้กับมันยังไงได้บ้างครับ
1: คือพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าการฟังนี่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆของการสื่อสารเนาะแล้วพ่อแม่ชอบหลายคนก็เข้าใจว่าแต่งฟังลูกนะไม่รู้ตัวแต่งไม่ฟังคือพ่อแม่ทุกคนจะบอกเลยว่าฟังแต่มันฟังแบบนี้ท็อปแท็แม่วันนี้ผมทะเลาะกับเพื่อนมาด้วยมันก็จะฟังแบบ
0: แล้วเขาเล่ากับเพื่อนมา
1: แล้วเราไปทำอะไรเขาก่อนนะเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กมันไม่รู้สึกว่าถูกฟังนะหรือเราอย่าไปยอมเขาสิจะยอมให้เขาแกล้งทำไมอ่ะ
0: แล้วคนพูดยังไงครับถ้าลูกว่าทะเลาะกับเพื่อนมาหนูรู้สึกยังไงถามความรู้สึก
1: คือจริงๆอ่ะเขาพบว่าการฟังเนี่ยมันมีสี่ระดับฟังแบบผ่านหูเฉย
0: ๆ
1: ผ่านหูก็โอเคอะไรเงี้ยคือแค่ฟังได้ยินอีกอันนึงคือผ่านหัวอย่างเช่นเนี่ยลูกบอกว่าเพื่อนแกล้งมาเงี้ยฟังผ่านความคิดก็คือทำไมไม่สู้กลับไปทำอะไรเขาก่อนเปล่านี่คือฟังผ่านหัวแต่จริงเราอยากให้พ่อแม่ฝึกฟังให้ผ่านใจให้เป็นผ่านใจคือมันผ่านความรู้สึกลูกรู้สึกยังไงอะลูกเจ็บตรงไหนอะเปล่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้แม่ฟังเนี่ยอันนี้มันคือฟังผ่านใจผ่านเข้าไปในความรู้สึกของลูกบางทีลูกแบบสื่อสารด้วยความรู้สึกแบบหนึ่งแต่พ่อแม่ฟังด้วยหัวมันก็ฟังกันคนละแบบแม่เนี่ยเพื่อนหนูมีแฟนด้วยนะเนี่ยหันกลับมาอย่าเพิ่งลิใช่ไหมยังโตอย
2: ู่นะ
1: มันยังไม่ทันฟังเลยว่าลูกรู้สึกยังไงอ่ะลูกถึงมาเล่า
2: เนาะ
1: แม่มันทวนจะถามแล้วล้อแล้วหนูรู้สึกไงอ่ะลูกเพื่อนมีแฟนโอ้โหมันอาจจะต่อยอดไปเยอะมากหนูอิจฉามากเลยอ่ะแม่ทำไมหนูไม่มีคุณมิ้นก็เป็นอีกคนละเรื่องเนาะแม่แต่พ่อแม่ชอบแบบชอบสอนตัดบทสอนแก้ปัญหาให้ทำอย่างนั้นสิฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้เงี้ย
0: เหมือนเอาสิ่งที่ตัวเองเคยเจอมาเป็นบรรทัดฐาน
1: การฟังที่เราอยากให้พ่อแม่เข้าไปลึกที่สุดคือการฟังผ่านเข้าไปถึงความต้องการเขาต้องการอะไรนะเขาถึงสื่อสารกับเราด้วยคำพูดเนี่ยเมื่อเข้าใจความต้องการแล้วความต้องการนี้มันถูกเติมเต็มได้แหละมันถึงจะเปลี่ยนแปลง
3: คุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเปิดใจฟังคือพูดแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบหัวโบราณอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้เขาคือไม่ปิดกั้นยังไงดีกว่า
0: ผมก็ถือว่าโชคดีนะ
1: คือพ่อแม่พัฒนาได้นะเรื่องนี้เราอย่าไปคิดว่าเราโตมายังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเงี้ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็โตมากับปู่ย่าตายายที่ไม่เคยฟังสั่งอย่างเดียวบอกให้ทำอะไรเงี้ยควบคุมชีวิตสมัยก่อนแล้วโลกมันก็แคบอะบอกให้ทำอย่างนี้มันก็เดินไปทางนี้มันไม่มีทางอื่นให้เดินเดี๋ยวนี้เปิดไปเข้าไปในมือถืออย่างเดียวนั่นเจอทางรู้กี่ร้อยล้านทาง แต่มันจะเลือกทางไหนที่จะปลอดภัยที่จะดีกับชีวิตอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผ่านการควบคุมอีกต่อไปอ่ะมันผ่านการฝึกวิธีคิดและการฝึกวิธีคิดมันไม่ผ่านการสั่งเวลาถูกสั่งนี่ไม่ได้คิด
0: ไม่อยากคิดแน่นอนถ้าถูกสั่ง
1: ถูกไหมมันไม่ได้คิดหรอกหยิบแก้วให้พี่หน่อยเงี้ยแทบไม่คิดเลย
0: ก็หยิบ
1: คือแบบถ้าพี่ถ้าพี่ถามพี่หิวน้ำอ่ะ
0: ก็ไปเอาให้ไหมอะไร
1: แทบเริ่มได้คิดถูกไหมพี่หิวน้ำอ่ะทำไงดีอ่ะจานโอ้นี่แก้วนี้ก่อนไหมครับหรือเดี๋ยวผมสั่งให้มันคือมันจะเริ่มแบบฝึกวิธีคิดจากการตั้งคำถาม
0: แล้วครอบครัวที่เขามีปัญหานี่อยู่วัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะพูดแหละแต่เขาไม่พูดไม่คุยอย่างเงี้ย มันควรทำยังไงครับตรงนี
1: ้ก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจพ่อแม่เนาะคือเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเป็นแบบเนี้ย มันมีปัญหากับลูกทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ดีเขารู้แต่ว่าเขาคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ไม่รู้หรอกมันเกิดจากตัวเขาด้วยส่วนหนึ่งเกิดจากสังคมที่มันเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งเนาะมันก็ความเข้าใจเขาอะเนาะมองเราเองก็มีหน้าที่มองลงไปให้ลึกถึงสิ่งที่มันอยู่ข้างในเหมือนกันไม่ว่าเขาจะพูดเยอะบนนะคอยสอนอะไรเงี้ยแต่มองไปลึกข้างในจริงๆอะมันคือความรักเลยอะมันมีความรักมันมีความหวังดีเพราะฉะนั้นถ้ามองกันแบบผ่านข้างนอกให้ได้เห็นข้างในเนี่ยจริงมันจะพบเลยว่าเขาคนที่รักและหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะให้อภัยมากขึ้นอาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่มุมกลับกันเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกสิ่งที่เราต้องการเนาะแบบพ่อผมอยากให้พ่อฟังผมหน่อยพ่ออย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะผมจะเล่าอะไรฟังพ่อไม่พูดเน
0: า
1: ะพ่อไม่ถามพ่อไม่แย้ง
0: พ่อไม่สอนครับยากมากเลยนะครับวันนี้
1: เนี่ยได้ฝึกมันจะฟังกันจริงๆคือแบบไม่เวลาถามเยอะมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ไม่สิ่งที่เขาอยากเล่าอะใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เวลาพ่อแม่ชอบเล่าแล้วแย่งซีน โอ้ยสมัยพ่อนี่ก็เคยคือแบบแย่งซีนไปละมันก็ไม่ได้พูดอะฝึกเนี่ยบอกพ่อเดี๋ยวผมอยากเล่าอะไรพ่อฟังหน่อยพ่อฟังแบบพ่อไม่ถามเยอะนะพ่อไม่แย่งซีนผมนะพ่อไม่เล่าถึงอดีตพ่อนะ
0: พ่อฟังหนูอย่างเดียว
1: พ่อฟังอย่างเดียวเลยนะ
0: น่าสนใจน่าสนใจอยากไปใช้เลยตอนนี้อยากเอาไปใช้ดูแล้วถ้าเป็นปัญหาของครอบครัวที่เขาไม่คุยกันเลยแล้วก็พอเงียบๆก็ทะเลาะกันขึ้นมา
1: คือที่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไม่คุยปัญหามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
0: อ๋อคือไปถึงเรื่องความสัมพันธ์เลยที่ไม่ด
1: ีก็คนที่ไม่คุยกันมันก็คือคนที่ความสัมพันธ์มันไม่ดีคือมันก็ไม่อยู่ถึงจุดที่มันแบบอยากคุยกันเลยคือต่างคนต่างอยู่เนี่ยจะสงบกว่าเพราะคุยกันทีละพังคุยกันทีแล้วทะเลาะคุยกันทีแล้วมีอารมณ์ใส่กันเนี้ยต่างคนก็จะต่างแบบไม่เอาก็ต้องกลับไปแก้เรื่องความสัมพันธ
3: ์ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็เป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันสมัยเมื่อก่อนนะครับก็คือเหมือนว่าเขากับพ่อเนี่ยเข้าใจผิดกันพ่อเขาก็มีทัศนคติกับเขาที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาพยายามทำสมมติเขาเตรียมสอบเนี่ยเขาก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยพอเขามาเห็นก็ว่าเอ๊ะอ่านหนังสือเอาหน้าทำแบบ
0: ขนาดน
3: ั้นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบเอ๊ะเขาก็ตั้งใจทำตรงนี้อยู่นะอะไรเงี้ยเขาก็เลี่ยงที่จะไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ย
1: ใช่เพราะว่ามันก็คือเอาจริงนะหลายคนก็อยู่มาแบบรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นอะอยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันดีกว่าสำคัญเลยมันคือกลับมาดูเรื่องความสัมพันธ์ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเวลาดีๆที่เรามีต่อกันนี่มันอยู่หรือเปล่าคือคนบางคนนี่หน้ายังไม่มองเลยอย่าว่าแต่พูดต่างเข้าพาร์ทเสร็จเข้าห้องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดูไอ้ความสัมพันธ์ดีๆเรามีเปล่าเวลาคุณภาพอะที่เราจะนั่งคุยกันปรึกษากันถามสารทุกข์สุขดิบกันวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้มันถูกดึงไปด้วยเรื่องอื่นไงที่ก็ต่างคนต่างอยู่กับหน้าจอตัวเองแล้วมันก็มีความสุขในรูปแบบตัวเองมันก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรอยู่กันแบบไม่ต้องคุยกันมากก็ได้แต่จริงมันทำให้ตัวตนของแต่ละคนเนี่ยก็ค่อยๆทลายไปเรื่อยๆพ่อแม่เนี่ยตัวตนก็ลดลงลูกเองตัวตนก็ลดลง
0: ก็คือต้องหันเข้ามาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเงี้ยครับ
1: ก็เปิดอกคุยกันก่อนสำหรับบ้านที่มีปัญหาเนาะเปิดอกคุยกันเลยว่าวันนี้เราจะคุยกันตรงๆแต่แบบฟังกันไม่เถียงไม่แย้ง
0: ไม่เถียงไม่ทะเลาะ
1: ไม่แย้งเลยขอให้ไม่เปิดอกพูดเลยว่าเรารู้สึกยังไงอะไรที่มันติดใจเราอะไรที่เราโกรธอะไรที่เราไม่ชอบลูกไปวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขาแนะนำให้มันมีเหมือนกับfamily talk อาทิตย์ละครั้ง
0: จริงเหรอครับโอ้ยไม่บ้านผมไม่มีนะ
1: family talk คนไทย
0: คนไทย
1: บ้านไทยนี่แบบ เป็นพ่อแม่ talk ซะเยอะมันมี family talk คือแบบเป็นเวลาที่เรารู้กันว่าอาทิตย์นึงเราจะมาเจอกันคุยว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์นึงเรารู้สึกว่าเราแบบอยากขอบคุณอะไรใครบ้าง
0: อ๋อน่าสนใจจังเลย
1: แล้วมีอะไรที่เราอยากรู้สึกว่าเราอยากบอกใครเรามีอะไรที่เราอยากให้ใครแบบพัฒนาตัวเองหรือช่วยดีขึ้นในเรื่องไหน เราต้องการความช่วยเหลืออะไรจากครอบครัวมันก็เป็นเวทีที่แบบเหมือนกับเป็นพื้นที่ทำให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนกัน
0: ที่เหตุการณ์นี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเขามองว่าแบบผู้ใหญ่คือเด็กต้องตามผู้ใหญ่อย่างนี้ป่ะ
1: คือเราก็เลี้ยงดูกันด้วยวัฒนธรรมเชิงอำนาจ
0: ใช่มานานแล้ว
1: พ่อแม่มีอำนาจเหนือลูกพ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตลูกพ่อแม่เป็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้แบบบางทีพ่อแม่ก็คิดว่าบทบาทของตัวเองก็คือควบคุมทำให้เป็นไปตาม
0: ที่เราอยากให้เป็น
1: ที่เราอยากให้เป็นเนี่ยมันก็เลยทำให้เลี้ยงลูกมาแบบไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ถามลูกก็เขาก็ทำหน้าที่ส่วนที่เป็นพ่อแม่ทำมาหากินเอาเงินดูแลส่งเรียนอะไรเงี้ยแต่จริงมนุษย์เราต้องการดูแลเชิงจิตใจด้วยมีการใส่ใจความรู้สึก มีการรับฟังเวลามีปัญหามีการแบบคุยสารทุกข์สุขดิบอันนี้มันเป็นเรื่องของแคริ่งทางด้านจิตใจซึ่งบางทีมันก็ขาดไป
0: แล้วมันจะช้าไปไหมครับสำหรับสมมติว่าอะถ้าผมเป็นพ่อแม่เนี่ยคุณแม่560แล้วผมก็25แล้วมันช้าไปไหมกับการที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเริ่มคุยกัน
1: คือตอบนี้ก็ไม่มีอะไรที่สายไป
0: ครับ
1: สายไปก็คือเมื่อคนใดคนหนึ่งตายนั่นน่ะสายไปเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วนั่นมันก็ไม่มีอะไรที่สายไปแต่บอกเลยว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งเริ่มยากคือสร้างความสัมพันธ์สร้างเวลาดีๆกับเด็กเนี่ยมันง่ายกว่าสร้างกับเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วนี่เขาถึงพยายามบอกว่าให้เลี้ยงลูกเล็กๆดีให้ดีให้เวลาเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่า10ปีก็ไปแล้วอะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสื่อไปอยู่กันหน้าจอเนี้ยเพราะฉะนั้นอยากจะไปสร้างสัมพันธ์ที่ดีตอนที่เขากำลังอยากจะแบบเติบโตด้วยตัวเองเรื่องที่มันเป็นตามธรรมชาติอะที่มันจะต้องโตด้วยตัวเองเป็นอิสระจากพ่อแม่เพื่อจะได้พัฒนาความเป็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยนั้นมันก็ต้องบอกงี้ว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งยาก
0: พี่มีคำถามขนาดนิดนึงคร
3: ับ
0: เห็นว่ามีคน DM มาถามว่าเนี่ยเขาก็อยากทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนกันแต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มยังไงอ่ะเราจะแนะนำได้บ้างไหม
3: คือที่เขาถามเข้ามาเนี่ยคือเขาอยากให้พ่อแม่เขาเป็นแบบให้เขาถ่ายอะไรเงี้ยอ๋อ
0: เขาถ่ายอย่างนั้นเหรอ
3: ใช่ใช่เขาอยากทำเหมือนผมกับพ่อผมอะไรเงี้ยแต่โดยที่ตัวบุคคลของพ่อแม่เขาเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงครับแต่ถ้าแนะนำก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมอื่นที่แบบว่าเขาชอบโดยการอะไรเงี้ยอย่างสมมุติพ่อแม่ชอบไปปั่นจักรยานแบบอะไรเงี้ยก็อาจจะจูนปรับจูนเข้าหาพ่อแม่เขาก็ไปปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานกันไหมชอบปั่นจักรยานด้วยกัน
3: ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นครับ
1: คืออันนี้มันไม่ใช่แบบอยากทำกิจกรรมกับพ่อแม่ละคืออันนี้มันอยากให้พ่อแม่ทำกิจกรรมกับเราคือเราอยากถ่ายพ่อก็ช่วยถ่ายหน่อยแต่บางคนไม่ได้เนเจอร์เขาไม่ได้ชอบถ่ายก็ทำอย่างที่ถนัดบอกเนี่ยดีก็คือดูว่าพ่อแม่ทำกิจกรรมอะไรและอะไรที่เราจอยได
3: ้ประมาณนั้นครับ
0: ผมเชื่อว่ามันไม่สายเกินไปครับที่เราจะเริ่มเข้าไปคุยกับครอบครัวของเรานะครับเราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปใช้กับครอบครัวและทำเวลาให้มีค่าครับผมเชื่อว่าแกประหว่างวัยเนี่ยจะเล็กลงแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับรายการเจนวัยของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ผมและคุณหมอแล้วก็น้องคณะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกคนรับชมแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากครับหมอท่านมากเลยครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 น

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เด็กๆจ๊ะวันนี้ให้เด็กๆไปทำการบ้านมาว่าแมลงต่างๆมีลักษณะนิสัยอย่างไรคนละ 2-3 ตัวก็พอจ้ะโอ้โหยากยากหมูหยองไม่เคยคุยกับแมลงเลยอ่ะข้าสวยคิดว่าเรารีบกลับไปทำการบ้านกันดีกว่านะ
1: ดีเหมือนกันน่ะ
0: อ้าวดาวี่มาได้ไงเนี่ยกลับบ้านกันเถอะ
1: What is it?

0: ice cream cone. I C E C R E A M C O N E. Ice cream cone. An ice cream cone. Ice cream cones.
1: ขอสักอันได้มากำลังเครียดเลยอ่ะก็สวยด้วย
2: ช็อกโกแลต3สตรอเบอรี่1ครับ
3: ถึงยาดาวี่สักทีอ้าว้าวโหยแบบนี้เขาสวยทำไม่ได
2: ้พวกเรามาดูนี่สิ
3: อะไรเหรอแม่เอก
4: เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของแมลงเป็นจำนวนมาก
2: สงสัยต้องรบกวนคุณยานให้พาไปซะแล้ว
3: โอ๊ยลืมไปเลยไอศกรีมของเขาสวยดาวี่นะดาวี่ไอศกรีมของเขาสวยอ่ะสงสัยดาวี่แอบกินแน่ๆเลย
2: คุณยานครับ
5: สวัสดีมีอะไรให้รับใช้จะไปซิ่งที่ไหนเหรอ

0: าอยากไปเกาะที่มีแมลงเยอะๆในทีวีเมื่อกี้นะครับ
1: เพื่อการบ้านของพวกเรานะคะ
2: รับทราบพร้อมเดินทาง
3: ว้าวว
2: ู้กางปีกเหินฟ้าถึงแล้ว
1: What is it?

0: โอ้โหคุณยานขอที่จอดดีกว่านี้หน่อยนะครับ
1: รับทราบอ่าฮ่าพร้อมเดินทาง
0: ใช่ละคราวนี้แมลงอยู่ไหนอยู่ไหนค่อยๆสิหมูหยองเดี๋ยวแมลงบินหนีหมดหรอก
2: ไม่ค่อยเห็นมีแมลงเลยอ่ะ
3: วิ่
0: งอะไรเหรอดาวี
2: What is

0: insect. I N S E C T, insect. An insect. Insects.
1: นั่นพึ่งใช่ไหมอ่ะขอจับหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวหมูหยองพึ่งมีเหล็กในถ้าโดนเข้ามือบวมได้นะ
2: เขาสวยว่าตัวนี้ดีกว่านะหมูหยองสวยดี
1: เฮ้ยระวังนะนั่นน่ะแมลงตด
3: เฮ้ยชื่อตลกจังเลยอ่ะตัวนู้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได
4: ้ Be careful
1: ให้ระวังใช่ไหมดาวี
2: ่ฮะผีเสื้อขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอ้โหสวยไม่เบาเลยอ่ะอ้าวคุณผีเสื้อไปไหนแล้วไม่เอกเมื่อกี้เขาสวยจะถ่ายรูปคุณผีเสื้อแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
1: ไม่เอกขอลองนะคุณแมลงปอนี่แหละเอาแล้วนะ1 2 3หายไปได้ไงอ่ะมีอะไรไม่รู้ว่าคุณแมลงปอไป
3: เฮ้ยนั่น What is it?

0: iguana. I G U A N A, iguana. An iguana. Iguanas.
1: คุยกันอีกนานมะ
2: เฮ้ยนั่นเจ้ากิ้งกา
3: คุณกิ้งกาคุณ

0: ืนอะไรกันเด็กน้อย
1: ก็คืนพวกคุณแมลงที่จับไปนะสิ
0: คืนไม่ได้หรอก
1: กินไปหมดแล้วเหรอโธ
0: ่ชพูดเบาๆก็ได้จริงอยู่มีพวกเราที่ชอบกินแมลงอยู่บ้างแต่ฉันก็กินผักนะ
1: แล้วแมลงอยู่ไหนล่ะครับ
2: นั่นสิอยู่ไหนหมดอ่ะ
0: นู่น
1: แล้วแมลงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
0: ก็ฉันเป็นคนพามาเองแหละกลัวว่าจะมีคนจับแมลงพวกนี้ไป
1: พวกเราไม่ได้มาจับไปหรอกครับ
2: ใช่ใช่เราจะมาทำการบ้านนะครับ
0: อ้าวเหรออยากรู้เรื่องอะไรล่ะถามฉันได้แล้วเด็กๆก็ถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกแมลงทั้งหลายโธ่ฉันก็คิดว่าพวกเธอจะมาจับแมลง
1: ข้าวสวยก็คิดว่าคุณกิ้งก่ากินพวกคุณแมลงหมดแล้ว
0: เอาแล้วไงลืมบอกไปพวกแมลงหลับอยู
1: ่ไอ้แมลงเต็มไปหมดเลย
3: ผมว่าเรารีบออกไปดีกว่า
2: เฮ้ยรอดมาได้เรา
3: โอ้นั่นครับ
4: ว้าว amazing
1: หิ่งห้อยแมลงหิ่งห้อย
2: รู้ได้ไงอ่ะ
1: คุณกิ้งก่าบอกว่าหิ่งห้อยจะมีแสงว้าวสวยจังเลย
4: วู้ปี้วู้ปี
1: ้แหมลงคิดว่าคุณกิ้งก่าโหดร้ายที่แท้ใจดีมากเลยนะคะ
2: คราวหน้าต้องดูให้ดีซะก่อนมองกันแค่ภายนอกไม่ได้ซะแล้ว
3: แต่ตอนเนี้ยผมว่าดึกมากแล้วกลับก็ดีกว่า

0: Cream cone. An insect. An iguana. An island. An ice cream cone.
1: เพื่อนๆคะมาเล่นเกมจับคู่คำศัพท์กันดีกว่าค่ะ
2: Let's play.

job.

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: เห็นแค่ดวง2ดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: ดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแก๊ปก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแก๊ปมาแลกกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบย่อยได้เป็นที่หนึ่งในห้องคุณแม่เลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกุ๊บค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหนล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะครับอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าที่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆเจ้านี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊บเองกำลังสอนสุดๆเลยค่ะคนเดียวที่จะหยุดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
2: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
3: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: แต่คุณแม่ก็มีจุดอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
3: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนหน้าย่นไปหมดแล้วนะครับ
4: ฮะจริงเหรอ
0: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
1: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
5: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
1: จริงหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะ ส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
5: เอ๊ว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
1: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
5: เอ๊ะอ้าวทางนี้เหรอ
1: คุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมา

0: ชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
1: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ท่านผอ.อยู่ไหนอ่ะ
2: อยู่นี่ค่ะ
1: เว้ยไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
2: เอ๊ะหรือว่าแก๊ปเกยขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
3: วันหลังแก๊ปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
2: ครับ
3: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนละกันนะ
1: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
0: เอ๊ะคุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้หรอคะ
4: เออจริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
1: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอ่ะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
0: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้ไหมคะกึ๊กกับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
4: เป็นไอเดียที่ดีเลยละจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
2: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
4: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
2: ครับ
0: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วโรยเกลือตามวางชีสวางพื้นไว้ก่อนจากนั้นก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่โชยลันตาละกันนะคะจากนั้นก็โรยชีสปิดท้ายให้ทั่วๆเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบเรามา15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
1: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
0: แม่ขาขอพริกหยดที่หั่นแล้วด้วยสิคะ เรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินได
1: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
0: กึ๊กดีใจที่การทำอาหารของกึ๊กสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องแก๊ปเองก็ได้บทเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนอันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: วันนี้เจ้าน้องจั๊บจอมซนของกุ๊กซนไม่ออกเลยล่ะค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องจั๊บเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทานกันเลยค่ะ
1: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
0: ใช่ค่ะนี่คุณแม่ทอดปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตอนกุ๊กทอดทีไรป้าชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
2: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
0: โอ้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
0: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจดลงไดอารี่ไว้ก่อนนะคะ
1: แก๊ปนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
3: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
2: แก๊ปจะวางหรือไม่วาง
3: ครับกินก็ได้ครับ
4: แก๊ปจ๊ะตอนตักปลาเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่อย่างนี้อย่างนี
3: ้โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นมันก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
0: ่เอ้าไงมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
2: แก๊ปคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
3: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อย
1: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป
3: เจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
2: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วไหมล่ะ
0: เป็นยังไงล่ะแก๊ปก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: โอ้ย
2: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
3: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลยอะ
1: ถ้างั้นเอานี้ลองกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวเป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
3: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
4: งั้นเอางี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
0: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
4: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
3: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
0: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำเตยเลยเดี๋ยวนะเช็คขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
3: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
1: เย้ในที่สุดก็หลุดแล้ว
2: ถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
3: แต่ตอนนี้แก๊ปอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังโอ้ยอืดสุดๆโอ้ยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแก๊ปจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อันตรายที่สุด
1: อ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊ปความผิดน่ะมันอยู่

0: ที่ตัวแก๊ปเองต่างหากเพราะแก๊ปประมาทเองไม่ดูกลางให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
1: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ
2: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
3: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินเสร็จของแก๊ปเองก็ได้ อร่อยสุดๆเลย
2: เอ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีกลางนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
4: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
3: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักนึงเลยล่ะค่ะนานๆทีจะได้เห็นน้องแก๊ปสำนึกแบบนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักทีว้าความระมัดระวังนี่มันสำคัญจริงๆ

0: ตอนงานวัดแสนสนุกสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ที่วัดใกล้บ้านของแทนไทยมีงานประจำปีด้วยมีร้านค้าเยอะแยะเลย
1: ใช่เลยไม่โทรชอบมากร้านขายอาหารก็เยอะของเล่นก็มีให้เล่นมากมายเลยไม่โทรอยากเล่นม้าหมุนที่สุดเลย
0: ใช่ๆๆแทนไทยก็อยากเล่นแต่เอ๊ม้าหมุนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆมาช่วยแทนไทยกับไม้โทตามหาม้าหมุนกันหน่อยนะ
1: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เอ๊ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เอ๊ะเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไหว้พระ
0: อ๋อไหว้พระ
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: แล้วถ้าแทนไทยอยากไหว้พระบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะ
1: เอเพื่อนๆลองสังเกตสิว่าผู้คนที่มาไหว้พระเตรียมอะไรมาบ้างดอกไม้ธูปเทียน
0: ดอกไม้ธูปเทียน
1: ว้าวทุกคนเก่งมาก
0: งั้นเรามาไหว้พระพร้อมกันนะ
1: เราเดินไปต่อดีกว่าเอ๊ะนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่านะ

0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไก่ย่าง
1: อ๋อร้านขายไก่ย่างนะเอง
0: ใช่แล้วล่ะ
1: แล้วร้านข้างๆนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่า
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรขนมสายไหม
1: อ๋อร้านขายขนมสายไหมนี่เอง
0: ใช่แล้วน่าอร่อยนะเราซื้อแล้วเดินตามหาม้าหมุนกันต่อดีกว่าเอ๊ะตรงนี้มีร้านอะไรนะหรือจะเป็นม้าหมุนที่เรากำลังตามหากัน
1: เอ๊นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรลูกชิ้นปิ้ง
0: ร้านขายลูกชิ้นปิ้งแล้วอีกร้านที่อยู่ข้างๆกันมีป้ายเขียนว่าอะไรนะ
1: หวานเย็น
0: ร้านขายหวานเย็นยังไม่ใช่หมาหมุนที่เราตามหานี่นะ
1: นั่นสิงั้นช่วยกันตามหาม้าหมุนกันต่อนะทุกคน
0: เอ๊ะนี่ใช่ม้าหมุนที่เรากำลังตามหาหรือเปล่านะ
1: เอ๊นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรชิงช้าสวรรค
0: ์ชิงช้าสวรรค์เหรอเนี่ยแล้วอีกป้ายนึงล่ะอ่านว่าอะไรม้าหมุน
1: เย้เย้เก่งมากพวกเราทุกคนทำได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเจอป้ายอะไรกันมาบ้างไหว้พระดอกไม้ธูปเทียนไก่ย่างขนมสายไหมลูกชิ้นปิ้งหวานเย็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุน
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

0: ยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าอะแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
5: ้ย้อยเย
2: ้หัวแหลม
6: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฉากและฉาย
8: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
6: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง7มหัศจรรย์

ICG ร่วมกับสสสเสนอเวทีเจ๋งซ่า

0: ดดีเขียวหวาน
1: เช้าแล้วเหรอนี่ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อยแน
2: ่ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้โรงเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
4: ขอโทษครับขอโทษครับผมเนิ่นไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่แล้วสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิเอ๊แต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่าปัดโถยนี่เป็นอะไรเลยเนี่ย
5: เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
4: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
5: ฉันชื่อเขียวหวานนะแล้วเธอชื่ออะไรเหรอ
4: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
5: หัวเห็ดงั้นเหรอเอใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
4: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
5: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
4: ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเขียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
5: อ๋อเรื่องนั้นหรอฉันอ่ะสัญญากับตัวเองไว้อ่ะ
4: สัญญาอะไรหรอ
5: ก็เมื่อเช้าอ่ะตอนที่พ่อมาปลุกฉันน่ะฉันน่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะ
4: เอ้ยปัดโถยนอนหลับเนี่ยนะ
5: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
4: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
6: หยุดนะหยุดไม่ถึงหยุดเดี๋ยวนี
7: ้ไม่ทำไปแล้ว
6: ติใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดี
7: ๆก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
6: ติโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะ

0: ติ๋งแต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
1: ้ไปโรงเรียน
0: ต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะติ๋ง
1: ไม่ไปผมไม่ไป

0: วัสดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวแหดสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเหดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยเราก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอะ
2: เฮ้ย
0: รีบบอกด้วยแล้วเขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
3: จ้าเอ
4: ๋บ้า
0: เล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
5: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี
0: ้เขียวหวาน
4: จนได้วันนี้แม่ใจร้ายมาอยากไปน้อง
6: จะแก้แค้นคืนเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
0: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
5: อ๋ออย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
0: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็นรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
5: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
0: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
5: คิดบวกอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูโทลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
5: อยากสิอยากสิ
0: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะ1 2
7: นี่ผมครับฮ
0: ะ
7: รีบหนีแล้วเขา
0: อะไรเหรอคะคุณครู
7: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
7: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
1: พี่เพิ่งเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
7: แล้วเธอจะไปไหนอะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวานเ

0: ียวหวานเข้าถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
1: พ่อเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
0: อย่างนั้นเองเหรอ
1: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
2: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก
3: ผมขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เด็กๆก็อย่างเงี้ยที่โรงเรียนมีเรื่องให้ทำสนุกสนุกเยอะแยะเลย
3: ใช่ๆเย้งั้นขอฉันเป็นเพื่อนให้คนนะ
0: นี่สับปะรดเธอยังไม่ได้ร้องเพลงคิดบวกให้ฉันฟังเลยนี่นะ
1: งั้นก็

0: หัวเห็ดหัวเห็ดอยู่บ้านหรือเปล่าออกมาเล่นกันเถอะ
1: สวัสดีเขียวหวาน
0: วันนี้อากาศดีพวกเราออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะ
1: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอ่ะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอ่ะ
0: ได้สิ
1: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
2: ่
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
1: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอ่ะแบบนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
0: เรื่องแค่เนี้ยสบายมาก

0: ดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนอะ
1: เอ๋ไว้ไหนดีนะ
2: นึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ
0: เอ๊ะเนี่ยอะไรอ่ะหัวเห็ด
2: คงเป็นของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
0: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
3: ขอพรได้ลู
0: กอย่ากินพวกผมเลยครับ
3: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
2: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อเหร
0: อดีใจจังเลยไม่ถูกกินแล้วเรา
2: โธ่เอ้ยเขียวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
3: แม่นแล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
2: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
0: เอจะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
2: เขียวหวานจะขออะไรเหรอ
0: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
2: โอ้ยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
3: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปหรือว่าขอไม่ครบทั้ง3ข้อข้าก็จะมีอาการชักแงะกระตุกกึกๆๆแบบนี้แหละมันกึก
0: แบบนี้พวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
2: เนอแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นะ
0: แบบนี้ให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
3: อินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้โหมันกึ๋ยตัว
2: ว้าว
4: ก็ไม่รู้มันยังไงเนี่ย
0: ขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันแล้วครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
5: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
3: ยินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้มันก็เกยชัว
6: งั้นก็ไปเล่นกันเถอะพวกเรา

0: จ
1: นี่เขียวหวานเขียวหวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
2: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: ยัยโถ่ใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเข้าหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก

0: เรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
1: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
2: นี่ขอขนมกองท้าภูเขามาสักกล่องนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกลางไปเลยอ่ะ
1: ฉันว่าพวกเราน่าจะขอของอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
3: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิจะได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันเงินล่ะ
0: จริงด้วยสิ
3: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
0: ทุกคนตามนี้นะ
4: โอ้โหยักษ์ออกมาแล้วนะน้อยเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
0: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
2: คือข้าวโพดเขาบอกว่าคุณยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้วอะครับ
1: พรข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
3: ให้คุณยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
1: เพราะฉะนั้น
5: คุณยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเรามาได้เลย
4: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
1: ใช่
4: มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
5: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์ได้เป็นอิสระอย่างที่คุณยักษ์ต้องการ
4: โอ้โหขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาเลยก็เกยไปแล้วนะชิวา
5: โชคดีนะคะทุกอย่างบ๊ายบาย
4: บ๊ายบายขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญที่พวกเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
0: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
1: นั่นน่ะสิ
2: เอ๊ะแต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
1: จริงด้วย
0: ทำแบบนี้ไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
1: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่จริงด้วยสิ

0: ผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก

0: นี่ไงคุณครูให้วิดดี้วาดรูปดวงดาววิดดี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิดดี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิดดี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: สดีครับคุณแม่นิ่งคร
1: ับสวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
0: โอ้โหวันนี
1: ้ทำไมคะ
0: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเรา2คนคือชีวิตเรา2คนก่อนนะ
1: ชีวิตของเรา2คนใช่ไหม
0: นี่หนาพี่น้องกี่คนครับ
1: มี3คน
0: 3คนเท่ากัน
1: มีโอ้
0: สินเจริญ3คนเท่ากันผู้ชาย3พี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
1: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยว
0: ัน
1: นี้มีครอบครัว5ครอบครัว
0: ครับ
1: ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
3: 3คนครับ
0: 3คน
3: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กำลังเฮียวครับ
0: กำลังเฮียวเลย
3: ใช่ครับทะเลาะกันแต่ว่ารายวันรายชั่วโมงดีกว่าร
0: ายวันหรือรายชั่วโมง
3: ใช่
0: ทะเลาะกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับพ่อ
3: ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องการ
0: แบ่งเป็นช่วงด้วยช่วงกลางวันเป็นเรื่อง
3: ใช่ครับ
0: เป็นเรื่องของเล่นนะครับ
3: เรื่องของเล่นแล้วก็เรื่องการกินช่วงค่ำนี่จะเป็นเรื่องการที่นอนการนอนใกล้พ่อแม
0: ่นี่ใครจะได้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันอันนี้ก็ทะเลาะกันได้ด้วย
3: ใช่ครับ
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องที่ลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะ
4: นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับดร.จิตราดุษฎีเมธา
1: ปัญหาโลกแตกของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คน
5: ใช่แต่ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องอะไรบ้างนะคะ
1: แย่งของเล่นใช่ไหม
5: แย่งของเล่นเมื่อกี้พ่อคุณแม่
0: อันดับ1เลย
5: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเขาเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมามันไม่รู้แรงกันไงอย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกก็แค่แย่ๆอย่างเงี้ยอัดแย่จิ้มๆจิ้มไปจิ้มมาเริ่ม
0: สู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้นเรื่อย
5: ๆค่ะแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
0: ็มาเอาคืน
5: เอาคืนค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่3บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะไม่รู้ตัวค่ะตอนช่วงที่สอนลูกอาจจะให้การแข่งขันกันใครไม่มากินนะไม่ต้องกินด้วยเดี๋ยวอันไหนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้คนนี้ไปเลยให้คนนั้นไปเลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันพอแข่งขันก็คืออยากจะฉันจะเอาก่อนฉันจะเอาหลังฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ด้วย
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกับ Guessing Game เกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะคะกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวมีพี่น้องครอบครัวแรกนะคะชื่อว่าน้องเพชรน้องพร้อมและอีกครอบครัวหนึ่งน้องกระปุกและน้องทริโอค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: ชื่ออะไรครับ
6: น้องเพชร
7: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
6: ดูทีวีเล่นเกม
7: เคยทะเลาะกันไหมคร
6: ับ เคย
7: ปกติใครเริ่มครับ
6: น้อง
7: ทำไมเราถึงทะเลาะกันล่ะ
6: น้องแกล้งเล่น
7: วันหนึ่งกี่ครั้งครับ
6: 2ครั้ง
7: แล้วใครชนะครับเฮ้ยชนะเหรอโอ้ยเราเป็นน้องใครชนะเพราะอะไรหมอ
6: เพชรจับใช้กำลัง
8: ไม่เอา
9: แ
8: ล
9: ้
8: ว
9: ไม่ไ
7: ม่ใครเป็นพี่ยกมือใครเป็นน้องยกมือสองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรกันครับ
6: แย่งของเล่นแล้วก็แย่งของเล่น
7: ใครแย่งใครครับ
6: ผมแย่งน้อง
7: คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเวลาเราทะเลาะกัน
6: ตี
7: เราคิดว่าทะเลาะนี่ดีไหม
6: ไม่ดี
7: แต่เราชอบทะเลาะกันไหมทำไมเราสนุกเหรอ
6: สนุก
10: มาดูกันด้วยกันตรงนี้มา
11: ตรงนี้เลยนี่
0: าพตัวอย่างแล้วผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมคุณพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
10: คิดว่าสำเร็จครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
10: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
0: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
11: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
0: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
11: ค่ะ
0: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
11: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
0: เราไปดูภารกิจนี้กันฮะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
4: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
0: เล่นกันอยู
12: ่
0: กระจายนะฮะเต็มห้องนี่เต็มห้องทีมงานเราเข้าไปนะบอกให้เก็บของเล่น
4: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
10: คิดว่าสำเร็จครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
10: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
0: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
4: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
0: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
4: พี่เขาบอกให้เวลา5นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับมาดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
0: ไปดูกระปุกกับทริโอฮะทีมงานเราสั่งดังเป็นแม่ช่วยเก็บของเล่น
4: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณแม่ทายไว้ว่า
11: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
0: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
11: ค่ะ
0: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
11: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
4: มาดูกันครับกระปุกและทริโอช่วยกันเก็บครับ
1: กันเป็นอย่างดี
0: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าต้องช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
1: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่ไหมคะ
5: ค่ะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกี้เรามีการบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่าสองคนไม่ได้แข่งกันนะแต่สองคนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่สองณขณะที่เขาเล่นค่ะคือเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
0: ่
5: เราไม่ได้แย่งของเดียวกันเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันของนี้เป็นของฉันของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่ๆมาทำร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
1: เป็นทีมเดียวกัน
0: ใช่
1: แล้วแบบนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันน้องเป่าและน้องไซเรนกับน้องเชมิมี่ค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
7: ชื่ออะไรครับ
13: ข้าวปั้น
7: ใครดื้อกว่ากันครับ
13: ธันวา
7: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
13: เคย
7: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
13: ของเล่น
7: สองคนนี้เวลาทะเลาะกันนี่ใครเริ่มก่อน
13: ธันวา
7: ธันวาชอบทำอะไรที่เกิดทะเลาะกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงเวลาทะเลาะกัน
13: ตีไปท่านว่าเคยหยิกหน้าจนหนูเป็นเลือดเป็นแผลเลย
7: แล้วทะเลาะกันดีไหมครับ
13: ไม่เลยเ
0: ต่อไปน้องปันปัน
7: ชื่ออะไรครับ
14: เปาเปา
15: ปันปันค่ะ
7: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
15: เล่นเกม
7: เล่นอะไร
15: เลโก้บาร์บ
13: บี
7: ้เอ้าเล่นได้ยังไงล่ะครับ
13: เพียงเพราะว่าปับมาแกล้ง
7: แล้วเวลาที่เป่าแกล้งปันทำไงครับ
13: ก็แกล้งคือ
7: ทะเลาะกันไหม
13: ทะเลาะ
7: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอ
13: ค่ะ
7: ทะเลาะคืออะไรคะ
13: ทะเลาะเรื่องของเล่นสวัสดีครับ
7: ชื่ออะไรครับ
13: นี่ไซเรนครับ
7: อยู่บ้านชอบทำอะไร
13: เล่นเกม
7: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
13: เคยครับ
12: เล่นเกม
13: ช
7: าทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
13: ไม่ดี
7: แล้วเวลาทะเลาะกันใครมาห้ามเราครับ
13: พ่อ
7: พ่อทำย
13: ัง
7: ไง
13: บอกว่าไม่ต้องเล่นเลยทั้งสองอ่ะ
7: เลิกครับ
13: เลิกครับ
7: แล้วเราทำไงกัน
13: ต่างก็ต่างอยู
12: ่เลยโอ้ยเอาเอาเอาเอ้ยเจ็บ
0: นี่แบบออกแรงกันทั้งหมดเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราจะมีสถานการณ์ให้กับน้องๆฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล่องปริศนากล่องปริศนานะฮะเข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์แบบนี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
11: ลูกก็จะหยุด
0: ครับ
11: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
0: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
11: ่ไม่ตีค
0: ่
11: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
0: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
11: ถูกต้อง
0: ว่าเป็นยังไง
3: หยุดตีครับ
0: หยุดตีกัน
3: แล้วก็ไปดูกล่อง
0: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่เลยล่ะ
3: แน่นอนครับ
14: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สามครอบครัวคิดเหมือนกันเลยหยุดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
15: มาดูธันวาและข้าวปั้น
0: พี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับกำลังละเลงของเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแย่งกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได
15: ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
11: ลูกก็จะหยุด
0: ครับ
11: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
0: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
11: ่ไม่ตีค
0: ่
11: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
0: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
11: ต้อง
0: ว่าเป็นยังไง
15: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
0: ันเคลื่อนที่ได้ฮะเอาละ
15: เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได
0: ้ต่อไปมาดูน้องปันปันกับน้องเปาเปากระจายอันนี้เรียกว่ากระจายนี่มันของเล่นอยู่ฮะแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วกล่องมาวางนี่เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
15: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า
14: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับ
0: ครับ
14: ก็คงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับครับ
15: เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้น
0: บอกแล้วฮะพี่บอกแล้วมันเคลื่อนได
15: ้ปรากฏว่าหันมาสนใจทันทีลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
0: ันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากและน้องไซเรนกับน้องเซมินี่ครับไซเรนแย่งชิงไปแล้วโดนแย่งไปหน้าต่อตาง
1: านงาน
0: โคตรนะแม่นมากฮะแม่นมากเข้ามาครับกล่องปริศนา
15: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อทายไว้ว่า
3: หยุดตีครับ
0: หยุดตีกัน
3: แล้วก็ไปดูกล่อง
0: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
3: แน่นอนครับ
15: และปรากฏว่าเฮ้ยมาสนใจกล่องวิ่งได
0: ้มันขยับได้โอ้โหเป็นการเจ
15: อแล้วก็เล่นสนุกกันเลยครับ
0: ช่วยกันแล้วฮะช่วยกันเอากล่องไปคูบแล้วโอ้ย
1: ชอบบรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
0: คุณพ่อคุณแม่เดาถูกหมดเลยลูกเองพอเห็นกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
1: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
5: ค่ะเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็ก2คนคือจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขากดกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้วเพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดึงเขาออกมาค่ะจากสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได
1: ้อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้ๆ

0: ที่2ของพ่อแม่สู้
1: ๆใช่แล้ว
0: นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าจัดการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวจากทางบ้านใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ
2: แม่พาค่ะ
3: ผมชื่ออาจครับ
2: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตทริกค่ะ
3: น้องออนก็สี่ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตเพราะเขามีน้องสองคนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
4: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
2: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อะค่ะ
4: เดี๋ยวผมวิ่งจะขา
2: ก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบบปันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ส่วนใหญ่ออนเขาจะยอมน้องทำเวลาแย่งของเล่นนะคือถ้าพี่ออนเล่นอยู่ตัดเขาจะไม่ค่อยยอม
4: เอา

0: ื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงจริงจังๆเลยทั้ง2คนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตันเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: คร
1: ับ มานี่เลย
2: มานี่เลยมาตัดมานี่มาตัดมานี่มาตัดมานี่ยืนออนมานี่ออนมานี่ลูก
3: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตัดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ
0: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าเอออย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: แฮปปี้สมานฉันท
1: ์แฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
0: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาจากในบ้านละทีละชิ้นชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัวต่อ
1: ลอยมาเลยนะฮะ
3: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม คนที่โยนโดนค่ะ1ปั๊บเลยค่ะ
1: 1ปั๊บเลยตีเลยเหรอครับแม่ยังไม่ถามเขาเลย
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วลูกเป็นยังไงฮะพอเราตีไป
3: ก็ร้องไห้อ่ะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือน้องเป็นคนมาแย่งของของเขาแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยคว้างออกมา
1: โยนออกมาเราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์นั้นก็ตีลูกไป
4: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นภาพสุดท้ายเนา
3: ะ
4: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถ
0: ู
4: ก
0: เขาไม่ได้ผิด
4: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะฉะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะแล้วก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
0: นี่ล้างแค้นแค้น
5: ต้องชำระว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือคอยดูเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันอาจจะเป็นวิธีที่ดี
1: ปรองดองมีการปรองดอง
5: สมานฉันท์นะคะลูกครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัทและน้องนนท์ค่ะ
6: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
7: นนท์ชื่อเล่นชื่อนัทค่ะ
8: น้องนัทเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนท์เนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
6: น้องนนท์ชอบแกล้งนัทเปล่า
7: ชอบ
6: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
7: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มาทำอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
6: แล้วเราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
7: โกรธ
6: โกรธยังไงอะเวลาโกรธ
7: ตีหรือชกบ้างค
6: ่
7: ะ
6: จริงเปล่าทั้งนี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอะ
7: เจ็บ
6: เจ็บบ่เราชกคืนเปล่า
7: เดี๋ยวดูเขาเรียกว่ามวย
6: เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างไหมคะคุณพ่อ
8: โอ้โหมีทุกวันวันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีพี่แต่ว่าโอเคอ่ะก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
6: เวลาทะเลาะกันทำยังไงนะ
7: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
9: จากตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนเหรอคะ มาดูสิหัวพี่นัทโบโนมั้ยโอ้เป่าเพียง
7: เป่าเพียง
6: เวลาโกรธกันจะต้องดีกันต้องทำยังไงคุณแม่ให้หนูทำยังไงคะ
7: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกันให้ตีให้แบมือแล้วก็ตีให้แบมือ
6: ไหนทำยังไงไหนจะทำให้ดูหน่อย
7: ก็แบมือ
6: เอา
7: ไม่ตีหรอดีไปแล้ว
8: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะ กันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
5: จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
8: ตัวน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้แล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
6: แล้วถ้าน้องโกรธเรานัดต้องทำยังไง
7: กอด
9: ไหนโชว์สิ
7: อยากกอดนะแม
9: ่น้องนนท์รักพี่นัทไหมครับ
10: รักครับ
9: รักเท่าไหร่ครับ
10: รักเท่าเท่าเยอะ
9: แล้วน้องนัทล่ะคะ
11: เท่าท้องฟ้า
9: ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
11: ก็ทั้งโลกอะค
5: ่
11: ะ
5: แล้วก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
9: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: น่ารักมากจริงครับอันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
1: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปันครับ
0: คุณพ่อเชิญครับ
2: จากประสบการณ์ที่ลูกทะเลาะกันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
0: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
2: ก็เลยตั้งกติกาไว้4ข้อ
0: ครับ
2: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
0: อขอรอ
2: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
2: เวลาลูกทะเลาะกันก็จะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดนะครับ
0: อ๋อนี่ฮะ
3: อุ๊ยดีมากเลย
0: มีกฎนี้เลยที่กฎนี้
3: เลยคุณพ่อชอบมากเลยค่ะ
1: สอนลูกให้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
3: โอ้อาจารย์เปิ้ลคะจากวิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
4: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คำตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเองส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอานะฉันไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทำให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคำว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านแต่ละบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาและกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบางครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ้ออันนี้คือแบบไหนแล้วเด็กเขาจะรู้บางทีแล้วเมื่อบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนุ่มเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่เขาขอโทษแล้วเนาะถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะคะหรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้หนูอยากจะเล่นของมาเอาของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้น้องเขามาขอหนูก่อนหรือหนูก่อนที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนนะ อันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกนานลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
3: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะคุณผู้ชมคะยุทธวิธีการเล่น
0: เล่นครับ
3: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
4: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยกันตกแต่งภาพนี้ร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจำได้ถึงความรู้สึกว่าเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์ านหนูจำได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าและขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะจะเป็นการวาดรูปก็ได
3: ้
4: การใช้สติกเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
3: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามทีละครอบครัวดีกว่านะคะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
0: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามอ้าวคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
5: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนจำได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูก
0: อ
5: ายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
0: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับแม่จำละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของ

0: เราครับน้องเปาเปากับน้องปันปันนี่ครับ
1: เป็นลูกงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะน้องเปาเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้องเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกๆก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
2: โอ้ย
0: ได้เหรียญทองได้ยินเสียงเชียร์ของน้องฮึบตึงปึ๊ดเลยพลังมาเลย
2: น่ารักมากมาก
3: วันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
0: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มาก
2: น่ารักมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
4: เป็นเจ้าเขาปั้นธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะกันใช่ไหมลูกแต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังอยู่หลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนี้ไว้นะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
0: โอ้โห
2: โ
0: อ้
2: ยน่ารักมาก
0: อยากขี่หลังป้าน้องทีโอกับน้องกระปุกครับ
5: ทุกเช้าทีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทีโอได้ปั่นเล่นกับน้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทีโอก็ไปตามหาล้อให้น้องทีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้สองล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
0: วิกฤตเป็นโอกาส
2: มาถึงนี่ครับอีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
0: น้องเซเลนกับน้องเซมิมี่
6: จำได้ไหมลูกเซเลนเซมิมี่วันนั้นที่น้องเซมิมี่หนาวป้าป๊าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป๊าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป๊าป้าป๊าถามว่าหนูหนาวเหรอหนูบอกหนาวป้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป๊าจำได้ไหมลูก
2: น่ารักมากมาก
0: ขอบคุณ
2: นี่ค่ะอาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราอีกบ้าง
7: มันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ขณะที่พูดไปเราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขณะเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดนะคะหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูก2คนแล้วลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้ง2คนรักกัน
2: นะคะ
0: ค
2: เอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะคุยบ้างนะคะเช่นเคยเราจะมีสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
0: อืมใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
2: นะคะ
7: ค่ะสิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยนี่เราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขาหรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอกได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นในเรื่องของข้อดีเพราะฉะนั้นการพูดฝึกพูดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่จะให้น้องอ่ะน้องทำยังไงนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งของพ่อของแม่ค่ะทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็มีคำพูดตรงนี้มันจะช่วยมากๆเลยทำให้เขารู้สึกดีกับการที่ได้ให้เช่นเดียวกันนะคะ
2: ทีนี้อะไรบ้างที่เราควรระวัง
0: ประโยคแรกนะครับห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้อง
2: oh.
0: นี่ครับเรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
6: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
0: ครับ
6: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
0: ครับ
6: เรื่องการเถียงวาจาการกระทําพอพ่อแม่ดุว่าเขาเปรียบเทียบผมไม่เหมือนพี่เลยอะไรประมาณนี้ครับพูดทำนองว่าผม ดีแล้วส่วนน้องเนี่ยทำผิดตลอด
0: อ๋อคือพูดชมเราแล้วก็ไปว่าน้องเปรียบเทียบกัน
6: ใช่ทางผ

0: มเองก็ไม่สบายครอบครัวมาผมก็ยังไม่สบายใจ
1: นี่นี่เราเป็นลูกเป็นคนที่โดนชม
0: ใช่ครับ
1: เรารู้สึกไม่สบายใจเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วน้องเราที่โดนเปรียบเทียบจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
0: น้องครับบางทีผมก็แอบเห็นน้องร้องไห
2: ้
0: ความรู้สึกของคนถูกว่าครับ
1: ครับ
0: แต่ผมว่าหนักสุดคือพ่อแม่เปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รักเขาน้อยกว่า
2: น้อยกว่า
1: ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
0: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
2: ความรู้สึกมันไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
3: มันเหมือนกับว่าวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ยงานเข้าซะง
1: ั้นยกไปเปรียบเทียบ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
1: ค
3: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนึ่งเด็กจะเกิดความน้อยใจรู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากจะเอาชนะนะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะคืออยากจะให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขาฟังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอย่างสมมติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อยดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี
2: ้
3: แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
1: อ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับแม่ครับ
4: ค่ะก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห
2: ้ค่ะ
4: เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
1: ตีเลยเหรอครับแม่
4: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
1: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
4: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
1: แม่ขอโทษลูกไปนะ
4: ใช่ก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กอดกัน
2: แฮปปี้เอนดิ้ง
1: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอโทษลูกแล้วก็กอดกันครับ
3: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่อนยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ไรๆอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่าเราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าให้อภัยหรือว่ามีในเรื่องของการใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะ
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
1: บวกกันไว
2: ้บวกกันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันก็จะไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมได้ง่ายด้วยนะคะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างนะคะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
5: ใช่ค่ะเพราะว่าทำให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
2: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่านอันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
5: มีศิลปะอีกแล้วล่ะที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันและกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได
1: ้
5: ที่เขาอาจจะทะเลาะกัน

0: แล้วเขาก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชดภัยกันแล้วแล้วเขาก็สามารถปรับมังกรร้ายได้อะไรที่เขาประทับใจ
1: ก็
0: สร้างเรื่องราวไปนะคะแล้วก็ให้เด็กวาดวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ลูกเนี่ยค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบนึงจากการวาดมันเป็นลักษณะของ2มิติแล้วอาจจะทำได้อีกอย่างก็คือทำเป็น3มิติเลย
1: ปั้นเลยนี
2: ่
0: ปั้นเลย
2: น้ำมันคิดถึงเน
0: า
2: ะ
0: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาลายคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นรูปหมีอันนี้เดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นลิงอะไรต่างๆ
1: แต่จินตนาการของเด็ก
0: ใช่เนี่ยก็จะได้เป็นรูปปั้นออกมาแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องระหว่างปั้นไปก็เดี๋ยวช่วยกันสิลูกช่วยกันยังไงเดี๋ยวสีไหนดีลูกหยิบให้พี่เขาสิหยิบให้น้องเขาสิซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้กิจกรรมโอ้โหไหนๆสองคนที่ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยลูกภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาของการใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
2: ้คราวนี้เรามาด
1: ูพ่อแม่บ้าง
2: ครอบครัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
3: ค่ะอันนี้ของพี่โอ้ค่ะแล้วก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันคนพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้องก็จะถนัดเรื่องของศิลปะค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดค่ะ
2: ครับนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบครับ
0: เพราะเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งศิลปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
1: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
2: ใช่แล้วครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
1: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
2: พ่อแม่สู้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชวนนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: วิทย์ดีตึกลมนี้จะพาเธอไปที่แสนไกล
1: ล่องลอยไปอยู่บนห้วงอวกาศบนยานที่แสนจะปลอดภัย
0: ไม่มีแรงโน้มถ่วงซีโร่กราวิตี้ออกซิเจนก็ไม่มีจะหายใจยังไง

0: ความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3สองหนึ่งคำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จักและเข้าใจมุมมองความคิดของวัยรุ่นครับเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยที่ต่างกันและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมจะเป็นใครนั้นและเรื่องราวของเขาเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากัน

ครับสวัสดีครับชื่อธนัททางธนทรัพย์อายุ22ปีครับตอนเข้าเรียนปี1เนี่ยผมก็ต้องเรียนถ่ายภาพก็ต้องซื้อกล้องและทีนี้คุณพ่อเห็นว่าเออมีลูกมีกล้องแล้วก็อยากให้ถ่ายคุณพ่อเพื่อที่จะเอารูปตัวเองเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นถ่ายแบบแฟชั่นครับ

0: ูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได
1: ้ส่วนมากผมจะชอบถ่ายแบบแอคที่มันเป็นธรรมชาติของคนคนนั้นมากกว่ามันจะมันจะไม่ดูฝืน
0: คือไม่ต้องโพสอะไรมากมาย
1: ใช่ใช่มันจะดูธรรมชาติอะไรอย่างเง
0: ี้ยปกติถ่ายแนวไหน
2: ก็ถ่ายพวกถ้าปกติแบบส่วนใหญ่เลยก็จะถ่ายพวกแฟชั่นพอร์เทรตอะไรอย่างนี้ครับ
0: พอร์เทรตแฟชั่นเหมือนที่ถ่ายตะกี้ถูกปะ
2: ใช่ๆครับ
0: มีอย่างอื่นบ้างนอกจากแฟชั่นพอร์เทรต
2: ก็จะมีถ่ายพวกสติลไลฟ์สติลไลฟ์ก็คือพวก
0: สติลไลฟ์เหรอ
2: สิ่งของต่างๆอย่างเช่นกล้องเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับ
0: ถ่ายรูปเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงเหรอทำไมเราถึงมาสนใจถ่ายรูปขึ้นมา
2: สนใจถ่ายรูปขึ้นมาใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่ง
0: ครับ
2: คือเขาต้องบังคับให้เด็กเรียนถ่ายภาพก็เลยต้อง
0: ถ่ายเราเรียนอะไรนะ
2: ฟิล์มครับ
0: เราเรียนฟิล์มภาพยนตร์ก็ตรงสายเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับเขาก็บังคับให้ถ่ายรูปเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการเรียนฟิล์มทีนี้ก็มันก็ต้องมีการซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยซื้อกล้องมาแล้วก็มันก็ได้ถ่ายเรื่อยๆก็ชอบ
0: การถ่ายรูปมันดียังไงครับมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง
2: ก็ฝึกเรื่องสมาธิฝึกนิสัยเราให้ใจเย็น
0: ครับ
2: การถ่ายรูปแบบมันก็ฝึกศิลปะไปในตัวใช่การวางเฟรมการแบบเล่าเรื่องด้วยภาพ
0: ครับแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่เอาตรงนะที่เนี่ยพี่ไม่เคยมาเลย
2: ไม่เคยมาน
0: ี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาพอมาแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับสถานที่ต่างๆทำไมถึงเลือกที่นี่ครับ
2: ผมก็เพิ่งมาช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็พวกงานศิลปะที่จัดเป็น exhibition
0: เขาเคยจัดที่นี่เหรอ
2: ครับใช่ใช่
0: ทั้งถนนนี่เลยเหรอทั้งหมด
2: ใช่ครับเขาจัดเป็นรูทแบบจัดเป็นแสงไฟเอาไฟมาประดิษฐ์ให้มันเป็นแบบศิลปะด้วยธรรมชาติของโครงสร้างมันนะมันก็ดูสวยมันมีเสน่ห์อยู่แล้ว
0: ครับ
2: ก็เลยชอบมาถ่ายก็หลังจากงานนั้นก็มาถ่ายอีกเรื่อยๆครับแล้วเสน่ห์อีกเรื่องนึงก็คือเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนก็จะเป็นแบบคนจีนเก่าเก่าแก่ที่มาตั้งหลักตั้งฐานทำอาชีพตรงนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ทั้งหมดนี่เลยเหรอ
2: ก็ทั้งหมดครับแต่ก็จะมีแบบรุ่นลูกรุ่นหลังก็จะน้อยลงครับ
0: คือวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ชอบส่วนใหญ่นะก็ไม่ค่อยได้ชอบของเก่าหรืออะไรเก่าๆเท่าไหร่ทำไมแล้วชอบของเก่าครับ
2: ก็เรื่องเสน่ห์ของมันนี่แหละครับมันเหมือนเป็นทามแมชชีนอย่างนึงนะที่แบบทำให้เราได้เห็นว่ายุคสมัยนึงของประเทศไทยหรือว่าส่วนนึงของบริเวณเนี่ยมันเคยมีตึกราวบ้านช่องแบบนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังไงเดียผมชอบอะเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นของเก่ามันแบบเอ้ยเมื่อก่อนมีแบบนี้อะไรเงี้ย
0: ถามรู้ว่าสนใจเพราะว่าปกติแล้ววัยรุ่นก็จะชอบอะไรที่โมเดิร์นถูกป่ะล่ะอะไรที่ใหม่ๆไฮเทคอะไรเงี้ยแต่เรานานๆที่จะเจอสักคนนึงที่ชอบแบบของเก่าๆหรือชอบมาดูอะไรที่เป็นตึกราวบ้านช่องของเก่า
2: ๆใช่ๆครับ
0: นี่ครับธนัดเด็กวัยรุ่นคนนึงที่หลงใหลการถ่ายรูปเช่นเดียวกับวัยรุ่นทั่วๆไปแต่สิ่งที่ทำให้เราอยากรู้จักวัยรุ่นคนนี้ก็คือภาพถ่ายของเขานี่คือรูปของคุณลุงองอาจซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องธนัดการถ่ายภาพไม่ได้แค่เล่าเรื่องราวแต่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนสองวัยเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนช่วงหน้าครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากันกับรายการเจนไว

0: ตอนนี้เราก็เดินมาสุดซอยเลยทีเดียวนี่คือที่ไหนครับเนี่ย
1: นี่เขาเรียกว่าโซนแห่งไทยครับ
0: โซนแห่งไทย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องมาที่นี่ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของที่นี่เลยคร
0: ับ ในโซนตลาดน้อยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับโซนแห่งไทยเนี่ยคือเป็นคฤหาสน์จีนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ตั้งเอาไว้เพื่อการค้าขายจริงๆข้างหน้าเนี่ยเป็นติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน
0: ี่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาจริงปะโอ้
1: ครับ
0: ตอนนี้
1: เอาไว้ค้าขาย
0: ใช่ครับเมืองหมดแล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นคาเฟ่แล้วก็โรงเรียนสอนดำน้ำ
0: ข้างในต้องสวยมากแน่
1: ใช่ข้างในก็ยังคงเก่าไว้อยู
0: ่อ๋อคือเขาก็ยังรักษาความ
1: ใช่
0: คลาสสิกเอาไว้โอเคงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้างในกันไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคครับตามมาเลยครับ
1: โดยส่วนตัวผมอ่ะก็ชอบพวกโรงหนัง standalone ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นโรงหนังสกาล่าแบบเนี้ยครับที่เป็นโรงหนังเดี่ยว อะไรเงี้ยซึ่งทั่วประเทศมันก็จะมีโรงหนัง standalone หมดแต่มันจะโดนทุบทิ้งไปเยอะมากแล้วเพราะว่าเขาเลิกกิจการมันก็เหลือแค่ภาพถ่ายให้เราได้เห็นแค่นั้นการที่ไปโรงหนังสกาล่าทุกครั้งครับผมก็จะรู้สึกชอบมีความสุขมากที่ได้เห็นว่าสถาปัตยกรรมเก่าๆอะไรเงี้ยครับการมาที่นี่ก็เหมือนกันได้เห็นว่าวิถีโบราณเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีเสน่ห์ด้วยครับ
0: ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วรู้มาอย่างหนึ่งคือว่าเราอ่ะเอาคุณพ่อมาเป็นแบบด้วยใช่ปะ
1: อ๋อใช่ครับใช่อันนั้นจริงๆอ่ะคุณพ่อขอให้ผมถ่ายด้วยคือเขาชอบเป็นคนที่ชอบแต่งตัว
0: เอาเหรอ
1: ใช่ครับเขาก็เลยขอให้ลูกเนี่ยถ่ายรูปให้เขาหน่อย
0: เขาเป็นคนขอให้เราถ
1: ่
0: ายร
1: ู
0: ป
1: ใช่ใช่เพื่อที่จะเอารูปเนี่ยไปอวดเพื่อนในกรุ๊ปไลน
0: ์อ๋อแค่นั้นเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่จุดเริ่มต้นมันแค่นั้นเองครับ
0: อ๋อแล้วหลังจากถ่ายโปรไฟล์แล้วก็เอารูปไปโพสต์โชว์เพื่อนๆไงกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ดีครับดีมากแล้วก็เริ่มทำให้เราไปอยู่ในกลุ่มตลาดอีกกลุ่มตลาดนึงที่แบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ทำให้พี่ดีไซเนอร์คนหนึ่งครับเขาก็ชวนพ่อคุณพ่อเนี่ยไปเดินแบบ
0: จริงปะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นคุณพ่ออยู่เท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นน่าจะอยู่66หรือ67
0: โอ้โหคุณพ่อเฟี้ยวมากตอนที่คุณพ่อเห็นรูปคุณพ่อรู้สึกไงครับ
1: เขาก็ชอบเขาชอบ
0: แล้วเขาก็เป็นคนขอเองเลยว่าแบบอยากถ่ายต่อ
1: ใช่
0: จริงป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยแปลว่าผมคิดว่าเขามานานแล้วแค่ว่าเขาไม่มีคนถ่ายให้เฉย
1: ประมาณนั้นครับ
0: เรากับคุณพ่ออายุห่างกันแค่ไหนครับ
1: ก็คุณพ่อ60กว่าก็น่าจะประมาณ40กว่าปีเลยครับซึ่งถือว่าห่างกันมาก
0: ห่างกันมากๆมันเป็นช่วงคนละยุคกันเลยจริงๆ
1: ใช่เพราะว่าคุณพ่อมีผมช้าด้วย
0: ใช่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายรูปเนี่ยเราสนิทคุณพ่อหรือยัง
1: ก่อนที่จะเริ่มถ่ายก็สนิทกันประมาณหนึ่ง
0: ประมาณหนึ่ง
1: ก็ไปเที่ยวเล่นดูหนังอะไรด้วยกัน อยู่แล้วครับแต่พอเริ่มทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยก็สนิทเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าได้ใช้เวลาแบบทำกิจกรรมด้วยกัน
0: คือปกติแล้วเนี่ยแบบคุณพ่อกับลูกส่วนใหญ่นะเท่าที
1: ่
0: เจอมาจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าช่วงอายุมันห่างกันมากเราคิดยังไงกับประเด็นนี
1: ้ผมคิดว่ากิจกรรมบางกิจกรรมที่วัยรุ่นทำเนี่ย มันอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบทำอะไรแบบเนี้ยอาจจะชอบทำอย่างอื่นซึ่งวัยรุ่นก็อาจจะไม่ชอบอย่างนู้น อะไรเงี้ยแต่บังเอิญที่คุณพ่อกับผมเนี่ยชอบทำอะไรแบบนี้ด้วยกันอยู่แล้วมันก็ทำให้มันแบบเราคลิกกันอะ
0: แปลว่าหลังจากเริ่มถ่ายรูปก็สนิทคุณพ่อมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ได้คุยอะไรกับคุณพ่อมากขึ้นถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: นอกจากกิจกรรมถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมอื่นคุณพ่อบ้างไหม
1: ก็มีนะผมก็พยายามหากิจกรรมอย่างอื่นให้คุณพ่อทำเน
0: ี
1: ่ยโยนโบลิ่งแบบเนี้ยเขาไม่เคยโยนผมก็บังคับให้เขาไปโยนโบลิ่งหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีแบบเล่นเกมตู้แบบพวกตู้อาร์เคดตู้เกมอาร์เคดนะครับที่มาบุญคลองอะไรเงี้ยก็ให้เขาเล่นอะไร
0: พาเขาไปเล่น
1: ใช่ใช่ครับก็พยายามหากิจกรรมที่เขาไม่เคยทำแล้วก็ไปหาแบบสถานที่ที่เขายังไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมเราถึงคิดอยากทำแบบนั้นนะครับ
1: เพราะว่าเราคิดว่าเขาก็อายุมากแล้วเขาก็ควรที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทำในช่วงแบบชีวิตสุดท้ายของเขาอะครับ อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ควรที่จะให้เขาได้ทำให้เขาได้เปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มีคนเคยบอกว่าความสูงมักผ่านไปเร็ว

0: ความจริงข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าเราหรือใครๆก็คงหลีกเลี่ยงมันไปไม่ได้วันนี้คุณลุงองอาจได้จากน้องธนัทไปแล้วแน่นอนว่าความเสียใจคงมีอยู่แต่เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณโอกาสที่ได้ใช้เวลาดีๆและได้ทำอะไรร่วมกันตอนนั้นน่ะถ้าคุณพ่อมาชวนเราไปถ่ายรูปแล้วเราปฏิเสธเข้าไปอย่างเงี้ยคิดว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงครับ
1: จริงๆตอนนู้นผมก็มีปฏิเสธเขาไปแล้วครั้งสองครั้งอะไรอย่างนี้ครับพอมาคิดอีกทีเอ้ยเราก็ไปถ่ายคนอื่นได้ทำไมเราจะถ่ายกับพ่อไม่ได้ก็ถ่ายพ่อไปถ้าเราปฏิเสธแล้วไม่ถ่ายตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเสียดายถ้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขาเนี่ยก็รู้สึกเสียดายมาก
0: ๆก็อยากจะให้ธนัทเนี่ยให้คำแนะนำหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มยังไงในการแบบเข้าหาผู้ใหญ่เราคิดว่าเรามีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้าง
1: ปัญหามันจริงๆคือการเฉยชาและความชินแบบเราก็เคยทำแบบนี้อยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ก็อย่าลืมครับว่าเขาอาจจะไปวันไหนก็ได
0: ้ครับ
1: ก็เลยคิดว่าเออเราควรที่จะแบบเริ่มทำเริ่มหากิจกรรมเริ่มคุยกับเขาหาอะไรที่แบบสนุกทำด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันควรเริ่มทำในแต่วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็ได้ครับ
0: เวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีอย่างจำกัดอย่าปล่อยให้วัยที่ต่างกันทำให้สังคมห่างกันช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเพื่อทำให้เราเข้าใจกับปัญหานี้รวมทั้งคำแนะนำที่ทำให้คนต่างวัยหันหน้าเข้าหากัน

0: สวัสดีครับคุณหมอโอครับมีต้อนรับเข้าสู่รายการเจนวัยครั้งหนึ่งนะครับผมคุณหมอโอครับต่างวัยต่างอายุกันเนี่ยความสัมพันธ์มีผลไหมครับ
1: มีนะเพราะว่าเติบโตมาคนละยุคความเชื่อคนละแบบเนาะแบบอย่างปู่ย่าตายายเงี้ยก็จะมีวิธีคิดแบบนึงนะมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องกฎระเบียบสำคัญเรื่องยึดถือเรื่องบางอย่างหลักบางอย่างเขาว่ามาโบราณบอกอะไรมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อแต่ละวัยเนี่ยมันก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะพ่อแม่ที่เป็น Gen X อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่อง work life balance แต่ว่าไปคุยกับเด็กยุคใหม่อย่างเงี้ยสมัยก่อนพ่อแม่เจนเอ็กก็จะต้องอาชีพก็จะต้องเป็นอาชีพที่แบบมีความมั่นคงแม้เลือกหมอทนายวิศวะอะไรเงี้ยเด็กยุคใหม่นี้ไม่ละไม่มองแล้วว่าต้องเป็นอย่างไรก็จะแบบมองอาชีพที่มันฟรีแลนซ์ทำได้ใช้ความสามารถคือมันเป็นเรื่องของการที่เติบโตมากับการอยู่คนละยุคมันก็เลยมีความเชื่อที่ยึดคนละแบบนะยึดถือคนละแบบเชื่อคนละอย่างการที่เรายึดว่าหลักคิดของเราถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สื่อสารกับอีกคนหนึ่งแบบไม่รู้เรื่อง อย่างพ่อแม่บอกว่าต้องผมต้องแบบถูกระเบียบทรงนักเรียนเงี้ยลูกถามว่าทำไมต้องทรงนักเรียนเงี้ยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องละเพราะฉะนั้นจริงอันนั้นน่ะเป็นส่วนหนึ่งคือความคิดเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคือทักษะของการสื่อสารเนี่ยสำคัญคือพ่อแม่เนี่ยจะชอบเข้าใจว่าจะคุยยังไงให้ลูกวัยรุ่นฟังแต่จริงๆแล้วคีย์เวิร์ดของมันจริงๆคือฟังยังไงให้เป็นกับลูกวัยรุ่นมากกว่ามันจะเจอปัญหาที่แบบเด็กวัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยฟังเพราะว่าพ่อแม่จ้องจะพูดจริงๆมันไม่ใช่วัยที่เราจะสอนอะไรเขาได้เยอะแล้วมันวัยอย่างการช่วยเขาคิดก็ฟังเขาเยอะๆถึงจะช่วยเขาคิดได้ว่าเขาคิดยังไงเขามีอะไรที่เขาต้องเติมเต็มมีอะไรที่เขายังขาดไปมีอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าพ่อแม่มักจะจ้องสอนจ้องพูดยิ่งอยู่ในยุคที่แบบมันน่ากลัวมากขึ้นในสายตาพ่อแม่เนาะเดี๋ยวมันก็น่ากลัวไปหมดเลยอ่ะ
0: อินเทอร์เน็ตอะไร
1: อินเทอร์เน็ตลูกจะเจอใครอะไรโหยมันมีสิ่งที่แบบลุมเราเข้ามาในตัวลูกเนี่ยเยอะมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเพราะฉะนั้นพอรู้สึกกลัวเยอะก็สอนเยอะสอนเยอะก็ยิ่งไม่ฟังมันก็เลยเป็นการสื่อสารของแบบพ่อแม่กับลูกที่เป็นปัญหามากเลยคือการไม่ค่อยฟังกันนี่แหละ
0: แล้วเราจะมีวิธีแก้กับมันยังไงได้บ้างครับ
1: คือพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าการฟังนี่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆของการสื่อสารเนาะแล้วพ่อแม่ชอบหลายคนก็เข้าใจว่าแต่งฟังลูกนะไม่รู้ตัวแต่งไม่ฟังคือว่าไม่ทุกคนจะบอกเลยว่าฟังแต่มันฟังแบบนี้ท็อปแท็บแม่วันนี้ผมทะเลาะกับเพื่อนมาด้วยมันก็จะฟังแบบ
0: แล้วทะเลาะกับเพื่อนมา
1: แล้วเราไปทำอะไรเขาก่อนนะเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กมันไม่รู้สึกว่าถูกฟังนะหรืออย่าไปยอมเขาสิจะยอมให้เขาแกล้งทำไมอ่ะ
0: แล้วคนพูดยังไงครับถ้าลูกว่าทะเลาะกับเพื่อนมาหนูรู้สึกยังไงถามความรู้สึกเขา
1: คือจริงๆอ่ะเขา

0: ว่าการฟังนี่มันมีสี่ระดับฟังแบบผ่านหูเฉย
1: ๆ
0: ผ่านหูก็โอเคอะไรเงี้ยคือแค่ฟังได้ยินอีกอันนึงคือผ่านหัวอย่างเช่นเนี่ยลูกบอกว่าเพื่อนแกล้งมาเงี้ยฟังผ่านความคิดก็คือทำไมไม่สู้กลับไปทำอะไรก็ก่อนเปล่านี่คือฟังผ่านหัวแต่จริงเราอยากให้พ่อแม่ฝึกฟังให้ผ่านใจให้เป็นผ่านใจคือมันผ่านความรู้สึกลูกรู้สึกยังไงอะลูกเจ็บตรงไหนอะเปล่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้แม่ฟังเนี่ยอันนี้มันคือฟังผ่านใจผ่านเข้าไปในความรู้สึกของลูกบางทีลูกแบบสื่อสารด้วยความรู้สึกแบบหนึ่งแต่พ่อแม่ฟังด้วยหัวมันก็ฟังกันคนละแบบแม่เนี่ยเพื่อนหนูมีแฟนด้วยนะเนี่ยหันกลับมาอย่าเพิ่งลิใช่ไหมยังโต
1: มีนะอะไร
0: มันยังไม่ทันฟังเลยว่าลูกรู้สึกยังไงอ่ะลูกถึงมาเล่า
1: แล้ว
0: มันมันทวนจะถามแล้วล้อแล้วหนูรู้สึกไงอ่ะลูกเพื่อนมีแฟนมันอาจจะต่อยอดไปเยอะมากหนูอิจฉามากเลยอ่ะแม่ทำไมหนูไม่มีกูมันก็เป็นอีกคนละเรื่องออกมาแต่พ่อแม่ชอบแบบชอบสอนตัดบทสอนแก้ปัญหาให้ทำอย่างนั้นสิฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้เงี้ย
1: เหมือนเอาสิ่งที่ตัวเองเคยเจอมาเป็นบรรทัดฐาน
0: การฟังที่เราอยากพ่อแม่เข้าไปลึกที่สุดคือการฟังผ่านเข้าไปถึงความต้องการเขาต้องการอะไรนะเขาถึงสื่อสารกับเราด้วยคำพูดเนี่ยเมื่อเข้าใจความต้องการแล้วความต้องการนี้มันถูกเติมเต็มได้แหละมันถึงจะเปลี่ยนแปลง
2: คุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเปิดใจฟังคือพูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบหัวโบราณอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้เขาคือไม่ปิดกั้นยังไงดีกว่า
1: ถือว่าโชคดีนะ
0: คือพ่อแม่พัฒนาได้นะเรื่องนี้เราอย่าไปคิดว่าเราโตมายังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเงี้ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็โตมากับปู่ย่าตายายที่ไม่เคยฟังสั่งอย่างเดียวบอกให้ทำอะไรควบคุมชีวิตสมัยก่อนแล้วโลกมันก็แคบอะบอกให้ทำอย่างนี้มันก็เดินไปทางนี้มันไม่มีทางอื่นให้เดินเดี๋ยวนี้เปิดไปเข้าไปในมือถืออย่างเดียวมันเจอทางรู้กี่ร้อยล้านทางแต่มันจะเลือกทางไหนที่จะปลอดภัยที่จะดีกับชีวิตอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผ่านการควบคุมอีกต่อไปอ่ะมันผ่านการฝึกวิธีคิดและการฝึกวิธีคิดมันไม่ผ่านการสั่งเวลาถูกสั่งนี่ไม่ได้คิด
1: ไม่อยากคิดแน่นอนถ้าถูกสั่ง
0: ถูกไหมมันไม่ได้คิดหรอกหยิบแก้วให้พี่หน่อยเงี้ยแทบไม่คิดเลย
1: ก็หยิบ
0: คือแบบถ้าพี่ถ้าพี่ทำพี่หิวน้ำอ่ะ
1: ก็ไปเอาให้ไหมอะไร
0: แทบเริ่มได้คิดถูกไหมพี่หิวน้ำอ่ะทำไงดีอ่ะอาจารย์โอ้นี่แก้วนี้ก่อนไหมครับหรือเดี๋ยวผมสั่งให้มันคือมันจะเริ่มแบบฝึกวิธีคิดจากการตั้งคำถาม
1: แล้วครอบครัวที่เขามีปัญหานี่อยู่วัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะพูดแหละแต่เขาไม่พูดไม่คุยอย่างเงี้ย มันควรทำยังไงครับตรงนี
0: ้ก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจพ่อแม่เนาะคือเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเป็นแบบเนี้ย มันมีปัญหากับลูกทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ดีเขารู้แต่ว่าเขาคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ไม่รู้หรอกมันเกิดจากตัวเขาด้วยส่วนนึงเกิดจากสังคมที่มันเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งเนาะมันก็ทำความเข้าใจเขาอะเนาะมองเราเองก็มีหน้าที่มองลงไปให้ลึกถึงสิ่งที่มันอยู่ข้างในเหมือนกันไม่ว่าเขาจะพูดเยอะบนนะคอยสอนอะไรเงี้ยแต่มองไปลึกข้างในจริงๆอะมันคือความรักเลยอะมันมีความรักมันมีความหวังดีเพราะฉะนั้นถ้ามองกันแบบผ่านข้างนอกให้ได้เห็นข้างในเนี่ยจริงมันจะพบเลยว่าเขาคนที่รักและหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะให้อภัยมากขึ้นอาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่มุมกับการเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกสิ่งที่เราต้องการเนาะแบบพ่อผมอยากให้พ่อฟังผมหน่อยพ่ออย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะผมจะเล่าอะไรฟังพ่อไม่พูดเน
1: า
0: ะพ่อไม่ถามพ่อไม่แย้งพ
1: ่อไม่สอนยากนะครับยากมากเลยนะครับวันนี้
0: เนี่ยได้ฝึกมันจะฟังกันจริงๆคือแบบไม่เวลาถามเยอะมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ไม่สิ่งที่เขาอยากเล่าอะใช่ปะ
1: ครับ
0: เวลาพ่อแม่ชอบเล่าแล้วแย่งซีนโอ้ยสมัยพ่อนี่ก็เคยคือแบบแย่งซีนไปละมันก็ไม่ได้พูดอ
1: ่
0: ะฝึกเนี่ยบอกพ่อเดี๋ยวผมอยากเล่าอะไรพ่อฟังหน่อยพ่อฟังแบบพ่อไม่ถามเยอะนะพ่อไม่แย่งซีนผมนะพ่อไม่เล่าถึงอดีตพ่อนะ
1: พ่อฟังหนูอย่างเดียว
0: พ่อฟังอย่างเดียวเลยนะพ่อฝึกฝึก
1: ที่น่าสนใจอยากไปใช้เลยตอนนี้อยากเอาไปใช้ดูแล้วถ้าเป็นปัญหาของครอบครัวที่เขาไม่คุยกันเลยแล้วก็พอเงียบก็ทะเลาะกันขึ้นมา
0: คือที่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไม่คุยปัญหามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
1: อ๋อคือไปถึงเรื่องความสัมพันธ์เลยที่ไม่ด
0: ีก็คนที่ไม่คุยกันมันก็คือคนที่ความสัมพันธ์มันไม่ดีคือมันก็ไม่อยู่ถึงจุดที่มันแบบอยากคุยกันเลยคือต่างคนต่างอยู่เนี่ยจะสงบกว่าเพราะคุยกันทีละพังคุยกันทีแล้วทะเลาะคุยกันทีละมีอารมณ์ใส่กันเนี้ยต่างคนก็จะต่างแบบไม่เอาก็ต้องกลับไปแก้เรื่องความสัมพันธ
2: ์ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็เป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันสมัยเมื่อก่อนนะครับก็คือเหมือนว่าเขากับพ่อเนี่ยเข้าใจผิดกันพ่อเขาก็มีทัศนคติกับ ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาพยายามทำสมมติเขาเตรียมสอบเงี้ยเขาก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยพอเขามาเห็นก็ว่าเอ้ยอ่านหนังสือเอาหน้าทำแบบอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบเอ้ยเขาก็ตั้งใจทำตรงนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลี่ยงที่จะไม่พูดอยู่อะไรเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่เพราะว่ามันก็คือเอาจริงนะหลายคนก็อยู่มาแบบรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นอะอยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันดีกว่าสำคัญเลยมันคือกลับมาดูเรื่องความสัมพันธ์ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเวลาดีๆที่เรามีต่อกันมันมีอยู่หรือเปล่าคือคนบางคนนี่หน้ายังไม่มองเลยอย่าว่าแต่พูดต่างเกิดเข้าพักเสร็จเข้าห้องอย่างเงี้ยเออมันก็ไปดูไอ้ความสัมพันธ์ดีๆเรามีเปล่าเวลาคุณภาพอะที่เราจะนั่งคุยกันปรึกษากันถามสารทุกข์สุขดิบกันวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้มันถูกดึงไปด้วยเรื่องอื่นไงที่กับคนต่างอยู่กับหน้าจอตัวเอง
1: คร
0: ับ แล้วมันก็มีความสุขในรูปแบบตัวเองมันก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรอยู่กันแบบไม่ต้องคุยกันมากก็ได้แต่จริงมันทำให้ตัวตนของแต่ละคนเนี่ยก็ค่อยๆทลายไปเรื่อยๆพ่อแม่เนี่ยตัวตนก็ลดลงลูกเองตัวตนก็ลดลง
1: ก็คือต้องหันเข้ามาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเงี้ยครับ
0: ก็เปิดอกคุยกันก่อนสำหรับบ้านที่มีปัญหาเนาะเปิดอกคุยกันเลยว่าเออวันนี้เราจะคุยกันตรงๆเนาะแต่แบบฟังกันไม่เถียงไม่แย้ง
1: ไม่เถียงไม่ทะเลาะ
0: เออไม่แย้งเลยขอให้ไม่เปิดอกพูดเลยว่าเรารู้สึกยังไงอะไรที่มันติดใจเราอะไรที่เราโกรธอะไรที่เราไม่ชอบลูกไปวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขาแนะนำให้มันมีเหมือนกับfamily talk อาทิตย์ละครั้ง
1: จริงเหรอครับโอ้ยไม่บ้านผมไม่มีนะ
0: ไม่มีคนไทย
1: คนไทย
0: บ้านไทยนี่แบบ เป็นพ่อแม่ talk ซะเยอะ มันมี family talk คือแบบเป็นเวลาที่เรารู้กันว่าอาทิตย์นึงเราจะมาเจอกันคุยว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์นึงเรารู้สึกว่าเราแบบอยากขอบคุณอะไรใครบ้าง
1: อ๋อน่าสนใจจังเลย
0: แล้วมีอะไรที่เราอยากรู้สึกว่าเราอยากบอกใครเรามีอะไรที่เราอยากให้ใครแบบพัฒนาตัวเองหรือช่วยดีขึ้นในเรื่องไหนเราต้องการความช่วยเหลืออะไรจากครอบครัวเหมือนกับเป็นเวทีที่แบบเหมือนกับเป็นพื้นที่ทำให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนกัน
1: ที่เหตุการณ์นี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเขามองว่าแบบผู้ใหญ่คือเด็กต้องตามผู้ใหญ่อย่างนี้ป่ะ
0: คือเราก็เลี้ยงดูกันด้วยวัฒนธรรมเชิงอำนาจ
1: ใช่มานานแล้ว
0: พ่อแม่มีอำนาจเหนือลูกพ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตลูกพ่อแม่เป็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้แบบบางทีพ่อแม่ก็คิดว่าบทบาทของตัวเองก็คือควบคุมทำให้เป็นไปตาม
1: ที่เราอยากให้เป็น
0: ที่เราอยากให้เป็นเนี่ยมันก็เลยทำให้เลี้ยงลูกมาแบบไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ถามลูกก็เขาก็ทำหน้าที่ส่วนที่เป็นพ่อแม่ทำมาหากินเอาเงินดูแลส่งเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมนุษย์เราต้องการดูแลเชิงจิตใจด้วยมีการใส่ใจความรู้สึกมีการรับฟังเวลามีปัญหามีการแบบคุยสารทุกข์สุขดิบอันนี้มันเป็นเรื่องของแคริ่งทางด้านจิตใจซึ่งบางทีมันก็ขาดไป
1: แล้วมันจะช้าไปไหมครับสำหรับสมมติว่าอ่ะถ้าผมกับพ่อแม่เนี่ยคุณแม่ 5-60 แล้วผมก็25แล้วมันช้าไปไหมกับการที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเริ่มคุยกัน
0: คือตอบนี้ก็ไม่มีอะไรที่สายไป
1: ครับ
0: สายไปก็คือเมื่อคนใดคนหนึ่งตายอ
1: ัน
0: นั้นสายไปเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันก็ไม่มีอะไรที่สายไปแต่บอกเลยว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งเริ่มยากคือสร้างความสัมพันธ์สร้างเวลาดีๆกับเด็กเนี่ยมันง่ายกว่าสร้างกับเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วไม่เขาถึงพยายามบอกว่าให้เลี้ยงลูกเล็กๆดีให้ดีให้เวลาเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่า10ปีก็ไปแล้วอะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสื่อไปอยู่กันหน้าจอเนี้ยเพราะฉะนั้นอยากจะไปสร้างสัมพันธ์ที่ดีตอนที่เขากำลังอยากจะแบบเติบโตด้วยตัวเองเรื่องที่มันไปตามธรรมชาติอะที่มันจะต้องโตด้วยตัวเองเป็นอิสระจากพ่อแม่เพื่อจะได้พัฒนาความเป็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยนั้นมันก็ต้องบอกงี้ว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งยาก
1: นะพี่มีคำถามมาขนาดที่หนึ่งครับ เห็นว่ามีคนดีเอ็มมาถามว่าเนี่ยเขาก็อยากทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนกันแต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มยังไงอะเราจะแนะนำได้บ้างไหม
2: คือที่เขาถามเข้ามาเนี่ยคือเขาอยากให้พ่อแม่เขาเป็นแบบให้เขาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
1: เขาถ่ายอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ใช่เขาอยากทำเหมือนผมกับพ่อเงี้ยแต่โดยที่ตัวบุคคลของพ่อแม่เขาเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงครับแต่ถ้าแนะนำก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมอื่นที่แบบว่าเขาชอบโดยการอะไรเงี้ยอย่างสมมุติพ่อแม่ชอบไปปั่นจักรยานแบบอะไรเงี้ยก็อาจจะจูนปรับจูนเข้าหาพ่อแม่เขาก็ไปปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยานกันไหมชอบปั่นจักรยานด้วยกัน
2: ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นครับ
0: คืออันนี้มันไม่ใช่แบบอยากทำกิจกรรมกับพ่อแม่ละคืออันนี้มันอยากให้พ่อแม่ทำกิจกรรมกับเราคือเราอยากถ่ายรูปพ่อก็ช่วยถ่ายหน่อยแต่บางคนไม่ได้เนเจอร์เขาไม่ได้ชอบถ่ายก็ทำอย่างที่ถนัดบอกนี่ดีก็คือ ดูว่าพ่อแม่ทำกิจกรรมอะไรและอะไรที่เราจอยได
2: ้ประมาณนั้นครับ
3: ผมเชื่อว่ามันไม่สายเกินไปครับที่เราจะเริ่มเข้าไปคุยกับครอบครัวของเรานะครับเราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปใช้ครอบครัวและทำเวลาให้มีค่าครับผมเชื่อว่าแกประหว่างวัยเนี่ยจะเล็กลงแน่นอนครับและวันนี้ครับรายการเจนวัยของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ผมและคุณหมอแล้วก็น้องคณะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกคนรับชมแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณมากเลยครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นเฮลิคอปเตอร์
1: เด็กๆจ๊ะวันนี้ให้เด็กๆไปทำการบ้านมาว่าแมลงต่างๆมีลักษณะนิสัยอย่างไรคนละ2-3ตัวก็พอจ้ะโอ้โหยยากยากหมูหยองไม่เคยคุยกับแมลงเลยอ่ะ ข้าสวยคิดว่าเรารีบกลับไปทำการบ้านกันดีกว่านะ
2: ดีเหมือนกันน่ะ
1: อ้าวดาวี่มาได้ไงเนี่ยกลับบ้านกันเถอะ
2: What is it?

0: cream cone. I C E C R E A M C O N E. Ice cream cone. An ice cream cone. Ice cream cones.
1: ขอสักอันได้มากำลังเครียดเลยอ่ะเธอสวยด้วยช็อกโกแลต3สตรอเบอรี่1ครับถึงยาดาวีสักทีอ๋อฮะว้าวโหยแบบนี้เขาสวยทำไม่ได้พวกเรามาดูนี่สิอะไรเหรอแม่เอก
2: เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของแมลงเป็นจำนวนมาก
1: สงสัยต้องรบกวนคุณยานให้พาไปซะแล้วโอ๊ยลืมไปเลยไอศกรีมของเขาสวยดาวี่นะดาวี่ไอศกรีมของเขาสวยอะสงสัยดาวี่แอบกินแน่ๆเลยคุณยานครับ
3: สวัสดีมีอะไรให้รับใช้จะไปซิ่งที่ไหนเหรอ
1: คือพวกเราอยากไปเกาะที่มีแมลงเยอะๆในทีวีเมื่อกี้นะครับ
4: เพื่อการบ้านของพวกเรานะคะ
3: รับทราบพร้อมเดินทาง
1: ว้าวว
3: ู้กลางปีกเหินฟ้าถึงแล้ว
1: What is it?

0: move.
1: โอ้ยโหถึงเกาะแล้วอ้าวหมูหยองขึ้นมาเร็วโอ้ยคุณยานขอที่จอดดีกว่านี้หน่อยนะครับ
2: รับทราบอ่าฮ่าพร้อมเดินทาง
1: ใช่ละคราวนี้แมลงอยู่ไหนอยู่ไหนค่อยๆสิหมูหยองเดี๋ยวแมลงบินหนีหมดหรอก
3: ไม่ค่อยเห็นมีแมลงเลยอ่ะ
4: อุ๊ย
1: อะไรเหรอดาวี
3: What is

0: insect. I N S E C T, insect. An insect. Insects.
1: นั่นพึ่งใช่ไหมอ่ะขอจับหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวหมูหยองพึ่งมีเหล็กในถ้าโดนเข้ามือบวมได้นะ
2: ข้าสวยว่าตัวนี้ดีกว่านะหมูหยองสวยดี
1: เฮ้ยระวังนะนั่นน่ะแมลงตอด
2: เฮ้ยชื่อตลกจังเลยอ่ะตัวนู้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได
3: ้ Be careful
1: ให้ระวังดาวี
2: ่ฮะผีเสื้อขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอ้โหสวยไม่เบาเลยอ่ะอ้าวคุณผีเสื้อไปไหนแล้วไม่เอกเมื่อกี้เขาสวยจะถ่ายรูปคุณผีเสื้อแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
1: ไม่เอกขอลองนะคุณแมลงปอนี่แหละเอาแล้วนะ1 2 3หายไปได้ไงอ่ะมีอะไรไม่รู้ว่าคุณแมลงปอไป
2: เฮ้ยนั่น What is it?

0: an iguana. I G U A N A, iguana. An iguana. Iguanas.
1: Huh? Ginga. 你来，这 Ginga 你没来啊？嘿，แมลงผู้น่าสงสาร，拿ไปเร็ว。นั่นนั่นขาเจ้า Ginga。
2: ก็จะมืดแล้วด้วยอ่ะลุยกันเลยอ้าวหมูหยองรอด้วยเอ้ยอ้าวหมูหยองเอ้ยมืดมืดมองไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อฮะดาวิมีไฟฉายดีเลยสว่างดี
3: ไงพวกจะคุยกันอีกนานมะ
1: เฮ้ยนั่นเจ้ากิ้งก่าคุณกิ้งก่าคืนพวกแมลงมาเดี๋ยวนี้
3: คืนอะไรกันเด็กน้อย
1: ก็คืนพวกคุณแมลงที่จับไปนะสิ
3: คืนไม่ได้หรอก
1: กินไปหมดแล้วเหรอโธ
3: ่ชพูดเบาๆก็ได้จริงอยู่มีพวกเราที่ชอบกินแมลงอยู่บ้างแต่ฉันก็กินผักนะ
4: แล้วแมลงอยู่ไหนล่ะครับ
1: นั่นสิอยู่ไหนหมดอ่ะ
3: นู่น
1: แล้วแมลงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
3: ก็ฉันเป็นคนพามาเองแหละกลัวว่าจะมีคนจับแมลงพวกนี้ไป
4: พวกเราไม่ได้มาจับไปหรอกครับ
1: ใช่ใช่เราจะมาทำการบ้านนะครับ
3: อ้าวเหรออยากรู้เรื่องอะไรล่ะถามฉันได้แล้วเด็กๆก็ถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกแมลงทั้งหลายโธ่ฉันก็คิดว่าพวกเธอจะมาจับแมลง
1: ข้าวสวยก็คิดว่าคุณกิ้งก่ากินพวกคุณแมลงหมดแล้ว
3: เอาแล้วไงลืมบอกไปพวกแมลงหลับอยู
1: ่เอ้ยแมลงเต็มไปหมดเลย
4: ผมว่าเรารีบออกไปดีกว่า
1: เฮ้ยรอดมาได้เรา
4: โอ้นั่นนั่นนั่นครับ
0: ว้าว amazing
1: หิ่งเฮ้ยแมลงหิ่งเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะคุณกิ้งก่าบอกว่าหิ่งห้อยจะมีแสงว้าวสวยจังเลย
0: วุ๊ปปี้วุ๊ปปี
1: ้แหมหลงคิดว่าคุณกิ้ง

0: โหดร้ายที่แท้ใจดีมากเลยนะคะคราวหน้าต้องดูให้ดีซะก่อนมองกันแค่ภายนอกไม่ได้ซะแล้ว
1: แต่ตอนนี้ผมว่าดึกแล้วกลับก็ดีกว่า

0: Good job!
1: What is it?

Island.

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
4: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
3: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
5: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
4: ต้นกล้าเป็นอะไร
3: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
5: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
4: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

กรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้เย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้เย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบ

0: ามีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เซฟตี้คิดส์เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
3: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: กลัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแก๊ปก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแก๊ปมาแลกกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบย่อยได้เป็นที่หนึ่งในห้องคุณแม่เลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกุ๊บค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหนล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะครับอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าที่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆเจ้านี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊บเองกำลังสอนสุดๆเลยค่ะคนเดียวที่จะหยุดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
2: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
3: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: แต่คุณแม่ก็มีจุดอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
3: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนหน้าย่นไปหมดแล้วนะครับ
4: ฮะจริงเหรอ
0: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
1: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
5: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
1: จริงหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะ ส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
5: เอ๊ว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
1: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
5: เอ๊ะอ้าวทางนี้เหรอ
1: คุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
6: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ท่านผอ.อยู่ไหนอะ
4: อยู่นี่ค่ะ
6: เว้ยไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
4: เอ๊ะรู้ว่าแก๊ปเกย
3: ขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
5: วันหลังแก๊ปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
4: ครับ
5: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนแล้วกัน
6: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
1: เอ๊ะคุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้ล่ะคะ
2: เออจริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
6: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอ่ะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
1: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้ไหมคะกึ๊กกับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
2: เป็นไอเดียที่ดีเลยละจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
3: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
2: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
3: ครับ
1: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วโรยเกลือตามวางชีสลองพื้นไว้ก่อนจากนั้น ก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่ชวนลันตาแล้วกันนะคะจากนั้นก็เลยชีสสุดท้ายให้ทั่วๆเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
6: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
1: แม่ขาขอพริกหยดที่หั่นแล้วด้วยสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินได
6: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
1: กึ๊บดีใจที่การทำอาหารของกึ๊บสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องกัสเองก็ได้บทเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนอันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: รุกุ๊กตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องแก๊ปจอมซนของกุ๊กตอนไม่ออกเลยล่ะค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องแก๊ปเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทานกันเลยค่ะ
2: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
1: ใช่ค่ะนี่คุณแม่ทอดปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตอนกุ๊กทอดทีไรป้าชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
3: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
1: ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะ
3: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
1: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจดลงไดอารี่ไว้ก่อนนะคะ
2: แก๊ปนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
4: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะอุ๊ยนี่ให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
3: แก๊ปจะวางหรือไม่วาง
4: ครับกินก็ได้ครับ
5: แก๊ปจ๊ะตอนตักปลาเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้
4: โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นมันก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอ่ะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
1: ่เอ้าไงมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
3: แก๊ปคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
4: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อยอร่อย
2: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป
4: เจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
3: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วมั้ยล่ะ
1: เป็นยังไงล่ะแก๊ปก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
4: โอ้ย
3: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
4: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลยอะ
2: ถ้างั้นเอางี้ต้องกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินลงไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยว
4: เ
2: ป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
4: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
5: งั้นเอางี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
1: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
5: ลองดูนะ
4: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
1: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำโตๆเลยเดี๋ยวนะใช้ขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
4: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
2: เย้ในที่สุดก็หลุดแล้ว
3: เฮ้ยถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
4: แต่ตอนนี้แก๊บอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังอ้อยอืดสุดๆอ้อยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแก๊บจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อันตรายที่สุด
2: อ้าวอ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊บความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊บเองต่างหากเพราะแก๊บประมาทเองไม่ดูกลางให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
3: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ
4: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
1: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินสุดของแก๊บเองก็ได้อร่อยสุดๆเลย
4: เอ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊บแก๊บก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
5: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
1: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักนึงเลยละค่ะนานๆทีจะได้เห็นน้องแก๊ปสำนึกแบบนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักที
4: อ๋อว้า
1: ความระมัดระวังนี่

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มาพบกับรายการดร.คิสกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาดูการทำงานของคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูว่าแต่เวชศาสตร์ฟื้นฟูคืออะไรเราตามน้องไวกิ้งไปหาคำตอบกันเลยครับ
1: สวัสดีครับผมน้องไวกิ้งครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอฟื้นฟูมีหน้าที่ทำอะไรครับ
2: หมอฟื้นฟูนะครับโรคก็คือตามชื่อเลยฟื้นฟูเราก็ต้องการที่จะฟื้นฟูให้คนไข้ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามกลับมาเพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ขาหักหรือปวดมาหลังจากถ้าเกิดสมมติคุณหมอผ่าตัดเขาผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอฟื้นฟูเนี่ยก็จะช่วยให้เขาปวดน้อยลงสามารถกลับมาเดินได้ปกติเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครที่มีภาวะเจ็บปวดหรือไม่สามารถเดินไม่สามารถทำอะไรได้หมอฟื้นฟูก็จะช่วยให้เขาเนี่ยกลับมาทำกิจกรรมนั้นๆได้มากที่สุด
1: ค่ะ
2: น้องไวกิ้งเคยปวดตรงไหนไหมลูก
1: เคยปวดแขนเหมือนมีอะไรกระตุกกระตุกตรงแขนเมื่อวานนะครับ
2: ก่อนอื่นมันก็ต้องมีการตรวจก่อนว่าเนี่ยตรงแขนเราเนี่ยปวดตรงไหนมีกดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรักษาดูว่าเป็นที่ตำแหน่งไหนถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็อาจจะต้องมายืดกล้ามเนื้อกันหรือว่ามาใช้ความร้อนอุปกรณ์ช่วยเนาะแล้วก็รักษาให้ดีขึ้น
1: แล้วคุณหมอต้องเริ่มตรวจจากส่วนไหนก่อนครับ
2: ก็นี่นะครับถ้าน้องไอ้กิ้งปวดแขนเนาะหมอก็เริ่มจากดูเลยเอ๊ะว่าแขนสองข้างเนี่ยมันเท่ากันไหมก็ถือว่าถ้าเกิดสมมติฝั่งนี้มีบวมก็ต้องดูว่าบวมตรงไหนเช่นน้องไอ้กิ้งเหยียดแขนมาอย่างนี้นะลูกแล้วก็เอาข้อมือลงมาเนาะเอามืออีกข้างนึงมากดลงนี่ช่วยกดลงมันก็จะตึงๆนิดนึงรู้สึกตึงๆตรงนี้ไหมลูก
1: ที่หมอรักษาใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมครับ
2: ครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยแล้วก็แบ่งเป็นหลายๆโรคเนาะถ้าเกิดเป็นแบบว่าปวดแขนมาอย่างเงี้ยครับก็ให้ยารักษาแล้วก็นัดมาดูอาการอีกทีนึงส่วนมากถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีปวดทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยนานนะครับก็คืออาจจะให้ยาแล้วกลับไปให้คนไข้ยืดเส้นเองที่บ้านทำท่าอะไรที่บ้านแล้วคนไข้ก็ค่อยกลับมาเจอคุณหมออีกทีนึง
1: แล้วคุณหมอมีอุปกรณ์การรักษาอะไรบ้างครับ
2: ก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ในการฟื้นฟูคนไข้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับน้องไวกิ้งอยากไปดูไหมเด
1: ี๋
2: ยวคุณหมอจะพาไปดูนะครับเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือต่างๆกันเนาะวันนี้คุณหมออนุญาตให้น้องไวกิ้งเป็นคุณหมอวันหนึ่งพร้อมไหมครับ
1: พร้อมทุกเมื่อครับ
2: ดีมากเลยมาเดี๋ยวเราใส่เสื้อกันเนาะ
0: ดูเหมือนน้องไวกิ้งของเราเริ่มจะสนใจการทำงานของหมอฟื้นฟูเข้าแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจรักษาของหมอฟื้นฟูมีอะไรกันบ้างตามน้องไวกิ้งไปดูกันเลยครับ
2: วันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะพามาดูเครื่องแรกเลยนะครับลูกแต่ว่าก่อนอื่นสวัสดีพี่คนสวยก่อนเป็นพี่นักกายภาพบำบัดเนาะพี่เหมียวนะครับลูกเครื่องนี้นะลูกก็จะเป็นเครื่องเพดเทรนเนอร์หรือว่าเป็นเครื่องช่วยเดินนั่นเองเครื่องนี้จะใช้กับคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่อ่อนแรงแขนขาจากสาเหตุต่างๆนะครับลูกทำให้คนไข้เนี่ยเดินโดยมีตัวช่วยคือ

0: ครื่องเนาะสามารถกลับมาเดินได้ฝึกเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับทุกโอเคแกก่อนพี่นักกายภาพสุดสวยจะช่วยเราใส่ชุดก่อนนะครับเนาะโอเควิธีใช้เครื่องนี้ก่อนอื่นนะครับก็จะให้น้องไวกิ้งเนี่ยสวมชุดก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับน้องไวกิ้งก็ต้องลุกขึ้นมาตรงบริเวณเครื่องเนาะเอาขาเนี่ยสอดเข้าไปบริเวณฐานเหล็กทั้ง2อันนะครับเนาะเราก็จะมีการปรับเชือกสลิงให้ลงมาความยาวให้มันสูงพอๆกับตัวของน้องไวกิ้ง
1: โอเค
0: อย่างนี้ได้ไหมลูก
1: เราปล่อยขาตามเครื่องไปเลยเนาะนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ
0: ได
1: ้สนุกไหมนี่ไง
0: เจ็บไหมลูก
2: ไม่
0: ไม่เจ็บเนาะเห็นไหม
2: จริง
1: สนุกไหม
2: จริงๆอันนี้หนูออกแรงช่วย
1: เออเก่งมากเลยนะหนูออกแรงเลยเอออันนี้ยืดเข่าเอง
0: หลังจากนั้นก็จะเป็นการปรับที่ตัวเครื่องเพื่อเป็นการปรับความเร็วว่าจะให้เร็วช้าแค่ไหนนะครับแล้วก็จะให้เดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงแขนขาเนี่ยก็จะสามารถมีลักษณะการเดินที่ไปพร้อมๆกันได้ทั้งสองข้างนั่นเองนะครับ
1: ดีขึ้นไหมครับอาจจะแบบว่า
0: เหนื่อยไหมลูก
1: ก้าวมันเป็นก้าวผู้ใหญ่ค่ะจริงๆแล้วต้องปรับให
2: ้ไม่โอ้ยแบบนี้หนูไม่ถนัดอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้หนูไม่ถนัด
2: ปกติจะเดินเร็ว
1: เดินเร็วครับเดินเร็วก็ได้เดินเร็ว
0: อย่างนี้ดีกว่า
1: ดีขึ้นไหมคะ
2: เครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรหรอครับ
0: ครับลูกเครื่องนี้ก็คือ sensible tap เนาะก็จะฝึกการใช้งานของแขนเรานะครับแขนคนไข้ที่อาจจะอ่อนแรงหรือว่าหยิบจับของได้ไม่สะดวกเราก็มาฝึกการใช้งานด้านความรู้สึกแล้วก็ด้านแรงกับเครื่องนี้นะครับเนาะต้องวางแขนเอาไว้กิ้งไว้ตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมเครื่องนี้มันก็สามารถเคลื่อนไหวได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังซ้ายขวาได้หมดเลยนะลูกเหมือนถ้าเกิดคนไข้นั่งอยู่เฉยๆจะเอื้อมไปฝั่งนู้นแล้วก็ฝึกตรงนี้ด้วยเอื้อมไปฝั่งขวาก็ฝึกได้ด้วยเหมือนก็จะป้องกันไม่ให้ตัวแขนเนี่ยมันติดด้วยนะลูกจริงถึงไหมลูก
3: ลากไปลากไป
0: เก่งมากโอเครอให้ลูกโป่งลงมานิดนึงก่อน
3: รอก่อนบินรอก่อนบินรอบินรอ
0: แล้วก็ขึ้นไปใหม่ไม่ถึงนิดนึงลูกเก่งมาก
2: อันนี้คืออะไรคะครับ
0: อันนี้นะลูกเห็นไหมลูกอันนี้มันเป็นรูปเหมือนมือเนาะเป็นอุปกรณ์ที่เสริมช่วยพยุงข้อมือในท่าที่เราอยากให้เป็นนะครับลูกลองให้น้องไวกิ้งทำอันนี้ใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าก็พอใส่ได้อยู่แล้วก็เอาอันนี้มาแปะลงไปตัวหนามเตยของเราแปะลงไปก็คือจะประคองมือคนไข้อยู่ในท่าอย่างนี้นะลูกใช่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในคนไข้ที่แบบว่าเป็นกระดูกหักหลังผ่าตัดหรืออะไรประมาณนี้ต้องดามไว้ในท่าที่งอมือตรงคนนิ้วมือเยอะๆอย่างนี้นะลูกที่จริงคุณหมอยังมีอุปกรณ์อื่นๆเต็มเลยเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างทำให้ดูอีกอันนึงอันนี้เป็นอีกอันนึงที่เราเอาไว้ใส่ตรงมือเหมือนกันน้องวิกิ้งเคยเห็นคนที่กำมือไม่ได้ไหมครับลูกแบบว่ากำแล้วหยิบของไม่ได้คนเราเวลาจะหยิบของได้ต้องกำมือลงมาได้เน
2: า
0: ะบางค
2: น
0: ยายเป็นเนาะบางคนนิ้วเขาติดนะลูกเราอยากให้เขางอนิ้วตรงข้อกลางได้มากขึ้นนะครับลูกแล้วก็ให้เขาใส่แบบนี้แล้วก็แปะอันนี้น้องไวกิ้งแปะให้หมอหน่อยนะครับลูกโอเคเก่งมากแล้วตรงปลายนิ้วเราอยากให้เขางอได้มากขึ้นเราก็ใส่ตัวนี้ไปเนาะนี่ใส่อันนี้ไปน้องไวกิ้งก็หมุนหมุนให้มันตึงหมุนอีกด้านนึงลูกหมุนอีกด้านนึงหมุนไปอย่างนี้ใช่หมุนไปด้านขวา
2: ถ้าทางซ้ายจะเป็นทางซ้าย
0: คือทำให้ปล่อยลูก
2: ป
0: ล่อยให้มันคลายลง
2: ไม่ไหวแล้วบอกนะ
0: ได้ถ้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบอกเนาะเก่งมากเลยเนี่ยเราก็ต้องถามคนไข้เนาะว่างอลงประมาณนี้ไหวไหมโอเคคุณแม่ก็จะบอกว่าตึงแล้วก็พอหยุดที่ประมาณนี้แล้วลูกก็ให้คนไข้ใส่ค้างไว
2: ้หมอและคนไข้ต้องใส่นี้นานไหมครับ
0: ก็ใส่แล้วหมอจะต้องนัดมาประเมินเสื้อนะครับเนาะอาจจะให้ใส่ไปสักประมาณเดือนนึงแล้วก็นัดมาดูว่าเอ๊ะข้อที่เขาติดเนี่ยเขากำได้มากขึ้นไหมเนาะแล้วก็ให้ดูว่าต้องใส่ต่อหรือไม่ต้องใส่แล้วถ้าเขากำได้เยอะแล้วก็อาจจะไม่ต้องใส่แล้วนะครับลูกเนาะโอเคน้องไวกิ้งอยากลองใส่ไหมลูก
2: อยากครับ
0: โอเคหนูหมุนเอง
2: นี่หลวมอ่ะ
0: โอเคโอเคเก่งมากเลยเจ็บไหม
2: ไม่
0: ไม่เจ็บเนาะโอเคลูกน้องไวกิ้งรู้ไหมอันนี้คืออะไรลูก
2: ขาเทียม
0: ขาเทียมเอาไว้ใช้กับใครดีอ่ะ
2: คนที่เท้าขาด
0: ใช่ก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีคนไข้บางคนถูกรถชนแล้วจำเป็นต้องตัดขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นขาเทียมแบบอยู่ใต้เข่าแล้วก็จะให้คนไข้ใส่แล้วก็ตรงนี้เป็นตอขาของคนไข้เนาะก็เอามาสวมกับ

0: ตรงนี้ได้นะครับ
1: แสดงว่าผู้ป่วยท่านนั้นไม่มีเท้าแล้ว
0: ใช่ไม่มีเท้าแล้วก็ไม่มีขาท่อนล่างนะครับเนาะก็ใส่แล้วก็ฝึกให้คนไข้เดินได้คนไข้จะได้ออกไปเดินข้างนอกได้บางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าคนไข้คนนี้ไม่มีขานะครับลูก
1: คุณหมอครับแล้วคนไข้ที่ใส่ขาเทียมจะสามารถเดินได้อย่างปกติเหมือนตอนยังมีขาอยู่ได้ไหมครับ
0: เราให้คนไข้ลองแล้วคนไข้มีการฟิตตัวเองออกกำลังกายดีๆแล้วก็มีการแบบว่ายืดเหยียดดีๆนะครับแล้วก็ใส่ขาเทียมขาเทียมเหมาะสมดีบางทีคนไข้จะเดินได้ปกติเลยเหมือนคนปกติทั่วไปคนไข้ใส่ไปใส่กางเกงเราก็จะดูแทบไม่ออกเลยว่าคนไข้เนี่ยมีขาเทียมอยู่นะครับเน
1: า
0: ะ
1: แล้วผู้ป่วยที่คุณหมอรักษาหายดีแล้วคุณหมอรู้สึกดีใจไหมครับ
0: ดีใจมากเลยครับเพราะว่าคุณหมอทุกคนเนาะเวลารักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามถ้าเกิดผู้ป่วยหายดีกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเนี่ยคุณหมอก็ดีใจมากที่สุดละครับนะครับเนาะ
2: วันนี้น้องๆได้รู้จักการทำงานของหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปแล้วรายการด็อกเตอร์คิสของเรายังมีเรื่องราวของหมอสาขาต่างๆอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
1: สนุกมากเลยครับคือเป็นแบบเครื่องจ็อกกิ้งครับเหมือนเป็นเครื่องช่วยหัดเดินนะครับแล้วก็มีเครื่องวัดรูปครับมีแขนมีที่ทำให้สามารถกดมือลงได้ครับแล้วก็มีขาเทียมด้วยตัวคุณผมอยากเป็นหมอฟื้นฟูครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: วัสดีเขียวหวาน
1: เช้าแล้วเหรอนี่ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อยนะ
2: ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้โรงเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
4: ขอโทษครับขอโทษครับผมเนินไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่แล้วสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิเอ๊แต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่าปัดโถยไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย
5: เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
3: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
5: ฉันชื่อเขียวหวานนะแล้วเธอชื่ออะไรหรอ
3: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
5: หัวเห็ดงั้นเหรอเอ๊ใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
3: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
5: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
3: ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเขียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
5: อ๋อเรื่องนั้นหรอฉันอ่ะสัญญากับตัวเองไว้อ่ะ
3: สัญญาอะไรหรอ
5: ก็เมื่อเช้าอ่ะตอนที่พ่อมาปลุกฉันน่ะฉันน่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนพักอีกนิดนึงอ่ะ
3: เอ้ยปัดโถยนอนหลับเนี่ยนะ
5: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
3: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
6: หยุดนะอย่าไปเสียหยุดเดี๋ยวนี
5: ้ไปทางไป
6: ตีใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดี
7: ๆก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
6: ตีๆโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
7: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปแม่ไม่เข้าใจไปรุ่นเลยแม่จับผมไม่ได้หรอก
6: ตีๆแต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะเฮ้ยอย่าไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
7: ้ไปอยากไปโรงเรียน
6: เฮ้ยต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี
7: ไปผมไม่ไป
6: ต้อง

0: ัสดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวแหบสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาอ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยแล้วก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอ่ะ
2: เฮ้ย
0: บอกด้วยเราเขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
3: จ้าเ
4: อบ้า
0: เล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
5: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี
0: ้เขียวหวาน
4: ฟักทองจนได้วันนี้แม่ใจร้ายมาอยากมาจ้อง
6: จะแก้แค้นคืนเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
0: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
5: อ๋ออย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
0: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็นรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
5: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
0: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
5: คิดบวกอย่างนั้นหรอ
0: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูโทลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
5: อยากสิอยากสิ
0: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะหนึ่งสอง
7: นี่ผมพลาดรีบหนีแล้วครับ
0: มีอะไรเหรอคะคุณครู
7: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
7: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
0: พี่เพื่อเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
7: แล้วเธอจะไปไหนอ่ะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวานเขียวหวาน
5: เขียวหวานเข้าถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
0: พ่อของเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
5: อ๋ออย่างนั้นเองเหรอ
0: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
8: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก
9: ผมขอโทษครับ
7: ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เด็กๆก็อย่างเงี้ยที่โรงเรียนมีเรื่องให้ทำสนุกสนุกเยอะแยะเลย
9: ใช่ใช่เย้งั้นขอฉันเป็นเพื่อนด้วยคนนะ
5: นี่สับปะรดเธอยังไม่ได้ร้องเพลงคิดบวกให้ฉันฟังเลยนี่นะ
0: งั้นก็พวกเรา1 2

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: หัวเห็ดหัวเห็ดอยู่บ้านหรือเปล่าออกมาเล่นกันเถอะ
1: สวัสดีเขียวหวาน
0: วันนี้อากาศดีพวกเราออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะ
1: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอะ
0: ได้สิ
1: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
2: ่
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
1: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอะแบบนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
0: เรื่องแค่เนี้ยสบายมาก

0: ปิดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะ
1: เอ๊ะไว้ไหนดีนะ
2: นึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ
0: เอ๊ะเนี่ยอะไรอ่ะหัวเห็ด
2: คงเป็นของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
0: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
3: ขออนุญาตได้เลย
0: อย่ากินพวกผมเลยครับ
3: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียกข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
2: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อนั่นเหรอ
0: ดีใจจังเลยไม่ถูกกินแล้วเรา
2: โถเอ้ยเกี๊ยวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิอ๋อที่เตียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
3: แม่แล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
2: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
0: เอ๊จะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
2: เขียวหวานจะขออะไรหรอ
0: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
2: โหย

0: ไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
1: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับจุดด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปรัวขอไม่ครบทั้งสามข้อข้าก็จะมีอาการชักแงะกระตุกแบบนี้แหละมันกึก
2: แบบนี้พวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
0: เนอแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นา
2: แบบนี้ให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
1: อินนี่ด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้โห
0: ว้าว
3: ก็ไม่รู้มันยังไงเนี่ย
2: ขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
4: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
1: ยินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้มาเลยก็เลย

0: โรคภัยจะไม่มีความทุกข์จะหลีกหนีทุกๆวันของเธอจะแสนดีและจะมีแต่สุขใจรักษาสมบัติข้อนี้ไว้ให้ดีแล้วจะมีแต่สุขใจ
1: นี่เขียวหวานเขียวหวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
2: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วอึมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: เย้ยโถ่ใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเข้าหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก
2: จริงด้วยสิเรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
1: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
4: นี่ขอขนมกองท้าภูเขามาสักกองนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกลางไปเลยอะ
1: ฉันว่าพวกเราน่าจะขออะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
3: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิจะได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันเงินล่ะ
2: อ
3: ่
2: ะจริงด้วยสิ
3: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
2: ทุกคนตามนี้นะ
5: ยักษ์ออกมาแล้วนะน้อยเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
2: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
4: คือข้าวโพดเขาบอกว่าคุณยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้วอะครับ
1: พรข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
3: ให้คุณยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
1: เพราะฉะนั้น
6: คุณยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเรามาได้เลย
5: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
1: ใช่ใช
5: ่มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
6: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์ได้เป็นอิสระอย่างที่คุณยักษ์ต้องการ
5: ขอบคุณมากครับหลายท่านโอ้มาแล้วก็เกยไปแล้วนะชิวา
6: โชคดีนะคะทุกอย่างบ๊ายบาย
5: บ๊ายบายขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญที่พวกเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
2: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
1: นั่นน่ะสิ
4: เอ๊ะแต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
1: จริงด้วย
2: ทำแบบเนี้ยไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
1: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
2: ใช่ๆๆๆจริงด้วยสิ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow!
0: ในยุค Gen X Gen Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่

พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้

0: สบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้นในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่า Champ of the Week นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับหูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีม GG Fighting คุณแม่เล็กและน้อง GG สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาละมามีสโลแกนของทีมไหม
1: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
2: สวัสดีค่ะ
1: พวกเราทีม
2: GG Fighting
1: สโลแกนของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
2: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
1: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
1: มีค่ะ
0: มีจริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
1: ชื่อเต็มก็คือ GG Fighting สิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี
3: ้เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
3: ทำอะไรทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
1: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: หรอเก่งจังเลยอ่ะพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
1: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
3: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
1: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดูแล้วไหมเคยดูแล้วมั้งไหม
1: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดูอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
1: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
1: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
2: กวาง
0: ไหนไหนเอาลองใส่ดูดิอ๋อก็ไม่ใส่กันตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่กวางเรียนดีอ่ะ
2: กวางค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ่นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ่นและน้องดีนานนะ
4: สวัสดีครับ
5: พวกเรามาจาก
6: ทีมเมกะ
7: ดีนานครับถึงพวกเราตัวเล็ก
8: แต่ผมใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
6: จะได้ดีนานๆไงคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป
6: ๊
0: บ
6: ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียวนี่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
6: สองคนค่ะ
0: สองคนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
6: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบเป็นแบบคนจีนแบบยูนานไม่ใช่ดีนาน
6: ดีนานๆ
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
6: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
6: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
6: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
6: เหมือนไหมคะ
0: อ๋อครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
1: ค่ะนิดเดียวครับ
6: นิดเดียว
0: ยอมรับซะด้วยว่ายินเดียวเอาอย่างนี้ก่อนถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยาก

0: เป็นไรตกขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
1: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
1: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
2: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
2: กีฬาส่วนใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
2: ก็มีอะไรบ้างคะ
1: มีกอล์ฟครับ
2: ตีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้าหอยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อ่ะลูก
1: เออ70ครับ
2: 70
0: 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
1: ครับ
0: 270
2: ทำอะไรได้อีกคะ
0: ทำอะไรได้อีก
1: เทควันโดค่ะ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
2: ลองๆๆ
0: นี่ๆเดี๋ยว
2: อย่าเตะโดนพี่หอยนะโอ้โห
0: อีกทีสิอีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงไหมเดี๋ยวถึงไหมโทษทีโทษทีนะฮะถึงว่ะนี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
1: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
2: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
3: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ได้เลยครับ
4: พ่อครับ
5: ครับ
4: ท่านซันขอเบิกค่าขนมล่วงหน้าหน่อยครับ
5: ครับผมเอาไปทำอะไรอ่ะลูก
4: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
5: อืมม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
4: มีจริงๆในเกมครับพ
5: ่
4: ออ
5: ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
4: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
5: ่อครับ
4: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
5: อืม 20,000 สันสันสันสันรู้ไหม 20,000 น่ะสันสันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม .6 จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
4: เพราะมันสนุกครับ
5: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
4: ถ้าชนะสันสันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
5: ้
4: สันสันก็อยากจะแก้มืออ
5: ่ะงั้นแสดงว่าสันสันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วสันสันยังอยากต้องการที่ม้าบินด้วย
6: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ำเลยครับลูก
4: ไม่กิน CL งอนพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
6: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
4: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ่ออ
6: ืมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
4: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ่อ
6: เข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ย ฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกันCL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยและ CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
3: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: นั่นแหละครับคือไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่อง A คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
7: ว้า
0: วอุ๊ย AA BB เอาล่ะครับ2ครอบครัวนะครับเมกาดีนาเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้ง2ครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
2: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความ
0: สำคัญเป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
2: ่คิดได
0: ้ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
1: เพราะหนูชอบแบบให้
0: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
1: คร
0: ับอธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
1: ครับ
0: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A ไหม
1: คร
0: ับ เคยฮะเคยไหม
1: เคย
0: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมบ้างล่ะเล่นเกมบ้าง
2: เล่น
0: เหรอเกมอะไร
1: Minecraft มีเยอะเลย
0: Minecraft เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้
2: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
0: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
2: ใช
0: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
2: เคยอยากซื้อไหมคะ
0: เคยไหม
1: เคยครับ
0: เคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
1: บอกพ่อคร
0: ับบอกพ่อพ่อซื้อให้
2: พ่อซื้อให้ไหมคะ
0: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
2: หนูพูดว่ายังไง
0: อยากได้ยังไงลูก
1: หนูอยากได้ป้าป๋าบอกว่าถ้าป้าป๋าเห็นป้าก็หาให
4: ้
0: เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให
1: ้หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหมนี่คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆเราก็ต้องทำอะไรฮะ
2: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้ certificate กลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกนี้ขอคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไหมใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
1: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
0: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
1: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอ่ะทุกอย่างอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็หนูจะได้

0: ได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
1: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างงี้ฮะครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ปไหม
0: ไม่ครับ
1: อ้าวเป็นคนไทย
0: ไม่
1: ใช่ด้วยเป็นคน
0: จีน
1: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
0: ที่ไทยครับ
1: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่ที่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
0: ครับ
1: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อเอ
2: ค่ะคิดว่าตกลงกันได
1: ้ตกลงกันได้น้องก็เลือกเอนะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ไฟติ้งครับน้องจีจี้
3: ค่ะ
1: ทำไมถึงเลือกข้อบี
3: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
1: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินเยอะไหม
3: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
1: แม่ก็คุม
3: แต่ว่าถ้าเราหยุด
1: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
3: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
1: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีฮะ
4: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
1: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจี้ไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
4: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
1: ครับแล้วอย่างจีจี้เคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
3: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบ iBeat Pen เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
3: ไม่ค
1: ่
3: ะ
1: ไม่ต้องมีเลย
4: ใช่
3: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
1: ไม่จำเป็น
3: ใช่ค่ะ
1: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างงี้ไม่เอาเหรอ
3: ไม่ค่ะ
1: เอาฟรีอย่างเดียว
3: ใช
1: ่
3: ค่ะ
1: ฟรีอย่างเดียว
3: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
1: แอปเราบอกเราเอาไว้ทำอะไรครับ
3: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
1: มันมีประโยชน์อะไรไออันเนี้ย
3: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดนะคะมีหลายเกมแล้วก็เกมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
1: น้องอายุเท่าไหร่นะ
3: อายุ9ค่ะ
1: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
3: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กิน
1: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องจีจี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรไม่คิดถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: อยากเป็นแบบพี่หอยค่ะ
1: เอาละอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
3: อยากเป็นพิธีกร
1: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
3: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีพ
1: ู
3: ดย
1: ัง
3: ไงด
1: ีก็ชอบพูดใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: จริงๆที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉะฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
3: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
1: ไม่อายแล้ว
3: ไม่อายแล้ว
1: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
4: บีค
1: ่
4: ะ
1: ข้อบีทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องจีจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวรู้นะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่าไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
5: ผมไม่ได้อยากพึ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
6: ครับ
5: ผมแค่อยากได
6: ้
5: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
6: ม
5: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
6: อ้าว
5: เพราะพ่อไม่ได้เล่นเกม พ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
6: โอเคครับเดี๋ยวระวังแม่เหนียวนะ
3: ก็ได้ค่ะหนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
7: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
1: นั่นแหละครับไม่เป็นไรเลยนะทีมเมกาลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อ B ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีมจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กและน้องจีจี้ครับโอ้แต่เมกาลีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองอะนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิ๊กคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาล่ะครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดไหม
4: ตลอดค่ะ
1: เฮ้ย
4: เฝ้าตลอด
1: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
3: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
1: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการซะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาจีจี้เอาตรงๆนะฮะนี่ขอถามนิดรำคาญไหม
3: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
1: ครับ
3: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเงี
1: ้
3: ย
1: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
3: ใช่
1: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
4: ไปด้วยกัน
3: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
3: ต้องทำให้ดีตลอด
1: จีจี้โตช้าๆนะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับ
4: ค่ะ
1: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะอะไร
4: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
1: ม
4: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
1: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
4: ตลอดจนโตเลยค่ะ
1: อ้าวอย่างนี้แล้วคุณแม่นุ้นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
2: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
1: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
2: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
1: ับ
2: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
0: ครับ
1: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างนี้มีไหม
0: มีค่ะ
1: ครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
0: ไปเล่นนะครับ
1: เล่นส่วนใหญ่เล่นอะไรฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
0: เล่นอะไรเยอะ
2: แยะเยอะแยะอะไรบ้างคะ
1: เย่นๆอย่างเช่น
0: แบบตีเล่นของเล่นครับ
1: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
2: มีไหมคะ
0: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได้
1: เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
2: ฟันดาบ
1: มีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ยทุกคน
2: ค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
1: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังมั้ย
2: จริงจังมั้ย
1: จริงจังว่ะเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมกอดกันอ่ะเราสู้ได้มั้ยเอาจริงเราสู้ได้มั้ย
2: ทีนี้สู้ได้มั้ยคะ
1: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ์
2: เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
1: เวลา
2: ใกล้ๆแพ
1: ้ทำไงครับ
0: เขาเล่นต่อไป
1: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
2: กัด
4: กัดกันด้วย
1: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
2: แรงไหมคะ
1: แรงไหมครับ
2: คร
1: ับแรงเป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
2: ผู้ชาย2คน
1: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องไหม
2: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อใช้กฎกติกานี้
2: ทำมาทำท่อให้นั่งลุกนั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
1: ่เป็นทหารมาก่อนป่ะต้องใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
8: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
9: ค
1: ่
9: ะ
1: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นลุ้นอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาเอาเลยครับตอนนี้ชมน้องเร็วมากครับ
8: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนาหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะถึงยังไงก็ตามนะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน

และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่2ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึง

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีกเอาใจมากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
3: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
3: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจา

0: รอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากเสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: ันมาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเราย
1: ินดีที่ได้รู้จัก
0: เดินต่อไปเจอสัตว์หน้าคล้ายช้างหมูและหมีเป็นเพื่อนกันไหมนะเจ้าสมเสร็จ
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
0: เรา

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่ด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา

10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10:20 น.ถึงเวลา10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
3: ส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
4: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
5: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
3: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลย
0: เอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะทาดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
6: รับทราบ

0: ถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลักคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์2เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: และดาวพิศราอยู่กับคุณผู้ชมนะคะพร้อมด้วยอาจารย์หมอ2ท่านค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะหลายท่านเตรียมตัวเดินทางนะคะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยากจะถามอาจารย์รีบถามเลยจะเดินทางเอ๊ะข้อกระดูกจะเป็นอะไรไหมหูปกติไหมขึ้นเครื่องได้หรือเปล่าเป็นหูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านท่านแรกอาจารย์หมอกิ๊บนะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลจากภาควิชาโสตศนาสิกนะคะสวัสดีอาจารย์หมอกิ๊บนะคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ส่วนกระดูกและข้อนะคะเมื่อวานนี้มีคนถามคำถามเรื่องกระดูกและข้อเยอะมากวันนี้ค่ะอาจารย์หมอเบิร์ตอยู่ในรายการแล้วอาจารย์ในแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ีค่ะนะคะเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังถามเรื่องปวดเข่าปั่นเก็ดเลือดโอ้ยสารพัดสารพันเลยนะคะคุณผู้ชมที่จะถามคำถามกับอาจารย์รบกวนนะคะว่า2ช่องทางช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอค่ะ023547105กับอีก1ช่องทางนะคะไปที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากคำถามได้รายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมจะฝากมาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่อาการเป็นยังไงไหนเล่าซิไหนบอกมาซินะคะบางท่านน่ารักมากโอ้โหเล่าละเอียดทุกอย่างเลยเป็นโรคอะไรทานยาอะไรมาอาการเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆนะคะยังไงเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบให้อาจารย์ได้ตอบคำถามให้ด้วยนะคะ
1: มีคำถามเก็บตกจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะซึ่งมีคุณผู้ชมถามค้างไว้ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นจากคุณป้าระดาอายุ78ค่ะน้ำหนัก75

0: 5.5 ส่วนสูง154เซนติเมตรบอกว่าไปผ่าตัดขั้วปอดด้านซ้ายผ่านมาแล้ว1เดือนยังรู้สึกเจ็บแผลอยากทราบว่านานไหมคะกว่าอาการเจ็บแผลแบบนี้จะหายไปค่ะอาจารย
1: ์ครับคือโดยทั่วไปแล้วครับจริงก็ต้องดูก่อนว่าผ่าแผลผ่าตัดตรงนี้ฮะแผลใหญ่มากน้อยแค่ไหนแต่โดยหลักการคือเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยอาการปวดตรงนี้จะต้องลดลงเรื่อย
0: ๆ
1: ถึงแม้จะยังมีอาการเจ็บอยู่แต่มันต้อง
0: ค่อยๆ
1: ต้องน้อยลงเรื่อยๆครับถ้าเกิดผ่านมา1เดือนแล้วยังมีอาการเจ็บและเจ็บไม่ลดลงสักทีนึงอะไรอย่างนี้ครับอันนี้น่าจะต้องไปให้คุณหมอผ่าตัดดูแล้วว่า
0: แผล
1: เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ว่า1เดือนก็คงจะยังไม่หายสนิท
1: ใช่คือต้องดูถ้าขั้วปอดด้านซ้ายบางทีไม่แน่ใจว่าการผ่าตัดเฉพาะตรงกระดูกซี่โครงหรือว่ามีการเปิดซี่โครงแล้วเปิดกระดูกซี่โครงออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือถ้ามีการเปิดตรงนี้บางทีบางคนใช้มา3เดือนก็ยังมีอาการเจ็บๆน
0: ะ
1: ได้อยู่
0: เพราะคุณป้าบอกว่าอยากจะทราบว่าสักประมาณกี่เดือนถึงจะหายถ้าเอาหายจริงๆตอนนั้นบางคนก็ถึง3เดือน
1: คือแล้วแต่คน
0: แล้วแต่อาการแล้วแต่วิธีการผ่าของคุณหมอด้วย
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้อาจารย์เบิร์ตถามด้วยความที่ว่าขั้วปอดอยู่ประมาณนี้เนาะมีท่าไหนอะไรยังไงที่คุณป้าระดาไม่ควรทำเพราะว่ามันจะไปเพิ่มความบาดเจ็บให้กับแผลที่ผ่าบ้างไหมคะ
1: ครับจริงๆถ้าดูจากอายุ78ก็คงไม่น่าจะไปบิดพื้นอยู่แล้ว
3: ใช่ไม่ใช่แน่นอน
0: ไม่แน่
3: นะ
0: อาจารย์
3: อาจารย์คุณป้าบอกว่านี่มือเดียวเลยดูบิดพื้น
1: ครับคือท่าที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือเป็นท่าที่อันต้องดูก่อนว่าแผลผ่าตัดอยู่ด้านไหนถ้าแผลผ่าตัดอยู่ด้านหน้ามีการผ่าตัดกระดูกซี่โครงนะอกด้านหน้าอย่างครับท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่เปิดเยอะๆ
0: อย
1: ่
0: าง
1: น
0: ี้
1: ใช่เพราะว่าจะทำให้ต้องมีการแผลมีการแยกได้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ท่าที่ต้องยกเกิน90องศาบางทีถ้าผ่าตัดหรือว่าคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยการที่ยกแขนสูงมากๆทำให้กระดูกแยกได้เหมือนกัน
0: เหมือนแบบตากผ้าบนราวตากผ้าสูงๆอันนี้ก็ไม่ควร
3: นี่ไม่ควร
1: บางทีเอื้อมสูงๆจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือเวลาไอให้ใช้ตัวกอดรักตัวเองเอาไว้ใช
2: ่รักตัวเองให้มากขึ้น
0: สำหรับคนที่มีปัญหากระดูกซี่โครง
1: ใช่ครับให้กอดตัวเองเอาไว้เวลาที่จะไอเพราะบางทีการไอแรงๆเนี่ยครับจะทำให้ตัวกระดูกซี่โครงกระเพื่อมได
0: ้
1: นะครับก็กอดเอาไว้เพื่อไม่ให้กระเพื่อมมาลดอาการเจ็บได
2: ้ค่ะขอให้คุณป้าหายเร็วๆนะคะส่วนคำถามนี้อันนี้น่าสนใจมากเมื่อวานนี้มีคนถามมา
0: คำถามเรื่องของเอ็นข้อศอกนะคะ คุณชนาการอายุ62บอกว่าเอ็นข้อศอกอักเสบพบคุณหมอทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์แต่ปัจจุบันยังรู้สึกปวดอยู่ปวดมากแล้วก็ร้าวไปถึงต้นแขนคุณหมอท่านที่1บอกให้ผ่าตัด
1: ค
0: ุณหมอท่านที่2น่าจะไปหา2ที่บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปในเส้นเอ็นที่ปวดคำถามของคุณชนาการเมื่อวานนี้ที่เก็บตกมาฝากอาจารย์เราต้องมาถามให้ได้ก็คือ คุณชนาการอยากทราบว่าวิธีการไหนจะได้ผลดีกว่ากันคะ
1: ไม่มีวิธีต้องดูความรุนแรงก่อนครับว่ามีความอักเสบของตรงเส้นเอ็นตรงนี้อักเสบมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งการผ่าตัดถ้าคุณหมอบอกว่าผ่าตัดก็อาจจะแปลว่ามีไม่แน่ใจมีการผ่านไปตรวจหรือแล้วหรือยังว่าเส้นเอ็นตรงนั้นมีการอักเสบฉีกขาดหรือเปล่าคือถ้าเกิดมีการอักเสบฉีกขาดของเส้นเอ็นของในข้อ2เนี่ยครับก็อาจจะการผ่าตัดก็เป็นทางออกอันนึงที่ทำให้เย็บเส้นเอ็นให้มันกลับปกติเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูกับความรุนแรงส่วนการเอาเลือดเต็มไปปั่นเอาเกล็ดเลือดมาฉีดอันนี้มันเป็นวิธีสมัยใหม
0: ่
1: นะครับซึ่งวิธีการตรงนี้จริงๆก็ด้วยการศึกษานะตอนนี้ครับยังไม่ได้มีการศึกษาเยอะมากเท่าที่ควรที่จะบ่งบอกว่าช่วยเรื่องอาการปวดลดการอักเสบได้ดีนะครับบางการศึกษาบอกว่าดีบางการศึกษายังบอกว่ายังไม่มีข้อสรุป
2: คือเรียกว่าผลการทดลองหรือผลการวิจัยมันยังไม่นิ่ง
1: ใช่ครับยังไม่นิ่งพอที่จะสรุปได้ว่าการฉีดยาตรงนี้ช่วยการฉีดเกล็ดเลือดตัวเองเข้าไปเนี่ยช่วยลดการอักเสบได้มากน้อยขนาดไหนครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณชนาการอยู่ที่วินิจฉัยของคุณหมอด้วยนะคะว่าอาการแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นด้วยใช่ครับมันฉีกขาดหรือเปล่าวิธีไหนจะรักษาแล้วได้ผลหรือให้ประสิทธิภาพได้มากกว่ากัน
1: ครับคือจริงต้องหลีกเลี่ยงมากกว่าครับหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้มีการอักเสบของข้อศอกมากขึ้น
0: คือ
1: ถ้าเห็นจากแค่ตรงเนี้ยครับอาจจะเป็นเอ็นตรงปุ่มกระดูกของข้อศอกอักเสบอย่างเงี้ยครับจริงๆการป้องกันก็คือเราไม่ยกของหนักเพราะทุกครั้งที่ยกของหนักจะมีการกระดกข้อมือขึ้นครับซึ่งการกระดกข้อมือตรงนี้จะทำให้เอ็นข้อศอกทำงานหนักมากขึ้นครับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ไป
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชม

0: วันนี้นี่เป็นรายการสดนะคะถามเรื่องของข้อกระดูกนะคะการเขาเรียกว่าการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายจากการบาดเจ็บต่างๆนะคะสามารถทำได้แล้วก็ที่สำคัญเรื่องหูคอจมูกเรื่องของ
1: สอนสิการนอนหลับการนอนกรนวิธีการรักษาการนอนกรนนะคะอาจารย์กิ๊บเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดสอนสิ
0: ะนะคะสามารถถามได้นะคะมีคุณสิริรัตน์นะคะบอกว่าปวดในหูลึกๆนะคะบอกว่าคล้ายอักเสบตลอดแต่เจ็บในคอด้านที่หูเจ็บนะคะบอกว่ามีเม็ดขาวๆด้วยต้องรักษาอย่างไรคะเป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่ามีเม็ดขาวๆอยู่ในหูแล้วเจ็บอาจารย์กิฟฟังเราพอจะนึกภาพออก
1: เหมือนเจ็บในหูแล้วก็มาเจ็บตรงคอด้านเดียวกับหูที่เจ็บ
2: ก็คือถ้าเกิดว่าคิดให้โยงเป็นในเรื่องเดียวกันทั้งหมดอะค่ะก็คือเบื้องต้นอาจจะนึกถึงเม็ดขาวๆเนี่ยอาจจะเป็นนิ่วในต่อมทอนซิลที่มันคายอยู่ในต่อมทอนซิลแล้วพวกนี้มันอาจจะมีอาการระคายเคืองแล้วก็บางคนเนี่ยเวลาที่มันมีแผลอะไรในปากเนี่ยค่ะบางทีมันจะมีเส้นประสาทที่อาจจะร้าวไปถึง
1: หู
2: อาจจะรู้สึกปวดหูได
1: ้
2: คือถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดก็อาจจะเป็นกลุ่มของนิ้วของต่อมทอนซิลพวกนี้มันก็อาจจะเป็นหายๆโดยลักษณะก็คือเป็นเม็ดเหลืองๆเหม็นๆฝังอยู่ในต่อมทอนซิลแล้วก็อาจจะทำให้มีกลิ่นปากหรือว่าการระคายเคืองที่คอหรือว่ารู้สึกเหมือนอะไรติดอยู่ในคอถามว่าอันตรายมากไหมอาจจะไม่ได้อันตรายมากพวกนี้พอมันหลุดลงไปมันก็อาจจะขึ้นได้อีกหรือว่าขึ้นตามร่องอื่นได้อีกหรืออีกอันนึงก็คือหูกับคออาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้เพราะว่าหมอไม่ได้ตรวจร่างกายหมอก็ไม่แน่ใจว่าที่หูเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้ปวดไหมอย่างเช่นมีแก้วหูทะลอกแก้วหูอักเสบเป็นขี้หูอุดตันเราไปดันแก้วหูหรือว่าเป็นปวดจากข้อต่อหน้าหูแล้วลงมาที่หูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีแผลในปากอื่นๆแล้วเราไปที่ตัวหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวกันหรืออาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้ค่ะ
1: อาจารย์ต้องส่องดูหูก่อน
2: ใช่
1: เรื่องของรายละเอียดสำหรับเรื่องหูแล้วบอกอาการได้คร่าวๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ดังนั้นอันนี้คือถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกแบบโอ้โหเจ็บปวดทรมานควรไปให้คุณหมอตรวจเน
2: า
0: ะเพราะว
2: ่
0: าหมอ
2: ตรวจ
0: ไม่เห็นภาพ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ลองมาน
1: ะคะคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ก็เข้ามาแล้วคุณพรชัยอายุ66ปีบอกว่าช่วงที่ปีนขึ้นเก้าอี้ไม่ทราบคุณพรชัยปีนขึ้นเก้าอี้ไปทำไมแต่ว่าลักษณะของการปีนไม่ได้นั่งนะคะรู้สึกเจ็บแป๊บที่เข่าข้างขวาแต่อีกข้างนึงคือข้างซ้ายเนี่ยไม่เป็นอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย
3: ์โอ้เกิดจากได้หลายอย่างเหมือนกันครับคือด้วยอายุ66ปี
1: ค่ะ
3: คือบางทีการปีนขึ้นเก้าอี้ไม่แน่ใจ
1: อาจจะเปลี่ยนหลอดไฟใช่ป่ะหรือว่าหยิบของอันนี้ปีนประจำเลย
3: ครับคือทุกครั้งเวลาปีนเก้าอี้อย่างเงี้ยฮ
1: ะ
3: แค่เราก้าวจากเนี่ยพื้นไม่เหยียบเก้าอี้อย่างเงี้ยครับเข่าเรางอเยอะมากนะครับตอนช่วงที่ขั้นตอนที่จะ
1: ก้าวเข้าไป
0: ในช่วงที่มันจะดันตัวนะอาจารย์ม
3: ัน ใช้แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยอายุที่เป็นแล้วก็ด้วยความไม่รู้เก้าอี้สูงขนาดไหนครับตอนช่วงปีนขึ้นเนี่ยมันจะมีการข้อเข่าจะมีการขัดกันเกิดขึ้นในที่ถ้ามีเข่าอักเสบอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดปีนขึ้นไปแล้วยกของอยู่ด้วยบางทีพวกเส้นเอ็นเนี่ยทำงานหนักมากก็จะมีการปวดแปรบได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นทั้งกระดูกก็ได้เป็นเอ็นที่รอบหัวเข่าก็ได
1: ้ค่ะ
3: ครับ
1: แนะนำว่าไม่ควรปีนที่มันสเต็ปต่างกันมาก
3: ใช่
1: ถ้าเป็นบันไดที่มีสเต็ปอันนี้จะดีกว่าไหมคะ
3: จริงๆใช้เป็นบันไดที่การเล็กๆค่อยๆขึ้นดีกว่า
1: เหมือนบันไดเขาจะมีบันไดพับได้ที่กางมาแล้วเป็นตัวเองสั้นๆแล้วค่อยๆก้าวขึ้นไป
3: จะดีกว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่า
1: เพราะจากพื้นสู่เก้าอี้มันต้องถ่างแล้วเข่ามันงอเยอะ
3: ใช่ค่ะ
1: อย่างนั้นนะคะยังไงก็ขอให้หายเร็วๆแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการปีนเข่าเนี่ยอาจจะเจ็บอาจจะไม่เป็นไรแต่พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุอันนี้อาจจะเรื่องใหญ
3: ่ค่
0: ะแล้วมีคนมาทักทายอาจารย์ในแฟนเพจ Drama Channel แล้วนะคะสวัสดีคุณสุธีรพจน์ฝากสวัสดีอาจารย์คุณสาด้วยนะคะคำถามถามได้นะคะคุณผู้ชมในแฟนเพจถามด้วยตัวคุณเองได้เลยแต่ว่าถ้าถามไม่ได้นะคะฝากไปที่หมายเลขโทรศัพท์ได้มีน้องทีมงานพร้อมจดอยู
1: ่ค่ะ
0: มีคำถามจากคุณพัทธิรานะคะบอกอายุ36ปีน้ำหนัก58สูง160อยากทราบเรื่องของการจัดกระดูกที่เรียกว่าไคโรแพลคติกนะคะบอกว่าการจัดกระดูกแบบนี้มันได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
3: ครับตัวไคโรแพลคเตอร์เนี่ยครับตัวจัดกระดูกเนี่ยมันก็เป็นการใช้วิธีการทำทางกายภาพบำบัดแบบนึงมาเป็นการจัดกระดูกซึ่งจริงแล้วเนี่ย จะเรียกว่าทางกายภาพก็ไม่ถูกจะเป็นเขาเรียกเป็นวิธีการไคโรแพคเตอร์ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็คือจัดให้กระดูกมันเข้าที่เข้าทางครับ
1: วิธีการจัดคือยังไงจันดึงหรือว่า
3: เขาก็จะมีการวิธีการดึงหรือว่ามี
1: เครื่องมือ
3: นักมาใช้ตัวของเขานะครับช่วยกันดักใช่
1: นักจัดกระดูก

0: ใช่ครับจะเป็นเขาเรียกว่านักสัตว์กระดูกหรือนักไคโรแพคเตอร์
1: ไคโรแพคเตอร
0: ์ใช่เขาก็จะมาต้องตรวจก่
1: อ
0: นว่ามีผิดปกติที่ตรงไหนแล้วเขาก็เริ่มจัดให้กระดูกเหมือนกลับมาเข้าที
2: ่ในเมืองไทยเรามี
0: ในเมืองไทยก็มีใช่ครับแต่ว่าต้องดูกับคุณนักที่เขาจบมาโดยเฉพาะ
2: เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ
0: ซึ่งจริงคนที่จบมาจากด้านนี้ต้องจบจากเมืองนอกเท่านั้นนะครับเมืองไทยไม่มีเปิดสอน
1: ค่ะยังไม่มีคอร์สสำหรับไคโรแพคเตอร์
0: ใช่ครับแล้วคนที่จบคือต้องเรียนปริญญา6ปี
2: โหปกติแล้วเป็นคุณหมอ5ปีไหมคะ
0: 6ปีเหมือนกันครับ
2: ซึ่งเชี่ยวชาญ
0: อันเนี้ยจะเป็นไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันนะครับจะเป็นแพทย์ทางเลือก
1: คล้ายๆกับแพทย์ทางเลือกอื่นๆแผนจีนแผนไทยแต่อันนี้คือแพทย์ทางเลือกจัดกระดูก
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะแต่อาจารย์กำลังบอกว่าบางอย่างก็สามารถไปได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องไปก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆ
0: ใช่คือช่วยได้ไหมเท่าที่สอบถามกับคนไข้มาก็ช่วยได้ได้บ้างครับแต่ว่าไงก็ตามต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยตัวเองอยู่ดีคือหลักการของเขาเนี่ยคือสมมติมีกระดูกเคลื่อนเขาก็จัดให้มันเท่าที่แต่ก็ต้องไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วหายก
1: ็
0: ต
1: ้
0: อง
1: ไ
0: ปเป็นคอร์ส
1: เจ็บไหมอาจารย์เวลาที่เขาปรับหรือจัดกระดูก
0: ที่เคยถามคนไข้มาบอกว่าเจ็บนิดหน่อยผมไม่เคย
2: กำลังนั่งนึกถึงไอ้นี่อาจารย์การนวดแบบแผนไทยอ่ะนวดแผนไทยก็เหมือนกันยืดกันดึงแค่ทำกัน
1: เนื้อแต่อันนี้ก
2: ็กระดูกเลยก็เลยนั่งนึกว่ามันคือแค่นวดก็รู้สึกเจ็บร้อนส่วนตัว
3: เคยไปไหม
4: ไม่เคยเลยค่ะ
3: ไม่
4: ยังไม่ได้ปวดเลย
3: หลังปวดอะไร
4: ไม่ปวด
0: คือก็ช่วยพูดเรื่องการปวดหลังปวดต่างๆได้ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนไข้ก็จะมาที่โรงพยาบาลอยู่ดีในแง่เหมือนกับมาให้หมอเนี่ยมาตรวจเพิ่มเติมว่าเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากไปก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดไปแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ได้ผลเท่าไหร่ก็มาที่โรงพยาบาลก็ดี
1: ค่ะนั่นคือเรื่องของการจัดกระดูกนะคะมาที่คุณวันอายุ59ปีบอกว่านอนกลางคืนรู้สึกหัวเข่ากับข้อเท้าเย็นวูบเหมือนจะช็อกเหมือนจะเย็นขึ้นมามากอย่างเงี้ยนะคะอยากทราบว่าเกี่ยวกับอะไรมีวิธีการรักษายังไงอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะทั้งสองท่าน
0: ดูย่าเหมือนกันนะครับว่าเข่าเท้าเย็นวูบวาบแต่ต้องดูก่อนว่ามีอาการชาร่วมด้วยหรือเปล่าคือบางทีในเราต้องดูว่าร่วมด้วยโรคประจำตัวที่เป็นอยู่นะตอนนี้ว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับคือบางทีอย่างเช่นคนที่ไม่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยครับเราควบคุมเบาหวานไม่ค่อยดีบางทีตอนที่เจออากาศเย็นมากๆหรือในคนที่เส้นเลือดแดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเส้นเลือดแดงส่วนปลายติดตันเลยนะครับการที่เจออากาศเย็นมากๆเนี่ยจะทำให้การเย็นวูบวาบขึ้นมาที่บริเวณปลายเท้าได
1: ้ค่ะ
0: ใช่ก็คือต้องดูอย่างอื่นประกอบกันครับต้องขอข้อมูลกันนี้มีอาการอ่อนแรงชาร่วมด้วยหรือเปล่า
1: คุณวันจะให้ข้อมูลอะไรให้ข้อมูลเพิ่มนะคะ1คือโรคประจำตัวอะไร2มีอาการชาเพิ่มหรือร่วมด้วยหรือไม
0: ่
1: นะคะสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็ลองอธิบายให้มากกว่าแค่เย็นแล้วก็เหมือนกับจะช็อกอาการเกิดขึ้นทุกวันไหมนะคะตอนไหนบ้าง
0: ทุกวันตอนเช้าเป็นหรือเปล่าแล้วมันเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ ยังไงคุณวันโทรมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ
2: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสัมพันธ์นะคะอายุ53ปีนะคะสูง173นะคะแล้วก็น้ำหนัก73นะคะบอกว่าเป็นคนที่นอนกรนแล้วรู้สึกว่าจะมีลมในท้องเยอะมากสังเกตได้จากตอนทานอาหารแล้วก็จะเรอบ่อยแล้วก็จะมีผายลมบ่อยถามว่าที่มีลมเยอะเนี่ยมันเกี่ยวกับการนอนกรนในตอนกลางคืนไหมการนอนอ้าปากบ่อยๆอาจารย์คิดมันทำให้มีลมเข้าไปอยู่ในร่างกายเราได้ไหม
4: เกี่ยวไหมคะคือปกติถึงแม้ว่าเราจะอ้าปากแต่ว่าลมมันควรจะเข้าไปในปอดมากกว่า
1: ไม่ได้เข้าท้อง
4: ใช่ไหมแต่ว่าคนที่นอนกรนที่ใส่เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าอันนี้เวลาที่ลมมันตีเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ตีโดยธรรมชาติแรงดันมันอาจจะเข้าไปในหลอดอาหารและท้องอืดทีนี้ต้องถามว่าเขาได้ใส่เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าหรือเปล่า
1: ถ้า
4: เกิดว่าใส่เนี่ยอาจจะเกี่ยวแต่ว่าถ้านอนโดยลักษณะธรรมชาติของนอนกรนเฉยๆมันคือทางเดินหายใจตีบแคบแล้วเสียงมันเลยมาตีเป็นเสียงโดยลักษณะไม่น่า
2: จะเกี่ยวกับลมเข้าไป
4: ใช่ปกติลมมันก็เข้าไปในปอดแล้วมันเข้าน้อยลงด้วยซ
1: ้
4: ำท้องอืดต้องไปดูสาเหตุอื่นแล้วว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้ท้องอืดกินอาหารที่ย่อยยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยค่ะหรือกินอาหารที่มันแบบผลิตแก๊สเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัญหาท้องผูกแล้วถ่ายไปไม่ดีมันก็เลยอืดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่จะบอกว่าการอ้าปากเวลากลางคืนเวลากรนไม่เกี่ยวกับท้องอืด
4: คืออ้าปากเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนที่อ้าปากต้องไปดูว่าแน่นจมูกไหม
1: เวลาที่เราเป็นภูมิแพ้แน่นจมูกหรือเป็นหวัด
4: แล้วกลไกธรรมชาติโอ้เราต้องการอากาศเข้าไป

0: เลยอ้าปาก
1: เขาตื่นมาคอแห้งมาก
0: เป็นไปได้ถ้าอย่างเงี้ยถ้านอ
2: นทุกเช้า
0: ถ้านอนอ้าปากคอแห้งเจ็บคออะไรเงี้ยเป็นได้แต่ว่าอ้าปากแล้วลมมันก็น่าจะเข้าไปในปอดอยู่ดีอันนี้คิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าเอาเว้นแต่ว่าบางคนส่วนน้อยละกันอาจจะมีผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า
3: ที่กำลังนั่ง
0: คิดลมเข้าไปในหลอดนะ
3: นั่งนึกถึงอาชีพของพวกเราอะที่เราต้องแบบพูดอาจารย์กิฟต์อาจารย์เบิร์ดเองก็บางทีพูดกับคนไข้ทั้งวันเน
1: า
3: ะสอนหนังสือเนี้ยอ้าปากทั้งวันเอ๊ะลมมันจะเข้าไปในปากจนทำให้เรามีลมเยอะอะไรหรือเปล่า
1: อาจารย์ก็บอกว่าไม่เกี่ยวอาจจะเป็นคนละส่วนกัน
0: เท่าไหร
1: ่กลนก็คือกลนท้องอืดก็อาจจะมีสาเหตุอื่น
0: ใช่เว้นแต่ว่าใส่เครื่องอัดอากาศด้วยอ
1: าจจะมีเป็นไปได้
0: ที่เป็นการรักษากรน
1: ค่ะเนี่ยค่ะคุณวันให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ว่าเมื่อสักครู่ที่ถามว่ารู้สึกเย็นวูบหัวเข่ากับข้อเท้านะคะตอนกลางคืนเนี่ยบอกว่าเป็นมา 2-3 วันแล้วโรคประจำตัวที่เป็นคือความดันไขมันแล้วก็กระดูกทับเส้นประสาทอันนี้อาจจะมีสิทธิ์ไหมอาจารย์
2: ก็ต้องมาตรวจร่างกายดูก่อนอยู่ดีครับว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่าบางทีต้องอาศัยการคลำชีพจรเพิ่มเติมครับที่ทำให้มีหาถึงสาเหตุอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือกระดูกทับเส้นประสาทเองก็จะทำให้มีอาการแบบนี้ได้บ้างเหมือนกัน
3: เป็นไข้ได้ไหมคะอาจารย์ถ้ามีแบบกระดูกทับเส้นประสาทมีรู้สึกเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายอะไรมีเป็นไปได้ไหมคะ
2: คือกระดูกทับเส้นประสาทมันจะไม่เกี่ยวกับการขับจะแยกกัน
3: จะเจ็บปวด
2: ใช่
1: ดิฉันคิดว่าอันนี้คิดเองนะอาจจะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่คุณวันขออนุญาตเดาแบบว่าเหมือนกับเวลาเราจะเป็นลมอาจารย์เราจะรู้สึกมือเท้าเย็นน่าจะเป็นอย่างที่ใช้คำว่าเหมือนจะช็อกอันนี้จะเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวที่เป็นไหมคะอาจารย
2: ์คือต้องมาดูอีกทีนะครับค
1: ือ
2: บางใช่ครับต้องมาตรวจอีกทีนึงคือบางทีถ้าเกี่ยวกับวูบเหมือนมือเท้าเย็นถ้าเกี่ยวกับโรคหัวใจไม่น่าจะมีอาการแค่เข่ากับเท้าอย่างเดียวใช่แล้วน่าจะมีอาการเวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นมากกว่า
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณวันถ้าอยากให้แน่ใจตรวจเพิ่มเติม
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอาการยังไม่หายไปแต่ 2-3 วันยังรอได้ไหมอาจารย์หรือว่า
2: ก็รอดูอาการดูก่อนถ้าเกิดยังเป็นอยู่อย่างเช่นวันนี้ยังเป็นอีกแล้วไม่สบายใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดีกว่าครับ
1: ค่ะ
3: ค่ะเป็นอาการที่มันไม่ทราบสาเหตุแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างไปโรงพยาบาลอันนี้น่าจะดีสุดนะคะมาที่คำถามจากคุณภควาอายุ67ปีไม่มีโรคประจำตัวเลยแต่ว่าเป็นคนที่ระคายคอบ่อยมากๆทานน้ำเนี่ยโอ้โหก็ทานเยอะเหมือนกันนะคะวันละ 2-4 ลิตรน้ำที่ทานมีทั้งน้ำขิงน้ำกระเจี๊ยบน้ำอื่นต้มเองด้วยไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยบางครั้งบอกว่าเสียงแห้งมากนอนตอน5ทุ่มจบละครหลังข่าวนะคะบอกด้วยว่าต้องดูละครก่อนนะคะ
1: แล้วบอกด้วยบอกหน่อยว่าเรื่องอะไรบอกหน่อยจะได้ดูตาม
3: ชอบเรื่องไหนนะคะแล้วก็บอกว่าตื่นตีสี่นะคะนอนต่อไม่หลับแล้วเป็นเพราะนอนน้อยหรือเปล่านะคะทำให้ระคายคอบ่อยๆอาจารย์กิฟถาการระคายคอเกิดจากอะไรได้บ้าง
0: การระคายคอเนี่ยเป็นได้หลายสาเหตุเลยค่ะอย่างเช่นเวลาเราหายใจเอาสิ่งระคายเคืองเข้าไปปุ๊บพอมันผ่านช่องคอก็รู้สึกระคายคอได้แล้วอ
1: าจารย์กิฟ
0: ใช่ค่ะ
1: ควันรถ
0: ฝุ่นเข้าไปปุ๊บมันไม่ใช่แค่แสบจมูก
1: เหมือนคัน
0: ใช่หรือว่าเป็นจากอย่างอื่นอย่างเช่นมีภูมิแพ้ร่มด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นจากกรดไหลย้อนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูพฤติกรรมอาหารอย่างเช่นน้ำขิงเนี่ยกินแล้วมันเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนบางทีถ้าเกิดว่ามัน
1: เยอะเกิน
0: เยอะเกินไปมันก็อาจจะทำให้เกิดการระคายคอได้หรือว่าอาหารอื่นๆอย่างเช่นมีลองไปดูว่ามีกินรสจัดไหมอาหารแบบอืดๆชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่ต์แบบกินกันเยอะๆ
3: วันศุกร์ด้วยเนาะวันนี
2: ้กินเยอะๆก่อนนอนใช่ไหม
0: กินเยอะๆกินเยอะๆแล้วไม่รอให้มันย่อย
1: นอนทันที
0: ปกติก็จะรอประมาณ3ชั่วโมง
1: รอไม่ไหวง่วง
0: รอไม่ไหวง่วงถ้าเกิดว่าเรานอนไปเลยมันยังไม่ทันย่อยไปย่อยไปมันก็อืดขึ้นมาที่คอก็จะทำให้มี
1: แสบ
0: อาการระคายเคืองบริเวณที่คอถ้ามันโดนบริเวณเส้นเสียงก็อาจจะทำให้มีใช่อาจจะทำให้มีเสียงแหบเพราะว่าเส้นเสียงมันก็อาจจะมีอักเสบบวมทำให้มันชิดกันไม่สนิทก็อาจจะทำให้มีเสียงแห้งเจ็บคอเสมหะในคอเรื้อรังระคายเคืองเลอะเปรี้ยวบางคนก็อาจจะมีแสบร้อนขึ้นมาที่ยอดอกได
1: ้ค่ะ
0: หรือว่าจากอย่างอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอาหารเป็นหลักแหละแล้วกินเข้าไปแล้วรสจัดมันระคายมันอะไร
3: อันนี้แชร์ประสบการณ์เพราะว่าบังเอิญเห็นว่าคุณภควาดื่มน้ำขิงด้วยอย่างตัวปุ๊กเองอ่ะเป็นคนที่ทานอาหารเผ็ดไม่ได้หรือว่า ของร้อนอีกขิงอย่างเงี้ยทานเข้าไปแล้วจะ
0: เสียง
3: แหบ
0: ท
3: ั
0: ้งเผ็ด
3: จะร้อนจะไม่ได้เลยคือถ้าทานเมื่อไหร่เสียงแหบปุ๊บแต่ถ้าไม่ทานไอ้พวกน้ำขิงหรือว่าอาหารเผ็ดเนี่ยได้
1: เพราะว่าทำรายการกับพี่ปุ๊กพอมีอาหารเผ็ดมาน่าทานมากยำอะไรอย่างเงี้ยจังกิ๊บคือจำนึกออกไหมแล้วทุกคนก็ทานแล้วพี่ปุ๊กลองชิมสิคะเขาก็บอกว่าไม่ได้เลยเพราะเขาเผ็ดปุ๊บเขาจะแบบ
3: เสียงไม่
0: เหมือนเคืองแล้วก็อีกอันนึงคือบางคนชอบบอกว่าเสมหะในคอระคายเคืองต้องกินมะนาวโซดา
1: ช่วยได้ไหมอ่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาระคายเคืองอ่ะแล้วเขาเป็นจากกรดไหลย้อนเนี่ยการกินมะนาวเหมือนยิ่งไปเติมกรดโซดายิ่งทำให้อืดพอท้องมันอืดเสร็จมันเหมือนบอลลูนนิ่งอ
1: ่ะ
0: เหมือนเราใส่บอลลูนไปอาหารมันก็ยิ่งแบบดันขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้น
3: ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคุณพักวาลองงดน้ำขิงดูอาจจะไม่ระคายเคืองคอนะแล้วเดี๋ยวลองมาเล่าสู่กันฟังแต่ดื่มน้ำเยอะน่าจะดีแล้วนะคะ
1: คุ
3: ณพรชัยเพิ่มเติมมาใช่ไหม
1: เพิ่มเติมเรื่องที่บอกว่าปีนเก้าอี้รู้สึกเจ็บแผลเข่าขวาเป็นมาเกือบ1ปีแล้วอาจารย
2: ์ครับ
1: คือปีนเก้าอี้หรือว่ายังไงน่ะนะ
2: ถามว่าต้องมาหาหมอไหม
1: หมายถึงเจ็บเข่าด้านขวาค่ะ
2: ถ้าเป็นแล้วรู้สึกไม่สุขสบายมาหาหมอดีกว่าครับ
1: จะได้รู้ไปเลยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกัน
2: ใช่ครับอย่าไปทนกับอาการเจ็บปวดมากมายครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าผิดท่าเนี่ยถ้าเป็นมา1ปีมันเรื้อรังอาจจะไม่ใช่ผิดท่าแล้ว
2: ใช่อาจจะต้องมีเข่าเสื่อมแล้วแหละว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนปีนขึ้นเก้าอี้อย่างเงี้ยครับเข่าเรางอเยอะมากแล้วตอนที่ยิ่งปีนปุ๊บดีดตัวเองขึ้นมาเนี่ยช่วงนั้นน่ะกล้ามเนื้อรอบเข่าทำงานเยอะมากเพราะฉะนั้นมาถ้ารู้สึกไม่สบายมีอาการปวดจนรู้สึกรบกวนการทำงานเนี่ยครับมาโรงพยาบาลดีกว่าครับ
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณพิมพัฒน์นะคะบอกว่ารบกวนถามคุณหมอนะคะรู้สึกชาปลายนิ้วมือขวาเวลาตื่นนอนนะมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะเพิ่งเป็นไม่กี่วันค่ะเป็นอาการของคนที่ขาดวิตามิน B12 ไหมคะขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วย
2: ครับอาการถ้าชาที่ปลายมืออย่างครับอายุเท่าไหร่นะครับ
3: อายุไม่ได้บอกมาเลยค่ะอาจารย
1: ์แต่เป็นตอนตื่นนอน
3: เป็นตอนตื่นนอนที่ปลายนิ้วมือขวา
2: ครับอันแรกเลยก็คืออาจจะที่เจอบ่อยๆในตอนในคลินิกอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับก็คือในข้อมือตรงนี้ครับมันจะมีตัวเส้นประสาทอยู่เส้นนึงครับที่มันจะวิ่งมารอดรอดบริเวณโพรงข้อมือตรงนี้ครับซึ่งเวลาเรานอนอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามือเราอยู่ในท่าไหนบางทีเราจะอยู่ในท่านี้หรืออยู่ในท่านี้ก็ได้ซึ่ง
1: จะทำให้มันก็พับ
2: ใช่ครับมันทำให้เส้นประสาทตรงนี้ถูกกดทับเราเส้นประสาทตรงนี้มันเป็นเส้นประสาทที่มะเร็งบริเวณมือของเราทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ถูกกดทับก็จะมีการชาปลายมือไปชาปลายมือได้ซึ่งเจอได้บ่อยเหมือนกัน
1: คือเป็นเพราะท่าทาง
2: เป็นเพราะท่าทางหรืออาบางเหตุจะเป็นนอนๆอยู่แล้วชาขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะครับแบบต้องตื่นชาจนต้องตื่น
1: สะบัด
2: สะบัดมือนะครับทีนี้ต้องดูก่อนว่าชานิ้วไหนระหว่างวันชาด้วยหรือเปล่าจริงๆโรคเนี้ยถ้าเป็นโรคพังผืดทับเส้นประสาทจริงๆเนี่ยในคนที่ทำงานออฟฟิศก็เจอบ่อยคนที่ใช้เมาส์เยอะๆอย่างเงี้ยครับ
1: หมายถึงระหว่างวันก็ต้องชาด้วย
2: ชาอาจจะมี
1: บางท่าทาง
2: ใช่ครับถ้าอย่างเช่นเวลาเราใช้เมาส์อย่างเงี้ยเราวางมือไว้ที่โต๊ะแล้วก็อย่างเงี้ยกดคลิกเมาส์นี่ก็ชาได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่ามีอาการอื่นร่วมเป็นชาตอนอื่นร่วมด้วยไหมนะครับส่วนบอกว่าเป็นขาดวิตามินบีหรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าขาดวิตามิน B อย่างเงี้ยครับมันจะเป็นชาทั่วตัว
3: ไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่ง
2: ใช่มันจะเป็นชาปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้างพอๆกันนะครับถ้าเกิดเป็นแค่ข้างเดียวอย่างเงี้ยมันจะเป็นมีเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือหรือตรงข้อศอกก็ได้นะครับ
1: จะเป็นกิจกรรมที่ทำ
3: ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีคุณผู้ชมท่านหนึ่งที่บอกว่าอาการชาที่นิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางแค่2นิ้วนี้มันเกี่ยวกับมันเป็นสัญญาณของเส้นประสาทอะไรยังไงไหมคะ
2: ถ้าเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยมักจะเป็นชาที่เกิดจากการงอศอกเยอะๆ
1: ค่ะ
2: ใช
1: ่
2: เ
1: พราะอาจารย์เคยบอกถ้าโป้งชี้กลางจะเป็นอีกอย่างนึง
2: ถ้าโป้งชี้กลางจะเป็นตรงนี
1: ้
2: เป็นข้อมือถ้าเกิดเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางมันจะเป็นการงอข้อศอกเยอะๆ
1: เราก็ได้ความรู้นะ
3: จริงๆเราก็เลยจะได้จำไว
2: ้คือบางคนเนี่ยชอบนั่งทำงานแล้วก็แบบ
1: งออ
2: ย่างเงี้ย
1: ดูซีรีส์มา
2: อะไรอย่างเงี้ย
3: ม่ไม่นี่คือแบบว่ากำลังฟินแบบไม่ได้ห
2: ลอกหรือบางคนกอดอกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เส้นประสาทตรงเนี้ยตึงก็ทำให้ชาปลายนิ้วนางกับนิ้วก้อยได
3: ้โอ้อันนี้คุณผู้ชมที่ถามมาไม่แน่ใจวันนี้ดูอยู่หรือเปล่านะวันนี้ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวถ้าวันอื่นมาถามเดี๋ยวจะบอกให้ว่าแล้วมีวิธีแก้ไหมคะจันเบิร์ดถ้าสมมติว่าชา2นิ้วนี้เราทำยังไง
2: อก
3: บ่อยก่อน
1: อาจารย์เชื่อไหมที่ฉันนั่งฟังอาจารย์ออร์โธปิดิกหลายท่านอ่ะอาจารย์กิฟคือตอนกลางคืนจะนอนอ่ะปกติจะนอนท่านี้หรือกอดทุกวันนี้นอนท่านี้แบบเพราะว่ากลัวข้อมือมัน
0: โดน
1: จริง
2: ๆแต่ตอนนอนเราไม่รู
0: ้เอาอันนี้ได้ไหมคะแกนทิชชู่ดำแล้วแบบ
1: เคยคิดว่าตอนแรกอุ้ยแต่ละอาจารย์เบิร์ดบอกว่าเดี๋ยวมือมันพับอยู่เออนี่คือวันนี้ก็คือต้องนอนพยายามแบบว่าเอามือให้ตรงอันนี้คือไม่รู้แต่พอหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้แล้วถูกไหม
3: เราบังคับตัวเองตอนหลับไม่ได้
1: แต่ก่อนมันคือจัดระเบียบดีมากตามที่อาจารย์บอกเลย
0: ค่ะสุดยอดค่ะพี่ดา
3: วมาที่เรื่องของเลือดกำเดาบางช่วงนี้น่าร้อน
1: หลาน5ขวบเลือดกำเดาไหลบ่อยค่ะอยากทราบว่าเป็นอะไรไหมสำหรับเด็กๆอันตรายหรือไม่ต้องรีบไปหาหมอไหมคะ
0: อันตรายไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าถ้าเลือดกำเดามันออกเยอะๆเนี่ยอันตรายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียเลือดแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องไปดูว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดกำเดาไหลเนี่ยมันคืออะไร
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดสาเหตุที่มันเป็นจากสาเหตุที่อันตรายมากๆเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อลายอันนี้มันก็อันตรายแต่ถ้าเกิดมันเป็นแค่อย่างเช่นเด็กๆที่เจอบ่อยเลยก็คือเล็บยาวแคะ
2: แ
0: คะขี้มูกอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าก
1: ระแทกอ
0: าจจะมีกระแทกขยี้เงี้ยค่ะหรือว่าบางคนแบบฝุ่นเข้าไปในจมูกรำคาญคันเป็นภูมิแพ้อาจจะคันเกาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเล็บยาวแล้วก็ไปจิกโดนเป็นแผลเป็นเลือดกำเดาออกก็ได้อ่ะหรือว่าสาเหตุอื่นๆที่อาจจะเป็นได้เช่นมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติมีเกล็ดเลือดผิดปกติหรือว่าเป็นโรคติดเชื้ออื่นๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเกล็ดเลือดอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นหรือว่ามีกลุ่มของเนื้องอกที่ทำให้มีเลือดออกบริเวณเนื้องอกนั้นๆไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรอื่นๆที่ทำให้เส้นเลือดฝอยมันแตกง่าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าที่เจอบ่อยๆเลยในเด็กก็คือลองไปสำรวจเล็บดูหน่อย
1: ลวงแคะแกะกาว
0: เล็บยาวไหมลวงแคะแกะกาวหรือว่ามีปัญหาอื่นที่แอบซ่อนไหมอย่างเช่นมีภูมิแพ้อยู่เขาคันก็ขยี้แล้วก็เลือดกำเดาออกหรือว่าบางคนเนี่ยใช้ยาสเตียรอยด์พ่นพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไปพ่นเราตัวสเตียรอยด์เนี่ยมันไปโดนตรงสันจมูกอะค่ะมันจะทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยมันเกิดการแตกง่าย
3: ไม่ถือว่าเวลาพ่นไปแล้วโดน
0: เวลาพ่นเราควรจะพ่นด้านนี
3: ้พ่นที่มันเฉียงออก
0: ใช่ค่ะ
1: ซ้ายก็เฉียงไปทางจมูก
0: ขวาก็เฉียงไปทางขวาแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญเราพ่นผิดไปโดนตัวสันเนี่ยค่ะพ่นไปนานๆเขาอาจจะทำให้เส้นเลือดฝอยมันแตกง่ายแล้วพอไปโดนอะไรนิดนึงก็โอ้แตกมาลองไปดูว่ามีปัจจัยอะไรที่หมอพูดไปเมื่อกี้ไหมก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่าเป็นบ่อยๆจริงๆแนะนำพบแพทย
1: ์
0: เพราะว่าเราไม่รู้มันเป็นจากสาเหตุอะไร
1: เนาะเพราะกำลังจะถามอาจารย์กิฟว่ามันไม่มีอาการที่บ่งบอกว่าเป็นจากความผิดปกติหรือเป็นเรื่องธรรมดานอกจากสังเกตเอาว่าไปแคะหรือเปล่าหรืออะไรเป็นแล้วจะทำยังไงคะในเบื้องต้น
0: ในเบื้องต้นก็คือ
1: บีบเอาทิชชู่ยัดหรือ
3: เราเห็นเอาทิชชู่ยัดแบบ
1: ยังไงดี
0: ก็คือส่วนใหญ่เวลารักษาจริงควรจะรักษาสาเหตุแต่ว่าเบื้องต้นเลยถ้าฉุกเฉินก็คือ
1: พยาบาล
0: บีบก่อนบีบให้แบบสมมติเลือดออกอยู่เราบีบเหมือนเพชเชอร์
3: ไม่ถูกบีบเลยคะจันบีบที่จมูกเลยค่ะ
0: เนี่ยค่ะ
1: บีบไปทางปากก่อนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้มันจะใช้ได้ในกรณีที่จุดเลือดออกมันอยู่แค่ตรงนี
1: ้
0: ถ้ามันอยู่ลึกกว่านั้นอยู่หลังโพรงจมูก
1: ไม่ได
0: ้ไม่ช่วยบีบก็อาจจะไม่ช่วยมันเป็นแค่แบบปิดรูมันก็ไปไหลข้างหลังอะไรอย่างเงี้ย
3: หลายคนเอาน้ำแข็งมาโปะๆช่วยได้ไหมคะ
0: ก็คืออาจจะเล็กน้อยอาจจะไม่ได้ช่วยได้มากการรักษาจริงคือต้องที่สาเหตุต้องตรงจุดเลือดออกตรงไหนแล้วก็ไปแก้สาเหตุด้วยอันนี้คือเบื้องต้นคืออย่างนี้แต่ว่าบางคนถ้ามียาม
3: ีอาจารย์มีอีกอย่างนึงหลายคนพอเห็นเลือดกำเดาไหลชอบเงยหน้าอย่างเงี้ยมันเลือดก็จะไหลย้อนกลับไปอันตรายไหม
0: ก็คือถ้าเงยไปเนี่ยคือถ้าข้อดีของการก้มลงเนี่ยเราจะเห็นว่าเลือดมันออกเยอะไหมแต่ถ้าเงยเนี่ยบางทีมันลงไปหลังคอนั่นแหละบางทีก็สำลักลงไปแล้วก็กะปริมาณเลือดได้ยากอันนี้ดีกว่าแต่ว่าบางคนถ้าเกิดว่ามียาอยู่ที่บ้านอย่างเช่นยาอะไรกลุ่มของชื่อไอริเอดินหรือว่ากลุ่มของเอฟิดีนพวกนี้ถ้าเกิดเลือดมันออกแค่ข้างหน้าเนี่ยค่ะมันใช้สำลีแล้วก็หยอดยาหมาดๆแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็บีบไว้มันก็จะทำให้ได้ยาด้วยได้แรงกดด้วยสำหรับที่เลือดออกด้านหน้านะที่บอกแต่ว่าการใช้เอฟิดีนต้องระวังนิดนึงบางคนถ้าเกิดว่ามีความดันโลหิตสูงหรือว่ามีข้อห้ามใช้อื่นๆมีอย่างเช่นผู้ใหญ่ที่มีต่อมลูกหมากโตอะไรเงี้ยต้องระวังเป็นต้นแต่ว่าดีที่สุดมาให้คุณหมอดูดีกว่าเพราะเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไร
2: ค่ะแต่ถ้าให้ตัวเอฟดีนี่น่าจะให้หมอสั่งมากกว่า
0: ใ ช่ควรจะเป็นในความควบคุมเพราะว่าที่บอกมันจะมีผลข้างเคียงมันจะอันตราย
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กวิ่งตามไปห้องพยาบาลเขาก็จะให้แบบบีบเอาไว้
0: เบื้องต้นเบื้องต้นก็คือบีบเนี่ยค่ะ
1: เอาทิชชู่ไปยัดดีไหมจันทิพย
0: ์คือทิชชู่เนี่ยบางทีต้องระวังถ้ามันสกปรกถ้าหากว่ามันเป็นทิชชู่แล้วมันสกปรกแล้วถ้าเกิดว่าเด็กเขามีแผล
1: ค่ะ
0: ตัวความสกปรก
1: มันจะติดเชื้อ
0: ติดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสำลีสะอาดสเตอร์ไลน์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้อันตรายมาก
3: ค่ะค่ะมาที่คำถามจากคุณขวัญหทัยนะคะบอกว่าหมอคะตื่นเช้ามามีเสมหะไหลลงคอตลอดเลยทำยังไงคะแปลว่าเป็นเฉพาะช่วงเช้า
0: ทีนี้เสมหะไหลลงคอเนี่ยก่อนอื่นอยากรู้ว่าเป็นเสมหะจากจมูกลงค
3: อ
0: หรือว่าเป็นเสมหะที่อยู่ในคอแล้วคาอยู่ในคอซึ่งจริงแล้วเป็นได้หลายโรคเลยอย่างเช่นถ้านึกถึงมากที่สุดถ้าเป็นตอนเช้าอาจจะนึกถึงกลุ่มของกรดไหลย้อน
3: อ
0: ันนี้ต้องไปลองดูพฤติกรรมว่ามีกินอาหารประเภทรสจัดอืดๆมันกินแล้วนอนไม่รอให้ย่อยสัก3ชั่วโมงเน
3: ี่
0: ยค่ะหรือเปล่าหรือว่าบางคนอ้วนๆอ้วนๆแล้วพุงเขาก็หนาแล้วเขาก็เหมือนกดพุงแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาเยอะๆอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยค่ะหรือว่าเสมหะจากสาเหตุอื่นได้ไหมอย่างเช่นมีภูมิแพ
3: ้ค่ะ
0: น้ำมูกไหลไปกองทั้งคืนเลยตื่นมาเสมหะเยอะ
3: ค่ะ
0: หรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดหลอดลมแล้วมันผลิตตัวเยื่อเมือกหรืออะไรเงี้ยออกมาเยอะๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเป็นไซนัสหรือเปล่าแล้วมันไหลลงคออย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นได้เยอะแยะเลยได้หลายสาเหตุเงี้ยค่ะ
3: ดังนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าโอ้โหมันส่งผลมากๆมันน่ารำคาญ
0: ถ้ามันส่งผลก็ลองไปตรวจดูก็ได
1: ้บางคนเป็นภูมิแพ้ตื่นเช้ามาต้องจามต้องสั่งน้ำมูก
0: ภูมิแพ้ก็ลองดูอาจจะมีคัดคันจามน้ำมูกไหลลงด้วยไห
3: ม
0: มีปัจจัยกระตุ้นซ้ำๆ
1: ค่ะ
0: โดยอันนี้เป็นอีกละโดยนี้เป็นอีกละแต่ถ้ากดไหลย้อนก็อาจจะมีเสมหะในคอมีเลอะเปี้ยวหรือว่าบางคนมีรู้สึกแบบแสบร้อนหน้าอกขึ้นมาหรือว่าบางคนอาจจะมีเสียงแหบเนี่ยเป็นต้น
1: ด้วย
0: ไอเรื้อรังอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: พูดถึงเรื่องกรดไหลย้อนขออนุญาตไปคำถามคุณแพรเพราะเป็นคำถามเกี่ยวเนื่องกัน
0: ค
1: ุณแพรอายุ44ปีน้ำหนัก93ค
0: ือ
1: เป็นคนอ้วนนะคะสูง155ซมถามว่าในกรณีที่คนไข้เป็นกรดไหลย้อนแล้วใช้เครื่องซีแพปที่จันบอกม
0: ี
1: ผลกับอาการกรดไหลย้อนไหมคะ
0: ก็คือในกรณีอธิบายให้ฟังก่อนก็คือคนที่เป็นนอนกลนะคะก
3: ็
0: คือทางเดินหายใจมันตีบใช่ไหมคะส่วนเครื่อง CPAP ก็คือเป็นเครื่องคล้ายๆอัดอากาศก
3: ็
0: คืออัดให้ทางเดินหายใจเราตีบใช่ไหมมันก็อัดให้กว้างทีนี้ระหว่างที่เขาอัดอากาศอะค่ะคือพอลงไปในคอเนี่ยช่องคอมันก็มี2ทางให้ไปก็คืออันนึงเป็นหลอดลมอันที่เราอยากจะได้แต่ว่าอีกอันนึงเป็นหลอดอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนแรงดันมันเยอะไปแล้วลมมันดันรั่วเข้าไปในหลอดอาหารพอหลอดอาหารเสร็จมันก็เหมือนบอลลูนนิ่งเหมือนไปใส่ลมไว้มันก็อาจจะดันพวกอะไรในกระเพาะแหละให้มันขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าแรงดันมันอยู่ในปริมาณที่พอดีอันเนี้ยจนไม่รั่วเข้าไปมันก็อาจจะไม่ได้มีผลมากแต่ว่าอีกอันปัจจัยอันนึงก็คือน้ำหนักเยอะอย่างที่บอกคือน้ำหนักเยอะเนี่ยจะส่งผลทั้งสองโรคเลยทั้งนอนกลนด้วยแล้วก็เพราะว่ามันจะทำให้คอ
1: ยิ่งแคบ
0: หนาแคบทางเดินหายใจก็ติดไปหมดเลยแล้วก็พุงอาจจะใหญ
3: ่
0: พุงใหญ่เสร็จก็กดให้กดไหลย้อนขึ้นมา
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นลองลดน้ำหนักดูแล้วลองปรับพฤติกรรมอาหารอย่ากินอาหารรสจัดอย่ากินเปรี้ยวๆเผ็ดๆร้อนๆมากๆอะไรเงี้ยค่ะคืออาหารพวกเนี้ยคือปกติมันก็เผ็ดร้อนอยู่แล้วแล้วพอมันลงไปในกระเพาะมันขึ้นมามันก็ระคายอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริง
0: แล้วก็อย่ากินแล้วนอนเว้นสักประมาณ
1: 3
0: ชั่วโมงแล้วก็กลางคืนให้ลองนอนหลังสูงนิดนึง
1: หนุนหมอนขึ้นมาให้สูง
0: หลังนะไม่ใช่คอ
1: เดี๋ยว
0: บางคนบอกเอาหมอนซึ่งหมอนข้างบนมันเลยตรง
1: คอเลยแล้วถ้าสมมติว่าเอาหมอนเนี่ยต้องไปหาจันเบิร์ตต่อเพราะว่า
0: คอ
1: แล้ว
0: คอ
1: เอาใหม่ตั้งแต่
0: หลังก็คือให้หลังเนี่ยหลอดอาหารมันขึ้นมายากหน่อยอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ตอนคุณแม่เป็นเนี่ยคุณแม่ต้องย้ายไปนอนโซฟา
1: แล้ว
2: ก็
1: เหมือนกัน
2: เอาไม้อะครับหนุนที่โซฟาข้างนึง
1: ให้
2: สูงขึ้น
1: คือเมื่อคืนดามนอนที่โซฟาดันเชื่อไหมเพราะว่ากลับจากรามาเสร็จปั๊บกว่าจะอาบน้ำทานข้าว
3: เนี่ยแล้วเน
1: า
3: ะ
1: 2 ทุ่มกว่า2 ทุ่ม3 ทุ่มกว่าเริ่มง่วง พอลงไปเท่านั้นแหละ
0: เผลอหลับไปเลย
1: ไม่หลับมาเลยค่ะแสบก็เลยต้องไปนอนที่โซฟาที่เป็นแบบปรับเอนได้
0: แบบที่นั่นเบอร์บอกเลย
1: ถึงเช้าค่ะคุณผู้ชมคือนอนที่ทรมานนะคนเป็นกรดไหลย้อนคือเห็นเตียงแต่นอนไม่ได้
3: อยากนอนแต่นอนไม่ได้
1: ก็ต้องแบบที่จันเบิร์ดบอกอ่ะบางทีบางคนก็หาอะไรมาหนุนหลังที่จะกินหลัง
3: แล้วจะทีนี้คนที่ใส่เครื่องเนี้ยซีแพปเนี่ยต้องใส่ไปตลอดชีวิตไหมคะ
0: ขึ้นอยู่กับว่าบางคนน่ะสมมุติว่าเราเป็นแล้วเราไปรักษาเราดีขึ้นอย่างเช่นเป็นจากทอนซิลโตเลยผ่าตัดเสร็จปุ๊บหายเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าระดับความรุนแรงมันอยู่เท่านั้นไปเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ไปเรื่อยๆคือขึ้นอยู่กับสาเหตุแล้วก็การรักษาอื่นๆด้วยบางคนก็อาจจะใช้ร่วมกันซีแพปด้วยผ่าตัดด้วยบางคนก็นอนตะแคงอย่างเดียวดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือไปลดน้ำหนักดีขึ้นเลยก็อาจจะไม่ต้องใช
0: ้ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วก็เราได้แก้ปัจจัยนั้นได้ครบหรือยังแล้วความรุนแรงเท่าไหร่ไงบางคนใช้ไปอาจจะต้องปรับแรงดันด้วยอนาคตสมมติว่าเราแก่ขึ้นหย่อนหนักกว่าเดิม
3: ก็ต้องเพิ่มแรงดัน
0: ต้องเพิ่มแรงดันหรือว่าบางคนโอ้ยดีขึ้นฉันผอมลงอะไรเงี้ยอาจจะลดแรงดันหรือไม่ต้องใช้ก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสรุป
3: เนาะมีเพื่อนมีสามีใช้บอกว่าเหมือนฉันนอนอยู่กับมนุษย์อวกาศ
1: ต้องครอบตลอดแต่เขาก็สบายตัว
2: ก็ใส่แล้วดีนะครับผมนอนกับพี่ชายบางทีแบบตอนที่ไม่ใส่นุ่งหู
1: เราอะนอนไม่ได้แต่เขาอะนอนได้
0: ข้างกันนอนไม่ได้
2: แต่พอเขาใส่ปุ๊บยิ่งเดี๋ยวนี้เครื่องซีแพปเสียงเบา
0: เสียงเบาตัวเล็ก
2: เออแล้วพอเรานอนได
0: ้สบาย
2: ตัวเขาเองเขาก็บอกเองว่าตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบสดชื่นมาก
1: เพราะเขาได้ออกซิเจนมากขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้หลายคนบอกว่าฉันอยากจะไปสมมติบ้านฉันก็มีเพื่อนหรือสามีหรือคนรู้จักอ่ะอาจารย์พวกซีแพดเนี่ยมันไปซื้อเองได้ไหมหรือต้องมาให้อาจารย์สั่ง
0: ปกติไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเองเท่าไหร่เพราะว่าข้อที่1พวกนี้มันจะมีข้อบ่งชี้ในการใช้
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข้อที่2คือแรงดันเท่าไหร่ล่ะ
1: ต้องปรับแรงดัน
0: ใช่แล้วก็พอใช้ไปใช้มาเนี่ยใช้แล้วเอฟเฟคทีฟไหมอีก
1: คือได้ผลไหม
0: ได้ผลไหมคือหมอต้องมาดูอีกหรือว่าใช้แล้วมีภาวะแทรกซ้อนไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ในวิธีซีแพปอย่างเดียว
1: อ
0: ันนี้หมอต้องมาประเมินแล้วว่าคนนี้เขาตันตรงไหน
1: ไม่ใช่ดูรายการเราแล้วบอกว่าเธอฉันไปซื้อเครื่องนี้มามั่งดีกว่าไม่ได้ต้องมาให้คุณหมอประเมินดีกว่า
0: จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำ
1: ไม่แนะนำ
0: เหมือนออฟเลเบลอะไรเงี้ย
1: เหมือนกับไปซื้อแบบซื้อมาเองแบบหลังร้านอะไรเงี้ยไม่ได
0: ้คนมาตรวจดันมากไปดันน้อยไปอะไรเงี้ยค่ะ
2: มีคำถามครับเพื่อนถามเยอะมากเราสามารถเดี๋ยวนี้มีบริษัทหลายๆบริษัทที่ทำเองที่บ้านสลีปเทสทดสอบการนอนกรนที่บ้าน
1: ไปที่บ้าน
2: อย่างเงี้ยแตกต่างกับมาทำที่โรงพยาบาลไหมครับ
0: จริงๆการตรวจการนอนหลับมีหลายแบบถ้าตรวจในโรงพยาบาลเนี่ยมอนิเตอร์มันจะค่อนข้างเยอะมันจะมีอย่างน้อย7ชนิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการตรวจที่บ้านต้องไปดูว่าเขามอนิเตอร์ตัวไหนบ้างถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดครบนู้นนั้นนี้เนี่ยก็พอได้เรียกได้ว่าพอได้แต่ว่าบางคนที่ใช้สิทธิ์ราชการเนี่ยค่ะบางทีเขาจะต้องฟิกว่าถ้าเราจะเบิกเครื่องซีแพปต่ออาจจะต้องทำในสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลรัฐสมมุติว่าเราไปทำที่เอกชนหรือที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีเขาจะไม่ให
1: ้ไม่ครอบคลุม
0: อันนี้เป็นต้นนะต้องดูพวกสิทธิ์การเบิกอะไรอย่างนี้ด้วย
1: แต่โรงพยาบาลก็คือรออาจารย
3: ์รอคิวยาวมาก
1: ประมาณ8ปี
3: ไม่ใช่ของอาจารย์ของกิฟนี่คิวปีหน้าเต็มแล้ว
1: นานไหมคะ
0: แล้วแต่ที
1: ่แล้วแต่ที่
0: เรามาก็ค่อนข้างที่จะนอน
1: เพราะคนไทยเยอะเพราะนั้นจะต้องเข้าใจ
3: เราเพราะว่าปัญหาเรื่องการนอนเยอะ
1: หนึ่งคือทุกคนมีปัญหาเรื่องการนอนทุกคนก็อยากจะเข้ามาที่ที่ดีที่สุดแล้วก็เบิกได้ราคามิตรภาพที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทำงานหนัก
0: เพราะว่าเรื่องกฎเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะว่าแต่ก่อนคนจะบอกเห็นไรเล็บเป็นทุกบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วพอเป็นหนักๆเนี่ยออกซิเจนมันตกออกซิเจนมันตกเสร็จเนี่ยถ้าตัวหยุดหายใจเยอะๆมันจะส่งผลต่ออัตราตายในอนาคตเลยแล้วก็สมองเนี้ยแทนที่จะได้ออกซิเจนดีๆถ้ามันขาดออกซิเจนไปนานๆๆเข้าหรือว่าเป็นหนักๆเข้าก็มีปัจจัยเสี่ยงที่จะอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยหัวใจก็เหมือนกันหัวใจเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆคือพอออกซิเจนมันตกเสร็จหัวใจมันจะทำงานหนักขึ้นมันก็จะเป็นไงเต้นเร็วเต้นผิดจังหวะโตวายความดันขึ้นหรือว่าเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจได้เลย
1: คือมันจะไปกระทบระบบอื่น
0: ระบบอื่นเยอะแยะเลยเพราะว่ามันเป็นเล่นที่ออกซิเจนมันก็ทั่วไปหมด
1: ดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับการนอน
0: ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
1: อาจารย์กิ๊ฟถามอีกนิดนึงอย่างนาฬิกาที่เราใส่กันเนี่ยมันจะมีการจับการนอนหลับอาจารย์นาฬิกาพวกสปอร์ตอย่างเงี้ยหลับลึกหลับผิวหลับตื่นมีเป็นหลายเลเวลมากอันนี้เขาจับจากอะไรคะอาจารย
0: ์อันนี้บอกได้ยากว่านาฬิกาที่เขาโฆษณาว่าจับเนี่ย มันจับได้จริงไหม มันมีบางยี่ห้อเหมือนกันหรือก็อย่างที่บอกว่าทำสลิปเทสต้องมาติดมอนิเตอร์เยอะๆเนี่ยสมัยนี้ปัจจุบันอะ คล้ายๆนาฬิกาก็
1: ม
0: ีแต่ว่าเขายังไม่รองรับมาก
1: แบบ
0: ว่าเป็นมาตรฐานแต่ว่ามันพออ่านได้คร่าวๆเลยนะมันอ่านคล้ายๆเหมือนที่เราไปติดอย่างเงี้ยเลยนะเป็นแค่แบบใส่ข้อมือคล้ายๆนาฬิกาเลย
1: ม
0: ันอ่านได้หมดเลยมันอ่านมีหยุดหายใจเท่าไหร่นะคะออกซิเจนเท่าไหร่
3: หลับลึกไหมอะไรไหม
0: ใช่มันจะอ่านมันจะอ่านแบบได้ใกล้เคียงเลยปัจจุบันเนี้ยวิวัฒนาการมันก็ไปแต่ว่านาฬิกาที่เขาขายทั่วไปเนี่ยอันนี้ต้องมาดู
3: นาฬิกาออกกำลังอย่างเงี้ยมันก็จะ
0: ต้องมาดูแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเขามีเอามาทำวิจัยไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้บอกไม่ได้อันนี้ยังบอกฟันธงให้ไม่ได้ว่าตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ใช่แต่ถ้าเอาตัวที่ที่กิ๊บพูดให้ฟังว่ามันมีแบบเนี้ยมาอันนั้นก็ค่อยพอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: นะคะมาที่คำถามของคุณสุกัญญากันบ้างค่ะถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะบอกว่าอายุ55ปีสูง158หนัก104กิโลกรัมนะคะบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อม3ข้อหัวเข่าเสื่อม2ข้างเลยคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดแต่ว่ามีโรคประจำตัวหลายอย่างเลยเป็นทั้งเบาหวานความดันสูงหัวใจก็ทำบอลลูน2เส้นด้วยไม่อยากผ่าตัดมีวิธีอื่นรักษาได้บ้างไหมคะ

0: หมายถึงว่าทั้งกระดูกสันหลังเสื่อมและหัวเข่าเสื่อมด้วย
1: ครับถ้าอันแรกก่อนครับถ้าความกระดูกเสื่อมอย่างเงี้ยครับต้องดูก่อนว่าเสื่อมมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเสื่อมมากก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดถ้าเสื่อมไม่ได้เยอะมากหลักการรักษาคือรักษาเรื่องการปวด
0: ค
1: ือบางทีอย่างเราไปฟรีเอ็กซ์เรย์จะมีกระดูกเสื่อมบ้างเหมือนกันถึงแม้จะยืนไม่เยอะมากน
0: ะ
1: ครับแต่ว่าก็รักษาเรื่องการปวดทำกล้ามเนื้อรอบๆแกนกลางตัวให้แข็งแรงขึ้นอันนี้ก็ช่วยเรื่องการปวดหลังได้นะครับส่วนจริงๆแล้วการรักษาที่ที่สุดอย่างเงี้ยครับจริงๆเรื่องน้ำหนักตัวที่เยอะ
0: อันนี้คือ104กิโลกรัม
1: น้ำหนักตัวที่เยอะอย่างเงี้ยครับก็ทำให้กระดูกเสื่อมได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าถ้าน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยเราจะก้มอยู่แล้ว
2: รับน้ำหนัก
1: ใช่เพราะว่าน้ำหนักอยู่ที่หน้าท้องของเรานะครับพอหน้าท้องเยอะเราก้มไหนเยอะอย่างเงี้ยครับก็ทำให้มันมีแรงไปทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยยุบได้มากขึ้น
0: ไปกดทับเหรอคะ
1: ไปกดเส้นไปกดกระดูกให้มันทับกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเรื่องลดน้ำหนักก่อนนะครับหรือจริงแล้วเนี่ยตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยครับตัวน้ำหนักเองก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้มากเหมือนกัน อย่าลืมว่าน้ำหนักของข้อเท้าหรือข่าอย่างเงี้ยเรายืนด้วยขาสองข้างของเราแต่น้ำหนักตรงนี้รับทั้งตัวของเราอยู
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับคือการลดน้ำหนักอันดับแรกก็จะช่วยเรื่องทุกอย่างได้ไประดับหนึ่งนะครับทีนี้ต้องมาดูแล้วแหละว่าความรุนแรงที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยเข่าเสื่อมปวดเข่าปวดหลังมากน้อยขนาดไหนรักษาด้วยวิธีการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลายวิธีที่จะช่วยเรื่องการปวดตรงนี้ได
0: ้
1: นะครับแต่ยังก็ตามการทำให้ทุกอย่างแข็งแรงขึ้นน่
0: ะ
1: คือสำคัญสุดถ้าปวดเข่าก็ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหนูเขาให้แข็งแรง
0: ค
1: ืออย่างน้อยถ้ามันแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยฮะก็จะทำให้มาช่วยลดน้ำหนักที่ท่านปวดเข่า
0: เราต้องไปเริ่มลดน้ำหนักก่อนเน
2: า
0: ะ
2: สำคัญที่สุด
1: แต่นี้แต่ถ้าเท่าที่ฟังมาก็มีโรคหัวใจอยู่ด้วย
0: ใช่ไปทำบอลลูนมาแล้ว
1: การออกกำลังกายก็ต้องมีหมอเป็นที่ปรึกษาด้วย
0: ใช่ใช่ครับ
1: คือจริงถ้าประมาณอย่างเงี้ยครับแนะนำให้มาเริ่มออกกำลังกายที่โรงพยาบาลก่อนมาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็ได้คืออย่างที่รามาก็มีแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจนะครับซึ่งคุณหมอก็จะประเมินดูแล้วก็
2: สำหรับผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดบอลลูนหรืออะไร
1: ใช่ครับก็คือสามารถมาดูแล้วระหว่างออกกำลังกายเนี่ยคุณหมอจะแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้ว่าด้วยน้ำหนักตัวเท่านี
0: ้
1: ร่วมกับโรคหัวใจแบบนี้โรคประจำตัวประมาณแบบนี้เนี่ยออกกำลังกายอันไหนดีนะครับหรือจริงเป็นเบาหวานด้วยไม่แน่ใจว่ามีการฉีดยาเบาหวานหรือเปล่าตรงนี้การฉีดยาเบาหวานก็ต้องมาพิจารณาเหมือนกันว่าออกกำลังกายท่าไหนถึงเหมาะส
0: ม
1: นะครับเพราะฉะนั้นต้องแนะนำว่ามาเจอหมอก่อนนะครับแล้วมาร่วมกันรักษาไปร่วมกันหลายๆอย่างนะครับเพื่อทำให้อาการทั้งปวดหลังกระดูกเสื่อมเนี้ยดีขึ้นด้วย
2: อันนี้แหละคือเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยมันบอกว่ามาได้โดยตรงเลยดีไซน์การออกกำลังกายที่เหมาะสม
1: ใช่
2: คุณกนกจันยังคงอยู่ที่จันเบิร์ตวันนี้เรื่องของกระดูกนะคะและข้อเนี่ยมาแรงมากเลยอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก52สูง163บอกกระดูกทับเส้นใส่เหล็กมาไม่ถึงเดือนทีนี้อยากทราบการปฏิบัติตัวหลังจากผ่าตัดว่าควรนอนท่าไหนไม่ให้กระทบกับเหล็กอยากทราบว่าระยะเวลาที่เหล็กกับเนื้อเนี่ยจะประสานกันจริงๆเนี่ยเท่าไหร่คะอาจารย
1: ์ครับจริงๆควรนอนท่าไหนเนี่ยนอนท่าที่สบายนะครับ
2: ไม่เกี่ยวกับทับชั้นนอนทับเหล็กอย่าง
1: น
2: ี้เกี่ยว
1: ไหมจริงๆคือนอนท่าที่สบายดีที่สุดครับคือแต่ว่าถ้าสมมตินอนคว่ำอย
0: ่
1: างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ค่อย
2: หลังแอน
1: ใช่คือหลังแอนเยอะอย่างเงี้ยครับจริงๆก็คือนอนตัวนอนหงายก็ได้หรือนอนนอน
2: ตะแคง
1: ก็ได้นะครับคือจริงๆนอนท่าที่สบายแหละดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหล็กกับเนื้อประสานกันนานไหมอันนี้เหมือนเดิมตอบค่อนข้างยากโดยแต่โดยมากคือประมาณหลัง1เดือนไปแล้วก็เริ่มประสานกันแล้วนะครับก็ถ้าเริ่มประสานกันแล้วอาการปวดจากเจ็บแผลเนี่ยอาการเจ็บจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะไปนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผ่าตัดยาวขนาดไหนกระดูกสันหลังที่ตรงนี้ครับบางทีกระดูกแค่2ข้อตัดเล็ก
0: ๆ
1: อันนี้ใช้เวลาไม่ถึงไหนเจ็บแล้วแต่ถ้าเกิดผ่ากันแบบโอ้โหหลายข้อมากๆอันนี้ก็ต้องใช้

0: ระยะเวลานาน
1: ค่ะแล้วแต่อาการแล้วก็แล้วแต่จำนวนข้อหรือแผลใหญ่เล็กแค่ไหนด้วยนะคุณกนกจันทร์ก็หายเร็วๆนอนท่าที่สบายตัวที่สุด
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์กิ๊บนั่งสวยๆไปก่อนนะคะมีคำถามนะคะบอกว่าแล้วถ้าชาที่บริเวณนิ้วชี้กับนิ้วกลางมันบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างคะ
0: เหมือนตะกี้นี้เลยครับ
1: เหมือนบอกดูแล้วเริ่มเหมือนดูนิ้วอันนี้ไม่ได้ดูลายมือดูนิ้ว
0: ก็คือดูก่อนว่าเป็นมือไหนถ้าเป็น2มือต้องดูเลยว่าเป็นปลายเท้าด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแค่ที่มืออย่างเดียวและเป็นแค่เอาเป็นว่าถ้าเป็นโรคของคนคำถามมาจากกังวลว่าเป็นโรคของเส้นประสาทหรือเปล
1: ่
0: าหรือเป็นโรคที่ร้ายแรงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นปลายมือปลายเท้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเส้นประสาททั่วตัวมีการอักเสบอันเน
1: ี้
0: ยมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแค่ชาปลายมือและเป็นแค่ข้างเดียวก็อาจจะเป็นโพรงอุ้งมือที่เส้นประสาทที่ข้อมือเนี่ยถูกกดทับนะครับรุนแรงไหมต้องดูก่อนว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่ามีชาอ่อนแรงมีไหมอย่างเช่นหยิบจับของหยิบจับได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าเริ่มมีอาการหยิบจับของไม่ได้
1: อ
0: ันนี้รุนแรงต้องผ่าตัดนะครับแล้วถ้าเกิดกลับไปเลือกถ้ามีแค่ชาอย่างเดียวต้องดูก่อนว่าชาเป็นบางครั้งคราวแค่บางท่าหรือชาตลอดเวลา
1: อันนี้ก็มีรายละเอียดที่ต้องสังเกต
0: ใช่ครับถ้าชาตลอดเวลาแน่นอนมันต้องรุนแรงมากกว่าชา
1: บางครั้ง
0: บางคราวหรือเฉพาะท่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูก่อนว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่โดยมากที่เห็นบ่อยๆก็คือเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดทับนี่แหละ
1: ไปนอนท่านี้อีกแล้วกลัวถูกกดทับอาจารย์กิ๊ฟนะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์กิ๊ฟนะคะโสตศรศิกหรือจะเป็นเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากอาจารย์เบิร์ต
2: ค่ะขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณผู้ชมด้วยเชื่อว่าหลายคนนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแน่เลยหยุด3วันนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วพบกับรายการรัดคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากECBC นะคะและวรินดาโคเซตคราวนี้เรา4 คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรก

0: ต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
1: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเล

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อ้าวเด็กๆรอมาวาดรูปกันเร็วมาตรงนี้ดีกว่าถึงเวลาวาดรูปแล้วครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษกับอุปกรณ์วาดรูปเพื่อมาสนุกกับการวาดรูปในรายการอนุบาล
2: แชร์สมอง
1: รายการนี้ครับไม่ใช่เป็นรายการศิลปะสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่จะท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆว่าจะวาดรูปต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับแน่นอนครับทุกวันเราเจอกันเราจะพบกับภาพปริศนาซึ่งวันนี้เป็นแบบนี้ครับดูนะครับเป็นรูปเหมือนกับก้นหอยนะครับเป็นรูปที่วนเข้ามานะครับในลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับ2ที่ด้วยกันให้เวลานะครับ1 2 3นะครับเอาละน้องๆทางบ้านตอนนี้ใช้เวลาคิดว่าจะวาดรูปเป็นรูปอะไรดีนะครับแล้วก็น้องๆที่นี่เราอนุบาลชั้นสมรมองรูปแล้วพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่ประจำที่น้องทามสุดหล่อนะฮะใส่แว่นดำด้วยนะครับใช้สีนะครับสีช็อคลากลงไปเลยโดยไม่ใช้ดินสอร่างก่อนนะครับแบบนี้ครับจะทำให้การวาดรูปเร็วขึ้นนะครับการวาดรูปต้องมั่นใจนะครับเด็กๆ

0: 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1 0หมดเวลาหมดเวลาวางอุปกรณ์ได้ครับหมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้น้องๆทางบ้านเสร็จกันหรือยังครับถ้ายังวาดไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่อได้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้เราต้องมาคุยกับน้องๆที่นี่แล้วล่ะว่าเขาวาดรูปอะไรแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงนะครับมาดูการจากคนแรกนี่คือผลงานของน้องยินดีนะครับน้องยินดีครับรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
1: เขาวงกตบ้านผีสิง
0: เขาวงกตบ้านผีสิงนะครับ
1: พอมีคนอยู่ตรงนี้แล้วคนบอกว่าบ้านผีสิงเจอบ้านผีสิงอ่ะและทีนี้จะมีรูปหน้ายิ้มอยู่ข้างใต้แล้วก็จะมีต้นข้าวโพด
0: ครับ
1: ผู้ชายเขาก็คือโจรเขาจะมาขโมยทอง
0: โอ้แต่โอ้เรื่องยาวมากเลย
1: แต่มันมีที่กั้นไว
0: ้ปรบมือให้น้องยินดีหน่อยต่อมานะครับต่อมาเรามาดูน้องคนที่2กันนะครับนี่คือผลงานของน้องทามนะครับน้องทามชื่อภาพนี้ชื่ออะไรลูก
2: ลักไรเดอร์สู้กับสัตว์ประหลาดช็อกเกอร
0: ์โอ้อะไรนะมาสไรเดอร์สู้กับ
2: สัตว์ประหลาดช็อกเกอร
0: ์สัตว์ประหลาดช็อกเกอร์นะครับ
2: ตอนแรกมี1เข้ามาจากตรงนี้กระโดดมาตรงนี้จะหัวหน้าแล้วก็วิ่งแล้วก็กระโดดมาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้ามาเจอช็อกเกอร์ตัวนี
0: ้
2: แล้วก็ต่อสู้กันจนไม่อยู่สักทีแล้วต่อไปมดเอกก็มาแล้วก็มดเอกเข้าประตูทางนี้แล้วก็มาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เลยแล้วก็เจอสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ใต้ทาง
0: โอ้โหเอาไหนแปลงร่างให้ดูหน่อย
3: ฟังเสียงแปลงร่างได้เลย
0: เก่งมากเอาล่ะนี่คือผลงานของน้องทามนะครับโอ้โหการต่อสู้กันสนุกมากเลยปรบมือคราวนี้เรามาดูผลงานของน้องคนที่3บ้างนะครับนั่นก็คือน้องพันธ์นั่นเองนะครับน้องพันธ์นี่รูปของน้องพันธ์เป็นแบบนี้นะครับไหนบอกชื่อรูปหน่อยครับว่ารูปนี้ชื่ออะไรครับ
4: ปราสาทแสนสวยค่ะ
0: ปราสาทแสนสวยนะครับนี่ไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: มีประตูค่ะ
0: ค่ะ
4: เจ้าหญิงเดินขึ้นไปดูตรงนี้ค่ะดูวิว
0: ค่ะ
4: ดูนกค่ะ
0: จากเส้นที่มีให้น้องพันธ์มองเห็นเป็นส่วนอะไรของปราสาทครับส่วนไหนครับ
4: กระจกค่ะ
0: มองเห็นเป็นกระจกนะครับจากเส้นนี้นะครับพี่เซฟเห็นมีเจ้าหญิงอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับทำไมเจ้าหญิงต้องไปอยู่บนนี้ล่ะน้องพันธ์ทำไมนะ
4: จะได้ดูเมืองที่อยู่ข้าง
5: ค่ะหนูจะบอกว่ามีนานอยู่ตรง2ตัวนี้นี่ถ้าเกิดมีแล้วเยอะถึงประตูพังเลย
0: มีศัตรูมาทางนี้ทำไงโอ้โหนี่คือทำอะไรครับทำอะไร
5: ถึงประตู
0: เดี๋ยวแป๊บนึงหลังจากถีบแล้วจะเต้นทำไมทหารถีบประตูแล้วต้องเต้นเรามาปรบมือให้กับผลงานของน้องพันธ์ก่อนดีกว่าเอาปรบมือหน่อยนะครับโอ้โหนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องอะไรคะ
6: เวกัสค่ะ
0: น้องเวกัสนะครับเดี๋ยวถามน้องเวกัสก่อนทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
6: ไม่สบายค
0: ่
6: ะ
0: ไม่สบายนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องๆทั้งบ้านต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สบายเหมือนน้องเวกัสนะครับน้องเวกัสครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
7: แมวจ
0: ับ
7: หอยทาก
0: นะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับเห็นหอยทากอยู่2ตัวมองเห็นเส้นที่มีให้เป็นส่วนไหนของหอยทากครับ
7: ส่วนเปลือกหอยของหอยทากค
0: ่
7: ะ
0: โอ้มองจากเส้นที่เรามีให้เป็นส่วนเปลือกของหอยทากนะครับแล้วไหนแมวล่ะครับ
7: มันกำลังขูดเพื่อจะฉี่อยู่ถ้ามันมองไม่เห็นมันก็จะงาค
0: ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะใครเห็นแมวในภาพนี้บ้างเห็นเหรอไหน
8: นี่หาง
0: นี่อะไรอ่ะ
8: แมว
0: นี่แมวเหรอ
8: หางแมว
0: ต้องให้น้องเวกัสอธิบายแล้วนี่ส่วนไหนของหางอะไรของแมวเนี่ย
7: แมวจะขูดแล้วก็ฉี่ตรงที่มันขูดค่ะมันกำลังหาอาหารแต่ปวดฉี่ค่ะ
0: น้องเวกัสบอกว่าแมวเนี่ยจะมาหาอาหารนะแต่เผอิญปวดฉี่ซะก่อนนะครับก็เลยกำลังจะฉี่เลย

0: ขี่ในภาพนี้ไม่ได้นะมันอาจจะดูไม่ดีใช่ไหมเอาปบมือให้น้องเวกัสหน่อยเก่งมากเลยอ่ะคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับอ้าวน้องต้นกล้าภาพนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ไดโนเสาร์ครับ
0: ไดโนเสาร์นะครับไหนอธิบายหน่อยครับ
1: นี่คือลำตัวครับและนี่คือหลังครับ
0: นี่คือลำตัวนี่คือหลัง
1: ครับและนี่คือหัวนี่คือหาง
0: มองเป็นหัวกับตัวของไดโนเสาร์ใช่ไหมครับไดโนเสาร์พันนี้พันอะไรครับ
1: ทีเล็กครับ
0: ทีเล็กรู้จักทีเล็กไหมครับไม่รู้จักเหรอ
2: เป็นสัตว์ร้ายกินเนื้ออยู
0: ่กินเนื้ออยู่ตรงนี้คืออะไรครับ
1: คนกำลังโดนไดโนเสาร์กินครับก็เลยวิ่งหนีก่อน
0: อ๋อคนเดินมาพอดีอ้าวนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับผลงานจากลายเส้นที่วาดต่อเติมให้กลายเป็นไดโนเสาร์ครับเอาปรบมือให้หน่อยทุกคนปรบมือเร็วเป็นยังไงบ้างครับผลงานของน้องๆวันนี้นะครับจากเส้นที่เรามีให้สามารถต่อเติมให้กลายเป็นได้หลายอย่างมากเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าวันนี้เด็กๆใช้ความคิดและจินตนาการได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองลากเส้นเป็นโจทย์ให้น้องๆวาดตามก็ได้นะครับคราวหน้าอย่าลืมนะครับเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: อ
2: ันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วิตตี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิตตี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
1: ที่วิตตี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรนั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิตตี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
0: อย่างนี้นี่เองทีแรกทางนี้ทางนี้จำวิตตี้กับพี่แว่นได้ไหม
1: วิตตี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิตตี้มันจะตามเราทันแล้ว
2: โอ้ย
1: วิตตี้รีบลุกเร็ว
2: ช่วยด้วย
3: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
0: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
1: นี่คือแองกิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายา

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: ต้องดูวิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โหเท่สุดๆไปเลยวิตตี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิตตี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิตตี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ

โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองกิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นสมเด็จพระราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทั้งนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิ

ยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืชการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเติมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดว่ามีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17เวลา 17:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนากองทัพอากาศจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memory บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์และการแสดงอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างสง่างามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกการแสดงมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรากองทัพอากาศซึ่งเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงกว่า200คน

0: ายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจวงโดยมีนาวาอากาศเอกธนสรุตธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อาทิเพลงขวัญใจไทยทั้งมวลและแม่แห่งแผ่นดินเพลงวันที่มีการศึกษาเพลงคืนบ้านดอยเพลงหัวใจทศกัณฐ์เพลงยักษ์ประเทศไทยเพลงสยามมนุสติเพลงเชิดหรือเดี่ยวระนาดเอกสามรางเพลงสายลมที่มองไม่เห็นเพลงนารีรัตนาและเพลงชัยพัฒนาโดยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปในพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3วันนี้เวลา 9:49 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์แพร่พระเกียรติคุณรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภากาชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้ผู้อำนวยการกิติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer as One Genomic Medicine ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มาแบ่งปันเจาะลึกถึงเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์งานวิจัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3
1: มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Thailand Against Cancer as One ในวันนี้ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.เฉินจูผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากผลงานอันเป็นคุณูปการต่อวงการแพทย์โลกในการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute promyelocytic leukemiaการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั่วโลก กาสหายขาดจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของวงการโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์มะเร็งของโลกโรคมะเร็งยังคงเป็นความท้าทายสำคัญในด้านสาธารณสุขของทุกประเทศข้าพเจ้าหวังว่าให้ความก้าวหน้าทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถนำไปสู่การป้องกันการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องขณะที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มุ่งมั่นพัฒนาการบริการการวิจัยและนวัตกรรมด้านโรคมะเร็งเพื่อกระตุ้นระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยและสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวมการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้างานวิจัยด้านจีโนมิกส์และ

0: ทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
1: จากนั้นทรงฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบโพรไมอิโลไซติกด้วยยาออทรานส์เรติโนอิกแอซิดหรือ ATRA ร่วมกับซานหนูไตรออกไซด์หรือ ATO ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทางนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์ในแพทย์หวังเจิ้นอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโพรไมอิโลไซติกหรือ APL แต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจนมีอัตราหายขาดสูงถึง95%ด้วยการใช้กรดวิตามิน A ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดและกลายเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อบ่งการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกอันสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกได้อย่างเท่าเทียมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีเจริญพระชนนษา65ปี4กรกฎาคม2565เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศโดยทรงอุทิศพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือและแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ตลอดจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องกำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2567ท่านนี้ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทุกคนได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสลำบากพระเชษฐุพลวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดพยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชษฐุพลวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17:00 นท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่อาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสำนักเทศนาที่โด่งดังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเป็นกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา

ษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยลึกพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งโดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2,552 ให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 3.6 กิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 297,000 ลูกบาศก์เมตรต่อมาในปี2566กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการเพิ่มก่อสร้างเสริมสปริงเวย์ 0.5 เมตรและขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำส่งผลให้ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 444,000 ลูกบาศก์เมตรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำน้ำบำรุงรักษาแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานมีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์กั้นแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณเขาไม้รวกมาบรรจบกันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานความสูงจากฐานราก58เมตรความยาวสันเขื่อน760เมตรกว้าง8เมตรเริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี2508มีพื้นที่รับน้ำ 2,210 ตารางกิโลเมตรนอกจากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงงานไฟฟ้าชนิดกังหันน้ำจำนวน1แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 19,000 กิโลวัตต์จำนวน1เครื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ78ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจากเดิมจำนวน 214,000 ไร่เพิ่มเป็น 336,000 ไร่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ในหน้าแล้ง 174,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจนถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เต็มประสิทธิภาพองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมพนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศาลาภักดีแผ่นดิน66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาด

จังหวัดตากเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่จำนวน104ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนจำนวน40ตัวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

หลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อปี2559ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าแบบเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืน

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากนะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮ
2: ะ
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่น

0: ผมคงขาแล้วละ
1: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
0: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
2: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
3: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ศิลปินนักเปียโนเวลาเขามาทัวร์ต่างประเทศเขาก็จะเอาช่างแต่ละประเทศไปเป็นสวีทให้แล้วก็บางคอนเสิร์ตเนี่ยนักเปียโนไม่สามารถที่จะเล่นจบคอนเสิร์ตได้เพราะช่างทำเปียโนไว้ไม่ดีที่เอาเปียโนมาแล้วก็ผมไปปรับให้ที่มีชื่อเสียงมาประเทศไทยก็อย่างสตีวี่วันเดอร์ครับ

ถ้าพูดจริงๆแล้วงานที่ภูมิใจมากที่สุดที่สนใจนะครับภูมิใจทุกครั้งนะครับหลายท่านครับระดับโลกทำแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมแต่ว่าที่ประทับใจมากที่สุดคือตอนไปทำที่เวียงจันทร์ไปทำให้ศิลปินมิสเตอร์ทีโอลิเย่ซึ่งเป็นแสดงคอนเสิร์ตที่เวียงจันทร์แล้วผมไปปรับเป็นโนให้พอท่านเล่นจบเนี่ยท่านเรียกหาเราเป็นคนแรกซึ่งไม่สนใจบุคคลท่านอื่นเลยเรียกหาเราเพื่อแสดงความขอบคุณว่าเราทำโนให้เล่นออกมาแล้วดีและจบคอนเสิร์ตอย่างสวยงามอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้จากการตั้งใจทำงานของเราที่เราทำให้ได้มาตรฐานที่เราเรียนมา

การเป็นช่างนี่ในส่วนตัวนะชอบดนตรีชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กหลังจากที่เราเรียนจบปวสอิเล็กทรอนิกส์ที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยดังนั้นอาชีพแรกในบริษัทสยามบริการคือซ่อมอิเล็กทรอนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เราชอบอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าบริษัทมีอาจารย์มาจากญี่ปุ่นชื่ออาจารย์

ซูซูกิมาสอนและเทสช่างเปียโนเพื่อคัดเลือกไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นผมก็เลยสมัครเพราะว่าเราซ่อมอิเล็กโตรนมานานๆแล้วเราเข้าใจระบบรู้ระบบหมดแล้วเนี่ยชักเริ่มเบื่อทำให้เราอยากเรียนรู้ว่าเปียโนเนี่ยมีอะไรดีผมก็เลยต้องเลือกเอาระหว่างเปียโนกับอิเล็กทรอนิกส์ความแตกต่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าคืออิเล็กโตรนกับเปียโนคือเครื่องดนตรีอะคูสติก ที่เรียกว่าดนตรีธรรมชาติเนี่ยกลไกการทำงานต่างๆเนี่ยจะคนละระบบเปียโนเป็นระบบแมคานิกเป็นกลไกธรรมชาติทั่วไปแต่อิเล็กทรอนิกส์มันเป็นเครื่องผลิตความถี่มาจากวงจรไฟฟ้าจะแตกต่างกันเลยที่อาจารย์มาสอนนั่น7วันก็เรียนทั้งหมด10กว่าคนสรุปก็คือได้รับเลือกไปมีผมกับเพื่อนตอนที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นความสามารถที่เราทำงานเนี่ยมันผ่านจูเนียร์คอร์สเขาอาจารย์ก็เลยให้สอบก็สอบผ่านจูเนียร์คอร์สก็ต้องเรียนซีเนียร์คอร์สต่อจบซีเนียร์คอร์สมาก็สอบผ่านแต่ว่าเพื่อนกันด้วยระยะเวลาที่ไม่ครบ3เดือนคือไม่ครบคอร์สของเขาเนี่ยเพื่อนก็เลยสอบไม่ผ่านเราโชคดีที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการฟังเสียงจากที่เราเรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กมันทำให้หูเราแยกแยะเสียงได้ดีกว่าคนอื่นขออธิบายเพิ่มเติมคำว่าจูเนียร์คอร์สกับซีเนียร์คอร์สนิดนึงครับจูเนียร์คอร์สเนี่ยเป็นการฝึกตั้งเสียงเปียโนโดยใช้เครื่องวัดเสียงแต่ซีเนียร์คอร์สเนี่ยเป็นการฝึกตั้งเสียงโดยใช้หูเป็นการฟังเสียงโดยใช้หูอย่างเดียวซึ่งมันก็จะยากไปอีกขั้นหนึ่งแต่ระดับซีเนียร์ก็ยังไม่ละเอียดเท่ากับที่จะต้องมาจูนระดับแกรนเปียโนขึ้นไประดับแกรนเปียโนเนี่ยสเกลทางด้านดนตรีคือเรื่องเสียงเนี่ยจะละเอียดมากขึ้นการผิดเพี้ยนเนี่ยจะนิดหน่อยก็จะฟังออกแล้วเมื่อจบจากญี่ปุ่นแล้วกลับมาทำงานได้จนถึงระยะเวลาหนึ่งทางบริษัทก็ทางมีนโยบายที่จะให้ผลิตช่างผมก็เริ่มสอนช่างเมื่อปลายปี28เมื่อทำงานมาถึงจุดหนึ่งในบริษัทเนี่ยจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงไปทำงานอย่างที่เราต้องการผมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองมาทำเปียโนโดยเฉพาะเพราะว่าผมเสียดายความรู้ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันก็จะเสียไป

หลักยึดถือในการทำงานก็ซื่อสัตย์สามารถและขยันถ้าเราไม่ซื่อสัตย์และเราไม่มีความสามารถในการทำแท้จริงแล้วก็ถ้าเราไม่ขยันไม่อดทนนะงานเราก็จะไม่ดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำเราต้องการสร้างผลงานให้ดีที่สุดที่นักเปียโนระดับโลกเขายอมรับเพราะว่ามาตรฐานการทำงานของเราที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วก็มาตรฐานเดียวกันเนี่ยคนที่รู้จักก็จะให้การยอมรับและไว้ใจการทำงานต่อวันของผมเนี่ยจะรับงานเต็มที่ไม่เกิน2งานแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเหลืองานเดียวเพราะว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำแบบสบายๆรีบทำมันก็จะไม่งานก็จะไม่ค่อยดีถ้าเรามามุ่งเน้นเรื่องการเงินให้มีรายได้มากขึ้นเนี่ยมาตรฐานการทำงานก็จะตกต่ำลงเหมือนเราเปรียบเขา

การดำเนินธุรกิจในเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องเปียโนเนี่ยยากง่ายเรื่องของงานเนี่ยไม่แตกต่างกันครับแต่ว่าทำเองเนี่ยมันได้อย่างที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ก็คือเราต้องการ

ร้างผลงานให้ดีที่สุดตามที่เราเรียนมาคนที่เรียกใช้บริการเราก็จะเป็นนักเปียโนมือระดับอาชีพเป็นอาจารย์มืออาชีพซึ่งจะรู้จักแล้วก็เชื่อถือและไว้ใจเราซึ่งชื่อเสียงก็จะค่อยๆเป็นที่รู้จักเพราะว่าครูอาจารย์สอนเปียโนต่างๆก็จะแนะนำลูกศิษย์ก็จะแนะนำต่อๆกันไปจนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

การตั้งด้วยเครื่องนี่นะครับซึ่งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยความละเอียดในการวัดเสียงเนี่ยมันก็ไม่100%มาตรฐานของช่างจูนที่ใช้เครื่องวัดจะได้แค่80%กว่าสำหรับเด็กๆไม่มีปัญหาแต่สำหรับนักเปียโนมืออาชีพไม่โอเคยังเพี้ยนอยู่สำหรับเขาการตั้งเสียงด้วยหูเนี่ยสเกลทางดนตรีคู่เสียงทางด้านดนตรีเนี่ยมันจะละเอียดแล้วก็เข้ากันได้เกือบ 100% คือ 90% กว่านี่คือความแตกต่างของมาตรฐานของเสียง

ผมใช้คำว่าปรับเสียงทั่วไปเขาจะเรียกว่าจูนที่จริงแล้วการจูนหรือการตั้งสายเนี่ยมันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการปรับเสียงการปรับเสียงเปียโนที่ผมหมายถึงก็คือการปรับตั้งสายเรียกว่าทูนนิ่ง2ก็คือการปรับกลไกเรียกว่าเรกูเลชั่นการปรับแต่งเสียงเรียกว่าการไวซิ่งรวมทั้งหมดเนี่ยผมเรียกว่าปรับเสียงเปียโนทำให้เสียงเปียโนเพราะไม่เพราะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตั้งสายอย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่2จะประกอบด้วยการปรับแต่งกลไกอย่างเช่นยกตัวอย่างหัวค้อนนะฮะถ้ามันเคยข้อสายตรงแล้วพออากาศมันชื้นมันแห้งไม้มันหดมันเปลี่ยนรูปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเคาะเบี่ยงเบนไปได้นิดหน่อยเสียงก็จะเปลี่ยนละแล้วก็การไวซิ่งก็คือหัวค้อนสับประหลาดที่ทำจากขนแกะเนี่ยพอมันเล่นไปมากๆมันแข็งขึ้นเนี่ยเสียงมันก็จะไม่เพราะละดังนั้นสองส่วนเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อเรื่องเสียงมากถ้าเราทำครบ3องค์ประกอบก็คือ tuning regulation และ voicing เสียงเปียโนก็จะออกมาได้ไพเราะแล้วก็กลมกลืนกัน

เปียโนทางอัมไพร์และแกรนเปียโนต้องการการปรับเสียงเหมือนกันแต่ว่าแกรนเปียโนซ่อมยากกว่าเพราะว่ามีความละเอียดมากขึ้นในเรื่องหลักการนี่ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่อัมไพร์เปียโนแนวตั้งนี่จะมีคุณภาพของเสียงกับความปราณีตละเอียดอ่อนในเรื่องของกลไกเนี่ยจะน้อยกว่าแกรนเปียโนดังนั้นเสียงที่ออกมาเนี่ยเวลามันจะเพี้ยนนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะแยกแยะไม่ค่อยชัดเจนสำหรับคนที่ไม่ชำนาญในการฟังแต่ถ้าแกรนเปียโนเนี่ยจะมีกลไกที่ละเอียดซับซ้อนมากกว่าแกรนเปียโนเนี่ยมีเสียงที่ดังกว่าดังนั้นเสียงที่ออกมามันก็จะชัดเจนไม่ว่าจะถูกหรือผิดเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนคือวัตถุประสงค์ในการออกแบบกลไกของเปียโนเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยที่ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาคิดกันมาเนี่ยก็เพื่อให้การทำงานของกลไกเนี่ยเร็วที่สุดเพื่อให้ตอบสนองนิ้วของเราตามนิ้วของเราเลยนิ้วเรากด10ครั้งค้อนก็จะต้องเคาะสาย10ครั้งแต่เปียโนอัพไรท์เนี่ยเล่นรัดถ้าเราปรับไม่ดีเล่นไม่ดีเนี่ยกด10ครั้งมาจะดังแค่8ครั้ง7ครั้งอะไรเงี้ยส่วนแกรนเปียโนเนี่ยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกช่วยเนี่ยมันก็เลยทำงานได้เร็วกว่าแล้วก็การออกแบบ

ปียโนของลูกค้าเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าบางบ้านไม่เคยรักษาเปียโนเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมมากเป็นพิเศษเช่นมีน้ำเข้าหนูเข้าไปกัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องดูเป็นกรณีไป

็สำหรับเปียโนที่ใช้ตามบ้านเนี่ยอันดับแรกก็คืออยากให้เจ้าของเนี่ยรักเปียโนมากขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าบางบ้านเนี่ยผมไปเนี่ยไม่เคยเช็ดไม่เคยทำความสะอาดเลยขี้ฝุ่นเพียบอันนี้แค่ผิวไว้นอกผมไปผมต้องไปเช็ดไปขัดไปถูให้เข้าใหม่ก็คืออันดับแรกก็คืออยากให้ใส่ใจกับเรื่องเปียโนให้เห็นคุณค่าของเปียโนเพราะเปียโนนี่มีอายุการใช้งานมากกว่าชีวิตของเราดังนั้นคือการดูแลเปียโนในเบื้องต้นก็คือ1ดูแลทางความภายนอกคีย์บอร์ดก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดส่วนภายในเนี่ยก็เรียกช่างเปียโนที่เป็นช่างจริงๆเนี่ยไปดูแลปรับแต่งแล้วก็ทำความสะอาดปีละครั้งอย่างน้อยแล้วก็ควรจะต้องดูหนูแมลงสาบในเปียโนหน่อยว่ามีไหมแล้วก็แมงกินผ้าซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นตรงนี้เราต้องป้องกันโดยใช้กระบูลเอาไปแขวนด้านในส่วนการระวังรักษาอื่นๆเนี่ยก็อย่าให้น้ำหกอย่าเอาของไปวางบนเปียโนมันจะทำให้เกิดเสียงรบกวนได้แล้วก็จะทำให้สีเปียโนเสียได้เพราะว่าเปียโนจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนเสียงก็จะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าด้วยสภาพอากาศของบ้านเราเนี่ยจากเย็นไปร้อนจากร้อนไปเย็นเนี่ยมันจะทำให้เปียโนเสียงเพี้ยนดังนั้นอย่างน้อยนะ6เดือนก็ควรจะให้ช่างไปดูถ้าเราไม่เรียกเลยเนี่ยจะชินอยู่กับเสียงเพี้ยน

การเลือกซื้อเปียโนก็มีอยู่2ประเภทนะครับเปียโนใช้แล้วกับเปียโนใหม่เปียโนใหม่เนี่ยเลือกไม่ค่อยยากเพราะเขามีตัวอย่างให้เราได้ไปลองเล่นดูแล้วเราก็ไปลองเล่นดูว่าเราชอบยี่ห้อไหนหลังไหนซึ่งเปียโนแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเสียงมันจะไม่ค่อยเหมือนกันครับดังนั้นก็ต้องไปเลือกต้องไปลองเล่นก่อนทีนี้ถ้าเปียโนประเภทใช้แล้วสำคัญระดับแรกเลยต้องไปลองต้องไปลองแล้วต้องไปดูไปเปิดดูข้างในหน่อยว่าสภาพมันโซมไหมมันเก่ามากไหมและเสียงมันเป็นยังไงแต่สำหรับเปียโนมือสองเนี่ยจะยากในเรื่องของการแยกแยะเสียงว่าเปียโนที่เสียงดีเป็นปกติกับตัวโครงสร้างของเปียโนที่มีปัญหาเนี่ยเสียงมันจะไม่เหมือนกันคนไม่ใช่เป็นช่างเนี่ยจะฟังไม่ค่อยออกเพราะมันมีเสียงเหมือนกันแต่ว่าความกังวลเสียงไม่เท่ากันเพราะว่ามีมือสองนี่มันจะเราจะไม่สามารถแนะนำให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่ค่อยดีคือ 50% เนี่ยเปียโนมีปัญหาเข้าถึงขายออกมาและส่วนที่ไม่มีปัญหาคือลูกค้าเขาขายเพราะเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยก็มีแต่ว่าเราก็ต้องไปเลือกหาเอา

คนที่อยากเป็นช่างเปียโนเนี่ยควรจะชอบในการเล่นดนตรีเป็นอันดับแรกครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เข้าใจในเรื่องของการปรับเสียงเปียโนได้ดีดนตรีสำหรับผมเนี่ยมีความสำคัญจะช่วยพัฒนา IQ แล้วก็ EQ ทำให้การเรียนอื่นๆหรือเรียนวิชาสามัญทั่วไปเนี่ยจะสามารถเรียนได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีที่ญี่ปุ่นเนี่ยพ่อแม่เด็กเขาให้เรียนลูกเรียนดนตรีทุกสังเกตดูว่าเด็กญี่ปุ่นเนี่ย IQ เฉลี่ยสูงกว่าบ้านเราเครื่องดนตรีทั้งหมดที่หัดเรียนด้วยตัวเองก็เป็นเมาส์ออร์แกนครับหลังจากนั้นก็มาหัดครุยจากครุยก็ไปเป่าแซกโซโฟนวงดนตรียางที่โรงเรียนหลังจากนั้นก็หัดเล่นกีตาร์2ก็คือควรจะชอบงานซ่อมงานช่างคือต้องมีนิสัยช่างจึงจะทำได้ดีเพราะว่าถ้าใจไม่รักจริงๆก็จะไม่อดทนพอที่จะสามารถจะทำงานได้ออกมาได้ดีครบถ้วน

การทำงานของช่างเปียโนเนี่ยในหลักการแล้วซ่อมไม่ยากแต่ในทางปฏิบัติแล้วเมคานิกเนี่ยการเรียนรู้ความเข้าใจที่เราจะเข้าใจมันเนี่ยไม่ค่อยยากแต่ว่าทำให้ดีทำยากกว่าเพราะว่ายากในเรื่องของความเป็นศิลปะด้านความละเอียดอ่อน

อายุการทำงานในอาชีพนี้ของผมก็เริ่มตั้งแต่ปี28จนปัจจุบันก็30กว่าปีแล้วความฝันสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากมีโรงเรียนสอนช่างเปียโนอยากผลิตช่างที่ได้มาตรฐานเพราะว่าบ้านเราไม่มีสถาบันสอนโดยตรงช่างเปียโนเทคนิคที่เรียนมาจริงๆเป็นเรื่องเวลาเนี่ยปัจจุบันก็ประมาณสัก20คนมั้งฮะแต่ว่าใครจะทำผลงานออกมาครบถ้วนอันนั้นก็แล้วแต่บุคคล

สิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องการให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเวลาเขาซ้อมเนี่ยเราก็จะนั่งดูว่าเขาเล่นออกมาแล้วดีไหมโอเคไหมหมายถึงเป็นโอที่เราทำกันนะเราก็จะคอยแก้ไขถ้าศิลปินยังอยากจะให้ปรับแต่งเพิ่มเติมนักดนตรีนักเปียโนเนี่ยหน้าที่ผมไปทำให้ท่านเนี่ยท่านก็จะมีความสุขหลังจากที่แสดงเสร็จเพราะเราก็ถือว่าได้ความสุขได้รับความสุขจากความสุขของที่เห็นคนอื่นมีความสุขด้วยครับมันเหมือนกับปิดทองหลังพระครับเป็นความสุขที่หาไม่ได้แล้วก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีความสุขแบบไหน

แล้วก็ยังอยากจะเป็นนักดนตรีเมืองเข้าเหมือนกันคิดถึงแล้วก็อยากจะเล่นอยู่เสมอครับแต่ในที่สุดก็ย้อนมาถึงดูตัวเราเองว่าเราทำอาชีพเนี้ยเราทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วเราเหมาะที่สุดแล้วเราก็มีความสุขที่สุดแล้วที่จะอยู่ในจุดนี้มากกว่า

ก็เรื่องดนตรีเนี่ยอยากจะบอกผู้ใหญ่ในบ้านเราครับให้เห็นคุณค่าและความสำคัญการเรียนดนตรีอย่างที่

พูดไปแล้วว่ามันช่วยพัฒนาสมองคือพัฒนา EQ IQ ให้กับเด็กๆ ดังนั้นเนี่ยการส่งเสริมให้ลูกเรียนดนตรีเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยคิดได้คิดเป็นแล้วก็ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สนับสนุนเนี่ยเด็กๆก็จะขาดโอกาสตรงนี้ไปดังนั้นอยากให้ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ของโรงเรียนต่างๆเนี่ยอยากให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนดนตรีให้มากขึ้น

แต่พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำร่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยแต่ก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วย

นี้นะคะพี่บกก็จะหั่นไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลลอนกันค่ะแปะลงไปได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบ๊ทจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะพี่โบได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันนี่แล้วก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบ๊ทนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบ๊ทก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกะละมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลย

แต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้เราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะโบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆ นี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่เพื่อใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

หัวใจเจ้า

长途。

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ตอนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทย์ไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทย์ไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไร
3: แทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
3: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
4: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
3: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
5: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวช
3: อพวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
5: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
3: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
5: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
3: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
5: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
5: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย้
3: หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำรักจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนาะมันมีความเล่นลับมีความน่าสนใจมันมีความมหัศจรรย์ในตัวของมันเองที่เป็นคำถามก็คือแมลงในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นคำตอบที่สร้างความท้าทายมันมีเสน่ห์ที่ทำให้เราเนี่ยอยากเข้าไปเรียนรู้เขาไปรู้จักชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราค้นหาเขาอีกเยอะเลย

0: รู้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนมีมากที่สุดในโลกคำตอบก็คือแมลงแมลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่ใครหลายคนอาจไม่ชอบเพราะมันดูทั้งอันตรายและน่ากลัวแต่กลับยังมีใครบางคนที่สนใจและศึกษาทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงซึ่งผู้นั้นก็คือนักกีตวิทยา
1: ผมรองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนะครับเป็นนักกีตวิทยาประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นครปฐมครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนักกีตวิทยาคนสำคัญของไทยจากผู้ที่เคยติด F แต่เพราะมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่รักอย่างแมลงจนประสบความสำเร็จและเป็นผู้ที่ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกและได้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าผีเสื้อกลางคืนสิรินธร
1: แมลงนี่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกนะครับลักษณะที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือมี6ขาคนเรามักจะมองแมลงเนี่ยในแง่ลบเพราะว่ามันมีบางส่วนของแมลงที่มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็นำโรคอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรามองถึงประโยชน์แมลงนี่มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีตวิทยาจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ไปรู้จักแมลงเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยกีตะเป็นภาษาสันสกฤตนะครับเขาหมายถึงตั๊กแตนวิทยาก็คือศาสตร์หรือการเรียนรู้เพราะนั้นมันก็คือการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงทำไมถึงว่าตั๊กแตนเป็นตัวหลักเพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาที่เราปลูกพืชเนี่ยตั๊กแตนจะเป็นตัวที่มีเกิดการระบาดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อตัวนี้ใช้เป็นตัวแทนของคำว่าศาสตร์ทางด้านแมลงนักกีตวิทยาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปศึกษานะครับไปช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแมลงทุกๆวันที่เราเข้ามาศึกษาแมลงหรือไปศึกษาแมลงที่ไหนก็ตามไม่เคยมีความซ้ํากันเลยในแต่ละครั้งที่เราไปศึกษาการศึกษาแมลงเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีวันจบแม้กระทั่งเราตายไปแล้วนะครับคนรุ่นหลังก็ต้องมาศึกษาต่อเนื่องไปโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ยังมีข้อมูลของแมลงค่อนข้างน้อยเรายังต้องการคนที่มาศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เนี่ยยังอีกต้องการคนอีกเยอะมากที่ต้องมาช่วยกัน

แรงบันดาลใจที่ได้ต้องบอกว่าได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์ดร.เดชาวิทยานะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ที่คณะวนศาสตร์ซึ่งตอนที่ผมเรียนปตรีเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านแล้วได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันตอนที่ไปฝึกงานอยู่ในป่าท่านก็จะมีเรื่องเล่ามากมายตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกับแมลงมันเลยเป็นจุดประเด็นว่าทำไมไม่ค่อยมีใครสนใจอยากจะเรียน

แต่พอไม่มีใครสนใจปุ๊บเอาล่ะงั้นเราเรียนดีกว่ามันดูท้าทายตัวเองต้องบอกว่ามันรอเราอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปหาเขาหรือเปล่าอะไรที่ไม่ค่อยมีใครสนใจมันจะสร้างงานให้กับตัวเราตอนที่เลือกเรียน entrance นะครับก็เลือกเข้าที่คณะวรรณศาสตร์เพราะว่าตัวเองทำกิจกรรมของค่ายชมรมอนุรักษ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พอรู้สึกว่าตัวเองอยากเข้าป่าทำอยากเรียนรู้อะไรชีวิตในป่าก็เลยเลือกเรียนคณะวรรณศาสตร์เลือกอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ได้สมใจแล้วก็ได้เรียนโอกาสต่อปริญญาโทนะครับปริญญาโทตอนนั้นก็เปลี่ยนแนวเลยจากมาเรียนทางด้านแมลงโดยตรงตอนนั้นก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับแมลงทับนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นชีวิตหนึ่งที่น่าสนใจแล้วพอเรามีโอกาสได้เลือกเรียนปริญญาเอกปุ๊บมาเรียนที่คณะเกษตรที่บางเขนเป็นภาควิชากีตะโดยตรงเลยอดเวเซอร์ก็แนะนำบอกว่าโอเคมันจะมีสายงานบางสายงานนะที่ยังไม่ค่อยมีใครทำและมันจะกำลังจะขาดแคลนต่อไปในอนาคตก็คืองานอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเอามาจำแนกชนิดสามารถระบุตัวตนของเขาได้เลยว่าแมลงตัวนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรพอเราได้คำแนะนำแบบนั้นปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็คือแรงบันดาลใจเราอยากทำอนุกรมวิธานเราชอบอยู่แล้วเราเข้าป่าเราได้เห็นแมลงต่างๆมากมายก็เลยตัดสินใจอ่ะเรียนอนุกรมวิธานนี่แหละแล้วก็เลือกศึกษาผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่มีใครทำแล้วณปัจจุบันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาละเมื่อไม่มีใครทำงั้นเราขอทำแล้วกันเราขอเป็นหนึ่งคนในนั้นที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดความรู้ให้กับประเทศไทย

ผลงานของอาจารย์นี่สิ่งที่มาก็คือว่าเราทำงานที่ต้องออกไปสำรวจเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น้อยคนนะที่จะออกไปป่าไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะไปค้นหาสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากซึ่งอาจารย์ก็มีการตีพิมพ์แล้วมีการค้นพบผีเสื้อชนิดใหม่ของโลกเนี่ยตอนนี้มาสักประมาณ19ชนิดใหม่เป็น new species นะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็น new genus หรือเป็นสกุลใหม่ของโลกตอนแรกที่เราศึกษามาเราพบตัวหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขานันชื่อเหมือนตัวเองเลยนะตัวที่สองนี่ก็เจอที่โครงการใช้พัฒนาเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและพอเรามารวมกันเอ๊ะหน้าตามันเหมือนกันตอนแรกเราคิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็น new species หรือเป็นชนิดใหม่ของโลกแน่ๆแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นสกุลใหม่นะครับแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสได้เอาตัวอย่างเหล่านี้ไปทำวิจัยที่ออสเตรเลียเรามาช่วยกันนั่งดูปรากฏว่าผีเสื้อกลุ่มนี้ประมาณ 4-5 ตัวตรงนี้นะครับกลับกลายเป็นสกุลใหม่ของโลกนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าดีใจมากแล้วพออาจารย์กลับมาที่เมืองไทยอาจารย์ก็ทำเรื่องขึ้นไปที่โครงการใช้พัฒนาแล้วก็มีเพื่อนอาจารย์ที่คอยช่วยหรือประสานงานเขาบอกว่าโอเคงั้นขอตั้งชื่อสกุลนี้ให้กับสมเด็จพระเทพได้ไหมเราก็บอกเอาเลยนะครับซึ่งผีเสื้อสกุลเนี่ยพระองค์ท่านตั้งชื่อว่าสกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธรและให้ใช้ชื่อพระองค์ท่านเป็นสิรินธรเนี่ยเป็นชื่อสกุลซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองดีใจมากและภาคภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งเราได้มีการถวายงานให้กับพระองค์ท่านอาจารย์จะยึดถือเสมอว่าเราอย่าไปกลัวคนเก่งนะครับเพราะว่าคนเก่งเนี่ยเขาเก่งของเขาแต่ว่าขอให้กลัวคนที่ขยันถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันเมื่อไหร่เนี่ยเราแพ้ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราขยันนะครับวันหนึ่งเราสามารถที่จะก้าวไปยืนเทียบข้างกับคนที่เขาเก่งได้เลยอาจารย์เป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่เราจะทำยังไงเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็เป็นซัมวันนะครับเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรปุ๊บเราต้องมุ่งมั่นและต้องตั้งใจทำให้จริงรักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รักแล้วมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราสามารถไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ได้

แมลงขึ้นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแต่ก็ยังมีแมลงบางสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และนี่คือส่วนหนึ่งของแมลงที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก

การสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางวันกับการสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางคืนมันจะมีอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สวิงเราจะมีสวิงจับแมลงซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวนักกีตะเลยแต่แมลงบางอย่างเราสามารถที่จะใช้มือจับหรือใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถที่จะจับเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ก็จะง่ายเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปเดินตามวิ่งตามแต่ว่าเราใช้กับดักแสงไฟพอเราเปิดไฟปุ๊บแมลงเขาก็จะบินมาเกาะอยู่บนจอผ้าแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บหรือสำรวจได้ว่าตัวไหนที่เราต้องการอันนี้คือเสื้อโคจรวดหลังจากที่เราออกไปในภาคสนามเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างมาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวอย่างเหล่านี้เอามาในห้องปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นผีเสื้อเนี่ยเราก็จะเอามาเพื่อจัดรูปร่างการจัดรูปร่างของผีเสื้อคือการกางปีกของเขาเพื่อให้เห็นสีสันลวดลายบนปีกเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกชนิดนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเราจัดรูปร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาตัวอย่างเหล่านี้เข้าไปในตู้อบแมลงและสีเขาจะไม่เปลี่ยนซึ่งอันนั้นในบางครั้งพอสีเพี้ยนปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจผิดว่ามันใช่ชนิดที่เราเก็บมาหรือเปล่าพอหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วแมลงแต่ละตัวเราจะมีการใส่ข้อมูลบันทึกประจำตัวของตัวแมลงแต่ละตัวอย่างชัดเจนนะครับสิ่งสำคัญก็คือ 1. เราเก็บสถานที่ไหนพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดลองติจูดนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลสภาพป่าหรือสภาพพื้นที่เราไปเก็บแล้วก็วันที่ที่เราเก็บแล้วก็โดยเฉพาะสุดท้ายชื่อผู้เก็บซึ่งเอกสารเราเนี่ยมันจะติดตัวแมลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับและหลังจากที่เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะทำการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแมลงที่เราเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือห้องเก็บแมลงหลังจากที่เราใส่ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดจำแนกชนิดเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับซึ่งต้องอาศัยความถูกต้องอย่างมากต้องเป็นคนช่างสังเกตมีความอดทนเพราะว่าแมลงแต่ละตัวเราจะต้องไปหาเขานะครับพอเราไปหาเขาปุ๊บอันนี้คือต้องมีความช่างสังเกตสูงมากเพราะแมลงตัวมันเล็กเราไม่สามารถที่จะเดินไปปุ๊บอ้อมันอยู่ตรงนี้มันจะต้องใช้ในการค้นหาสูงมากต้องมีความอดทนในการที่จะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับเรียนรู้วิถีชีวิตว่าเขาเป็นอยู่ยังไงบอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างของผมเองผมจะต้องออกไปพื้นที่อยู่บ่อยๆบางครั้งเดือนละครั้งบางครั้ง2เดือนครั้งต้องไปอยู่ในป่าเป็นสัปดาห์ถามว่าครอบครัวเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วครอบครัวเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เรารักนะครับเรารักครอบครัวเรารักงานที่เราทำเรารักแมลงที่เราทำนะครับความเข้าใจจะทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เด็กๆเองคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกเป็นห่วงว่าเฮ้ยมันจะลำบากไปไหมกับลูกที่ต้องมาสนใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักต่อไปจะเป็นประโยชน์กับตัวของเยาวชนเองซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามจากอดีตเนาะการที่เราเรียนไม่เก่งเราเรียนติด F บ้างอะไรบ้างอยากให้มองว่ามันไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรนะครับเราต้องสู้ไปในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จในอาชีพในอาชีพของนักกีตวิทยาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมางานราชการอย่างเดียวนะครับเรามีหลายมุมมากบางคนถ่ายภาพแมลงชอบแมลงมากเพื่อเอาไปทำหนังสือเอาไปขายภาพแมลงลงอินเทอร์เน็ตอาจจะไปในสายเอกชนเป็นพวกบริษัทยาฆ่าแมลงต่างๆอีกสายนึงคือสายวิชาการหรืออาจจะเป็น

เป็นนักวิจัยอิสระเพราะฉะนั้นอาชีพนักกีตะเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากแล้วแต่ว่ามันจะเหมาะกับบุคลิกของตัวเองมากน้อยแค่ไหนรายได้จริงๆแล้วในมุมมองของผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองรายได้เป็นตัวหลักผมมองถึงผลงานหรือสิ่งที่เราทำเพราะเราคนที่ทำแมลงเนี่ยต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆผลลัพธ์ที่เขาได้ออกมาอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความสุขใจที่เราได้ทำงานกับเขาได้ทำงานกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับ

0: แก้วกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาคีตวิทยาชั้นปีที่4ค่ะแมลงอะค่ะมันเป็นสัตว์เล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราถ้าคนปกติเขาจะมองข้ามใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่มีใครสนใจแต่ว่ามันมีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรแล้วก็ต่อชีวิตของมนุษย์อะค่ะคือเรียนจบแล้วใช่ไหมคะหนูอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม่อนไหมค่ะก็คือหนูสนใจทางด้านหม่อนไหมใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ที่ภาควิชาค่ะท่านชื่ออาจารย์หนูไรวันท่านเก่งมากค่ะแต่ว่าไม่มีใครสืบสานทางด้านเรื่องหม่อนไหมอะค่ะหนูก็เลยอยากจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วก็เหมือนพัฒนาให้มันไปไกลกว่าเดิมอะค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายธีรวัฒน์วงประดิษฐ์ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาโดยส่วนตัวที่บ้านทำสวนอยู่ครับเราก็ดูโลกสารคดีโลกแมลงบ่อยๆทำให้ชอบเรื่องเกี่ยวกับแมลงเราเห็นมดอะไรเงี้ยเราก็สนใจแบบทำไมต้องเดินเป็นขบวนเราเห็นผีเสื้อทำไมต้องตอมเกสรอะไรเงี้ยครับเลยอยากจะเข้ามาศึกษาในสาขานี้อยากเป็นนักกีตวิทยาครับเพราะว่ายังมีแมลงอีกมากมายที่ให้ค้นหายังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ค้นพบครับ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ดร.รุ่งทิพย์มาศเมธาทิพย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะความสำคัญของภาควิชากีตวิทยาหรือสายงานทางด้านกีตวิทยานะคะก็เนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกแมลงมีทั้งทางด้านให้คุณประโยชน์และทำอันตรายให้โทษกับคนสัตว์และพืชนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงได้อย่างเข้าใจเราก็จะสามารถรู้วิธีการรับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะภาควิชากีตวิทยานะคะจะเป็นภาควิชาที่ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแมลงค่ะเมื่อจบการศึกษาจากภาควิชากีตวิทยาออกไปแล้วนะคะก็จะสามารถทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยนะคะหรือถ้าทางด้านเอกชนก็อาจจะไปเป็นพนักงานส่งเสริมการขายพวกเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสารกำจัดแมลงนะคะอาจจะเปิดธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการทำฟาร์มแมลงที่บริโภคได้นะคะการเลี้ยงหมาการเลี้ยงผึ้งนะคะ
0: ปีหนึ่งนะคะคือจะเรียนวิชาพื้นฐานก่อนค่ะเรายังไม่เลือกภาคค่ะเราจะเลือกภาคตอนปี2ค่ะส่วนปีหนึ่งจะเรียนพวกวิชาพื้นฐานพวกฟิสิกส์เคมีชีวะตอนปี2นะคะเราจะเรียนของตัวสาขาละค่ะคือกีตวิทยาเบื้องต้นและอันนี้เราจะเรียนแบบคร่าวๆว่าตัวนี้ลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ในแฟมนี้ชื่ออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ถึงจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์และการจำแนกแมลงสันฐานแมลงแล้วก็นิเวศวิทยาของแมลงครับ
2: สำหรับชั้นปีที่4นะคะเป็นชั้นปีสุดท้ายนะคะก็จะเรียนความรู้ที่มุ่งเน้นที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารศัตรูพืชสันฐานวิทยาของแมลงแล้วก็รวมไปถึงวิชาพิษวิทยานะคะ
1: การเรียนการสอนที่นี่ก็เหมือนธรรมชาติที่อยู่ในบ้านเลยครับมีทั้งโดมแมลงมีทั้งแปลงพืชไร่แปลงพืชสวนอย่างเงี้ยครับก็จะมีแมลงมากมายให้เราได้ค้นฟ้า
0: เราจะมีทั้งบรรยายและปฏิบัตินะคะคือบรรยายเนี่ยก็คือเราจะเรียนกับสไลด์ก่อนค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์มาบรรยายว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนปฏิบัติอันนี้เราจะได้ทำจริงค่ะเขาจะให้เราไปจับแมลงมาค่ะแล้วก็มาผ่าเพื่อดูลักษณะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงข้อดีของมันนะคะคือเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วมันจะทำให้เราจำได้ค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านกีตวิทยาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชากีตวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชากีตวิทยาและโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
0: การสอบเข้าที่นี่นะคะมี3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะคือรับตรงวิธีที่2ก็คือแอดมิชชั่นส่วนวิธีที่3นะคะก็คือโควต้าบุตรเกษตรกรค่ะหนูสอบเข้ามาโดยวิธีแอดมิชชั่นค่ะก็คือจะสอบแกตแพดแล้วก็ใช้เกรด5เทอมม.ปลายค่ะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ม.4นะคะถ้าเราทําเกรดตอนม.ปลายดี5เทอมม.ปลายดีเราก็สามารถติดที่นี่ได้ค่ะ
1: ตอนนั้นผมสอบเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับก็ตอนนั้นพยายามอ่านแกตแพดแล้วก็ทำข้อสอบเก่าๆพยายามเน้นวิชาชีวะแล้วก็เคมีหนักๆเลยครับ
2: ถามว่าจำเป็นต้องจบสายวิทย์ไหมก็จริงๆแล้วก็มีนะคะจากประสบการณ์ที่เคยสอนก็มีนิสิตที่มาจากสายศิลป์นะคะแต่ก็จะพบว่าจะต้องใช้การปรับตัวนะคะเนื่องจากว่าพื้นฐานสายวิชาเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะอาจต้องทุ่มเทแล้วก็ขยันมากขึ้นค่ะก็ควรจะเตรียมตัวทางด้านกลุ่มสาระวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่ารายวิชาที่เราเรียนกันตลอดทั้ง4ชั้นปีเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วใช้พื้นฐานความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
1: สำหรับน้องๆที่สนใจก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับแมลงดูสารคดีบ่อยๆแล้วก็พยายามอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้ามาครับ
0: น้องๆต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าน้องเป็นคนชอบแมลงหรือเปล่าชอบอยู่กับธรรมชาติหรือเปล่าลองค้นหาตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตอบตัวเองว่าเราอยากเรียนอะไร
2: อย่างแรกเลยก็จะต้องมีความสนใจเกี่ยวกับแมลงนะคะมีความช่างสังเกตจะต้องมีข้อสงสัยแล้วก็อยากจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับแมลงหิ่งห้อยทำไมถึงปล่อยแสงได้นะคะแมลงทับทำไมถึงมีสีสันแวววาวนะคะแมลงวันกลางคืนไปไหนอะไรแบบนี้ค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพนักกีตวิทยานะครับก็ถือว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนเราต้องการบุคลากรหรือคนที่ให้ความสนใจกับแมลงถ้าเราคิดเราอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขกับมันเราเพลิดเพลินกับมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตัวเองอยากจะค้นหาอยู่
1: ก็ตอนนี้ผมได้ทำตามความฝันแล้วสามารถต่อยอดโดยนำความรู้ที่ผมไปศึกษาเนี่ยนำไปช่วยเหลือสังคมได้และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศไทยครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับ
0: เป็นคนที่กลัวหนอนมากอะค่ะแล้วแต่ว่าการที่เรากลัวหนอนใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะเรียนรู้ค่ะทุกครั้งที่เราได้อยู่กับแมลงนะคะได้จับหรือว่าได้สัมผัสเขานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็คืออยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาเขาค่ะเขาดูน่าค้นหาตลอดเวลาค
2: ่
0: ะ
2: ก็สำหรับความสุขในการทำงานนะคะก็คือเราได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่เล็กๆนะคะแต่รายละเอียดในชีวิตของเขามีมากนะ

0: จะเห็นว่าแมลงเนี่ยอยู่ในทุกที่นะคะในชีวิตประจำวันของเรา
1: สำหรับผมถือว่าอาชีพนี้ให้ความภาคภูมิใจและเราทำให้ประเทศของเราทราบว่าเนี่ยมันคือชนิดใหม่ของโลกที่เกิดขึ้นจากประเทศไทย

0: แมลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตต้องบอกว่าตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วของชีวิตที่อาจารย์อยู่กับแมลงมาตลอดมันเป็นสิ่งที่เรารักตั้งแต่เราเริ่มต้นนะครับแม้ว่าเราจะทำงานต่อไปตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เรามีความสุขกับการทำงานณปัจจุบัน
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตอนที่1เพลงแม่ก็กาเพลงมาเต้นกันเถอะ
3: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่ในการที่จะไปรู้จักและก็ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยรวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคนแต่ละช่วงวัยด้วยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันที่จะมาพูดคุยถึงปัญหาเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับอาจารย์ทศิริภูนวลนะคะท่านเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเด็กนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนตัวแทนนะคะหลายๆครอบครัวที่เคยพบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กๆมาแล้วด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณแม่ธัญภครัตน์ศรีสุดหรือว่าคุณแม่เลนส์นั่นเอง
2: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงน้องเต็มเวลาด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่คุณแม่มีลูกกี่คนละคะ
2: มี2คนค่ะคนโต10ขวบคนผู้หญิงแล้วก็คนเล็ก8ขวบเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
0: โอ้ผ่านการเลี้ยงดูมาถึง2คนทั้ง2เพศด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบปีแรกเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรที่มักจะพบหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกเราบ้างมั้ยคะ
2: ปัญหาเหรอคะปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกนี่สำหรับคุณแม่มือใหม่ก็คงจะมีคล้ายๆกันหมดอะค่ะอย่างเช่นปัญหาเรื่องร้องไห้งอแงแบบไม่มีเหตุผล
0: ค
2: ่ะแล้วก็ลูกกินข้าวน้อย
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่แทบจะคลาสสิกเจอกันเกือบทุกบ้านโดยเฉพาะเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเราก็มี VTR นะคะที่เป็นเหมือนตัวแทนของหลายๆบ้านเลยทีเดียวที่มักจะพบปัญหาต่างๆในช่วงวัย0ถึง3ขวบปีแรกนี้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชม VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ตามหลักของ BBL นั้นการเล่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองของลูกได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจึงได้ไปบุกที่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อไปดูว่าปกติแม่บ้านลูกหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างและในครั้งนี้ทั้งทีมงานของเราก็ได้เตรียมภารกิจง่ายๆมาทดสอบการเตรียมความพร้อมของน้องวัย1ขวบ8เดือนด้วยจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วง3ขวบปีแรกสมองของเด็กสามารถพัฒนาได้ถึง 80% ดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกฉลาดก็ต้องคอยหมั่นกระตุ้นให้สมองของลูกด้วยกิจกรรมง่ายๆที่เราสามารถทำได้ภายในบ้านเพื่อลูกน้อยที่ฉลาดสมวัย
4: น้องแมนวันนี้เราทำอะไรดีนะ
5: อ่านหนังสือหรือต่อบล็อกดีลูก
4: ทำอะไรดีคะดูสิ
5: อ้าวหรือว่าพี่แมนจะช่วยแม
0: ่ยอดทีเลยนะคะ
6: อันนี้เป็นของเล่นที่มีประโยชน์มากนะคะในการฝึกสมองเด็กค่ะแต่จะมีหลักการหลักการในการเลือกใช้ค่ะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหรือว่าถ้าเริ่มหยิบจับได้ก็เล่นได้เลย
6: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีลำดับขั้นเช่นว่าจะต้องต่อจากจำนวนชิ้นน้อยแล้วค่อยๆไล่ไปให้ซับซ้อนขึ้น
4: ทำอะไรดีนะหรืออ่านหนังสือดีเอามาเร็วเติมบ้านให้แม่นะมาเร็วยกมาให้แม่ด้วยยกมาให้แม่นะช่วยกันนะจ้าเก่งมากลูกมากเอาหนักจังเลยเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะเดินมาเดินมา
7: แม่ช่วย
4: เดี๋ยวเหยียบหนังสือนะคะค่อยๆเดินมานั่งลงลูก
3: แอบมีบ่นว่ายากจังด้วย
0: ยากไปไหมคะสำหรับวัยขวบ8เดือน
6: จริงๆขวบ8เดือนก็เริ่มเล่นพวกนี้ได้แต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ตัวสื่อแล้วก็วิธีการที่คุณแม่เริ่มต้นกับลูกอะค
0: ่ะแต่ว่านี่เห็นพอยากจังเลยก็ไปเล่นอย่างอื่นเลยที่ตัวเองอยากเล่นนะคะ
6: ใช่ค่ะเพราะอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยจะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้ค่ะ
0: ค่ะ
4: มองหาสี่เหลี่ยมให้แม่หน่อยนะโอ้ยอันนี้หกเหลี่ยมอันนี้วงกลม
0: อันนี้ก็เหมือนยังใส่ไม่ได้สักที
6: พอยากเกินไปคุณแม่ช่วยได้นะคะ
0: ค่ะ
6: ค่ะคุณแม่ช่วยพาน้องให้ไปสู่จุดสำเร็จได
4: ้สี่เหลี่ยมไม่อยู่ตรงไหนคะไม่ใช่
3: ไม่เป็นไรนะคะลองใหม่อีกที
4: เรียมอยู่ไหนพี่เรียมตรงไหนอ้าวค่อยๆวางกด
6: นี่ค่ะ
0: ได้แล้ว
6: นี่ค่ะพอเขาทำสำเร็จสัก 2-3 ครั้งเนี่ยสมองจะเกิดการจดจำว่าเขาจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ของเล่นชนิดนี้เล่นแบบนี้นะ
0: ค่ะมาภารกิจที่2นะคะลอดอุโมงค์ค่ะตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอุโมงค์หรือเปล่าคะ คุณแม่ให้ข้าวข้าวไปแล้วค่ะ
6: คือของเล่นตัวนี
0: ้นอนเลยไม่อาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่ให้ทำอะไรด้วยนะในครั้งแรก
6: เด็กๆไม่รู้วิธีเล่นของเล่นชนิดนี้
0: ค่ะ
6: ช่วยด้วย
0: ช่วยด้วยออกไม่ได้อย่างนี้ถ้าสมมติคุณแม่หรือมีพี่ที่คอยนำลอดอุโมงค์ให้ดูก่อนหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเล่นสนุกได้มากขึ้นด้วยนะคะมีหลากหลายวิธีการเล่นมากขึ้นมาถึงเรื่องการอ่านหนังสือเป็นของเล่นชิ้นโปรดอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะสำหรับเด็กๆ
6: เป็นของที่จำเป็นมากในการพัฒนาสมองค่ะ
1: แม
6: ่
1: แม่ขี่ยู
0: ช่วงใกล้สองขวบก็เป็นวัยที่เริ่มพูดเยอะนะคะ
6: ค่ะ
0: ดูปากคุณแม่แล้วก็พูดตามต่างๆแบบนี้ก็ไก่ถึงพ่อนกพูดนะคะ
4: ไก่
6: เขาจะไม่ค่อยสนใจตัวสื่อเลยอะค่ะนะ
4: ค
7: ะดูเหมือนน้องแวนของเราจะสนใจของเล่นมากกว่านะคะเนี่ย
3: ภารกิจของเราไปได้เก่งที่สุดเลยค่ะต้องขอปรบมือให้
6: วัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่ยังไม่สามารถเรียนรู้สัญลักษณ์ตัวอักษรนะคะกไก่ขไข่นี่เป็นสัญลักษณ์นะคะซึ่งเด็กจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขาจะรู้รูปนะคะเห็นเขาอย่างขวดเนี่ยเขารู้ว่านี่คือขวดเพราะเขาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตจริงค่ะ
0: จริงๆแล้วเรื่องของการเล่นแบบนี้อย่างคุณแม่เลนส์เองก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะมีการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กับลูกเหมือนกันเคยเจอปัญหาหรือจุดติดขัดอะไรที่เป็นคล้ายๆใน VTR ในช่วงลูกก่อน3ขวบบ้างไหมคะ
2: ก็วิธีการเลี้ยงลูกของคุณแม่ก็เลี้ยงเหมือนอย่างใน VTR เมื่อกี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: อย่างตอนกำลังตั้งท้องอยู่นะคะก็เราก็เอาหนังสือมาอ่านให้เขาฟังอะค่ะเราก็อย่างเช่นหนังสือนิทานแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: เพราะว่าเราอยากให้เขามีเกิดการพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในท้องอะค่ะอย่างเช่นเรื่องการเรียนรู้ปลูกฝังเรื่องให้เขารักการอ่านอะไรเง
0: ี้
2: ยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาพอสักห้าหกเดือนเหมือนเขาดิ้นเนี่ยไม่รู้ว่าดิ้นเพราะเขารับรู้หนังสือที่เราอ่าน
0: เหมือนมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเรานะเวลาคุยด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ก็มีดิ้นกลับ
2: อย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เป็นเด็กที่สมองดี
6: แล้วเขาก็ชอบหนังสือไหมคะ
2: ชอบค่ะค่อนข้างชอบจนโตมาหน่อยก็ปัญหาก็อีกอย่างนึงก็คือพอมีเทคโนโลยีเข้ามาเขาเริ่มเล่นเป็นอย่างเช่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มห่างหนังสือเริ่มจะ YouTube แล
0: ้วได้ให้ดูทีวีบ้างไหมคะคุณแม
2: ่ดูค่ะตอนนี้คืออะไรที่อินเทนนะ
0: คะ
2: ที่ทุกบ้านมีปัญหาติด iPad ติดเกมติดทีวีคือบ้านนี้เป็นหมดเลยค่ะเป็นหมดเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ก็ยังมองอยู่ว่าไม่รู้จะห้ามเขายังไงเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเขาเชื่อคุณครูเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อคุณแม่ค่ะ
0: ทีนี้เราจะสามารถดูแลหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กๆในแต่ละช่วงวัยได้ยังไงบ้างคะ
6: คือโดยหลักของ BBL เนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถจัดกระบวนการให้สอดคล้องได้อย่างเช่นคุณแม่เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยทำถูกหมดทุกอย่างนะคะคือน่ารักมากคือได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วที่เรียนถามว่าแล้วเมื่อเขาหมายถึงว่าหลังคลอดเนี่ยนะคะเขาคุ้นเคยกับหนังสือนั่นเป็นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่อยู่ในท้องได้ฟังเสียงแม
0: ่
6: ได้ฟังอะไรที่ ที่มันเป็นกลีลาการอ่านนิทานนะคะเขาก็จะเกิดความคุ้นเคยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็คุณแม่วางต้นทุนให้ลูกไว้ดีมาก
2: แล้วเขารับรู้ได
6: ้เขารับรู้ได้ค่ะ
2: เราก็พูดกับเขาตลอดแบบเออแม่รักลูกนะอะไรอย่างเงี้ย
6: มีงานวิจัยยืนยันค่ะว่าอะไรที่เราใส่ให้เด็กในระหว่างที่อยู่ในท้องเนี่ยนะคะเด็กรับรู้ได้หมดนะคะเด็กจะเกิดความคุ้นเคยกับเสียงต่างๆที่เขาได้ยินที่บอกว่าพอเข้าวัยเรียนเนี่ยเขาก็สามารถท่องกอไก่ ABC ได้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเสียอี
2: กเน
6: ี่ย
2: นะคะ
6: ก็เชื่อว่าส่วนนึงเนี่ยก็จะเกิดจากการคุ้นเคยการที่เขาคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับตัวหนังสือ
2: พูดซ้ำๆตลอด
6: คุ้นเคยกับเรื่องเล่านะคะทำให้เขามาต่อยอดในวัยที่เขาโตขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นยิ่งเราใส่ให้เขามากแค่ไหนแล้วถูกจังหวะถูกวิธีเท่าไหร่เนี่ยนะคะเขาจะมีโอกาสต่อยอดได้เร็วขึ้นเท่านั้น
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์คุณผู้ชมที่เราได้พูดคุยกับทั้งคุณแม่นะคะและได้รับฟังคำแนะนำในเบื้องต้นกับอาจารย์ไปแล้วค่ะช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับหลักการที่จะมาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยตามหลักการของ BBL กันด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วเราได้ทราบกันไปแล้วแล้วก็ได้เห็นทั้งตัว VTR ด้วยนะคะว่าน้องแวนในวัยขวบ8เดือนนั้นมีเรื่องของการเล่นต่างๆหรือกิจกรรมที่คุณแม่จัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับวัยของน้องสักเท่าไหร่นะคะแล้วจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องตามหลักการเรียนรู้ของเด็กๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยตามหลัก BBL นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมารับฟังกันต่อจากวิทยากรของเราค่ะ
1: ถ้าดูจาก VTR เนี่ยนะคะน้องอายุ1ขวบ
0: 1ขวบ8เดือนค่ะอาจารย์
1: คือเด็กวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่สมองส่วนหลังทำงานนะคะแต่สมองส่วนหน้าที่เป็นเรื่องเหตุผลเนี่ยยังไม่เจริญเติบโตดังนั้นเนี่ยจะต้องเวลาจะทำอะไรกับเด็กเนี่ยนะคะจะต้องทำเรื่องอารมณ์เขาด้วยค่ะทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องเริ่มที่ความสนุกความสุขนะคะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆจูงเขาสู่โลกของการเรียนรู้
0: เหมือนให้เขามีอารมณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ก่อนด้วยความสุขความสนุกนำมานั่นเอง
1: ค่ะซึ่งที่จริงคุณแม่ก็น่ารักนะคะคุณแม่ใน VTR เนี่ยก็พยายามพูดคุยกับลูกชี้ชวนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าในการทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยคุณแม่อาจจะเกรงไปเช่นกิจกรรมแรกเรื่องของการเล่นกับรูปทรงนะคะการเล่นกับรูปทรงเนี่ยจะพบว่าเด็กพูดออกมาเลยว่ายากจังนะคะเพราะมันยากจริงๆค่ะสำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะที่ยากเพราะว่ากล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วการทำกิจกรรมเรื่องของรูปทรงการต่อบล็อกรูปทรงเนี่ยนะคะเป็นการฝึกสองเรื่องในเวลาเดียวกันก็คือการฝึกประสาทตาประสาทการมองเห็นกับมือนะคะให้มันสอดคล้องกันตามองเป้าหมายแล้วมือพยายามจะใส่เข้าไปให้ได้
0: ต้องให้ถูกตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเด็กขวบกับ8เดือนเนี่ยอาจจะยังเป็นแค่วัยของการเริ่มต้นนะคะนะคะในกรณีนี้เนี่ยกับของเล่นชิ้นนี้เนี่ยนะคะคุณแม่อาจจะสามารถจับมือน้องถ้าเขาถือสี่เหลี่ยมนะคะในชิ้นแรกๆเนี่ยสามารถจับมือเขาเนี่ยไปใกล้สี่เหลี่ยมได้เลยค่ะแล้วก็บอกเขาเลยว่าลูกลองใส่อันนี้ดูนะคะถ้าเขาใส่แล้วสำเร็จเนี่ยนะคะอันนั้นคือแรงจูงใจอันดับหนึ่งเลยนะคะทำอย่างนี้สักรอบหนึ่งให้ครบทุกชิ้นก็ได้ค่ะให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยให้เขาลองค้นหาดูจากการที่เราได้นำทางเขาแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือวิธีช่วย
0: โอ้เพราะว่าจริงๆหลายๆบ้านก็โอ้ลูกฉันไม่เป็นไรเก่งเดี๋ยวลองให้หาหนทางแก้ปัญหาดูก็ให้เล่นเองตั้งแต่แรกเลยก็จะเจอปัญหาเหมือนที่น้องแวนเมื่อกี้ที่บอกโอ้ยากจังเล่นไม่ได้แล้วก็วิ่งไปเล่นอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือถ้ายากไปเนี่ยนะคะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้เลยค่ะแต่ถ้าง่ายไปสมองก็ปฏิเสธนะคะ
0: ค่ะ
1: สมมติว่าน้องแวนเล่นของเล่นชิ้นนี้แล้วจนเขาชำนาญนะคะเขาหลับตาใส่ได้แล้วเนี่ยอย่าหวังว่าเขาอยากเล่น
0: มันไม่ท้าทาย
1: มันไม่ท้าทายสมองต้องการทำงานที่ท้าทายดังนั้นคุณแม่ก็ต้องไวที่จะหาของเล่นที่มันยากขึ้นไปอีก
2: ใ
1: ช่ค่ะอันนั้นคือการช่วยทำให้ลูกเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้น
0: มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่น้องแวนได้เจอก็คือเรื่องของการลอดอุโมงค์ค่ะกิจกรรมนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: กิจกรรมนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่จริงการเล่นเนี่ยต้องการฝึกให้เด็กเนี่ยลอดจากทางนึงแล้วก็ไปออกอีกทางนึงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าน้องแวนเข้าไปนอนเลยนะคะสบาย
0: อาจจะไม่รู้ว่าเล่นยังไง
1: ไม่รู้ว่าเล่นยังไงค่ะอันนี้เมื่อกี้ที่ดูด้วยกันคุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นของเล่นที่ต้องเล่นด้วยกันนะคะ
2: ใช
1: ่คุณแม่บอกคุณแม่ต้อง
2: เป็นคุณแม่เลี้ยงเองอ่ะแม่จะคันนำก่อน
1: ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงคุณแม่ต้องนำทางเขาหน่อยนึงอาจจะแบบว่าลูกเริ่มตรงนี้ถ้าคันนำก่อนได้ก็ดีแต่ถ้าคันนำไม่ได้ก็อาจจะไปอยู่อีก
0: ไปอ
1: ย
0: ู่
1: อ
0: ี
1: กทางออกนึงแล้วก็ชวนเขาลูกออกมาลูกออกมาอย่างนี้ค่ะนี่คือการทำให้เด็กเห็นเป้าหมายของการเรียนรู
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงหนึ่งกิจกรรมที่ดูเหมือนน้องแวนไม่ค่อยจะสนใจหรือให้ความร่วมมือคือการอ่านที่คุณแม่ปริ้นเป็นตัวก็กายมีรูปไก่ที่เป็นตัวการ์ตูนไว้ข้างๆเปิดให้ดูแต่เหมือนน้องแวนก็จะอยากเล่นของเล่นชิ้นอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์ค่ะคือที่จริงเนี่ยนะคะเรื่องหนังสือกับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะคือเด็กทุกคนเนี่ยรักหนังสือกันหมดอ่ะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่เกิดนะคะ
0: สำหรับบ้านนวดเองนี่คือเป็นของเล่นสุดโปรดลองจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่างเมื่อไหร่หยิบหนังสือจะเปิดให้อ่านต้องอ่านทุกวัน
1: ดิฉันสัญญาได้ว่าเด็กทุกคนทุกชาติทุกภาษา รักหนังสือตั้งแต่เกิดแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใส่สิ่งเหล่านี้ให้เขาเนี่ยไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกจังหวะเวลา
2: ะ
1: นะคะ
2: ช่วงอายุ
1: ก็อาจจะทำหาก็อาจจะทำให้เขาปฏิเสธเหมือนอย่างใน VTR นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบฝึกการเรียนตัวอักษรกอไก่ขอไข่ใช่ไหมคะการเรียนตัวอักษรซึ่งที่จริงเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะ1ขวบ8เดือนเนี่ยอย่างที่บอกอะค่
2: ะ
1: ต้องเรียนด้วยความสุขความสนุกนะคะอันนี้เนี่ยมันไม่มีความสนุกเลยนะคะอันที่1ไม่มีความสนุกเลยอาจจะสนุกตรงที่มีภาพแต่พอมาเป็นตัวอักษรเนี่ยเด็กจะไม่สามารถรู้เรื่องได้เลยเนื่องจากตัวอักษรนะคะมันคือภาษาสัญลักษณ
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ที่เขียนแบบนี้เนี่ยมันคืออะไร
0: ค่ะ
1: ตัวอักษรขอขวดเนี่ยเขาไม่รู้นะคะแต่จะเห็นว่าพอจะเห็นภาพขวดเขาบอกได้ว่านี่คือขวด
0: เพราะเขาเคยเจอขวดน้ำอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะนั่นอย่างนี้การสอนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกอไก่ถึงฮอนกู้เอถึงแซดหรือตัวเลขอะไรแบบนี
1: ้
0: ในช่วงวัยนี
1: ้
0: เราจะมีการสอนตามหลักการที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของ BBL ได้ยังไงที่นอกจากเริ่มจากความสุขความสนุกแล้วและนำพาความรู้ต่างๆเหล่านั้นสู่เด็กได้ยังไงคะอาจารย
1: ์ประการแรกเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องคาดหวังตามศักยภาพของเด็กในวัยนี
0: ้
1: อย่าไปคิดว่าเด็กขวบ8เดือนเนี่ยจะรู้กอไก่ถึงฮอนกฮูกแบบผู้ใหญ
0: ่
1: นะคะต้องลดความคาดหวังลงก่อนนะคะอันที่2เนี่ยหนังสือที่จะมาช่วยเตรียมความพร้อมดิฉันขอใช้คำว่าเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นหนังสือที่มีรูปภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีคำกลอนคำคล้องจองสั้นๆที่สนุกหรือคำที่มีเสียงสนุกๆนะคะ อย่างเช่นหนังสือกอไก่ที่เป็นตำราแต่โบราณของเรานะคะที
0: ่
1: เป็นกอเอ้ยกอไก่ข้อไข่ในเล่าขวดของเราเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะคะให้เขาท่องกันเลยท่องจนกระทั่งเขาจำได้นะคะเอแอนมดอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คะ
1: ท่องกันไปไม่ต้องสนใจว่าเขาจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายแต่เอาความสนุกของเสียงไว้ก่อนนะคะแต่การท่องจำนั้นเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญที่พอเขาเข้าสู่วัยที่เริ่มจะรู้ภาษาสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดกลับมาได้ทันทีกับความทรงจำเดิมที่เขาเก็บไว้ในสมอง
0: วัยไหนคะที่เริ่มที่จะเข้าใจและก็เหมาะสมกับการเรียนรู้จากสัญลักษณ์ค่ะ
1: ที่จริงภาษาสัญลักษณ์ต้องเป็นอนุบาลตอนปลาย
0: ห
1: ร
0: ืออนุบาล2อนุบาล3ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
1: หรือประถมเลยอะค่ะเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะพัฒนาการอีกตัวนึงที่สำคัญคือระบบประสาทสัมผัส
0: ค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีทุนมากพอเนี่ยก็ให้เขาได้มีโอกาสใช้หนังสือที่มีเรื่องของสัมผัสนะคะ
0: บางทีจับแล้วเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบางๆอันนี้จับแล้วหนาจังหรือนี้นุ่มๆฟู
1: ๆ
0: หรือว่าหยาบ
1: ๆ
0: หรือเป็นกำมะหยี่คือหลากหลายสัมผัสได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะในเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลักของ BBL อะค่ะจะมีอยู่เรื่องนึงที่บอกว่าการเรียนรู้ของสมองเนี่ยมีอยู่2แบบมีตั้งใจกับไม่ตั้งใจตั้งใจนี่บางทีอาจจะถูกบังคับโดยคุณพ่อคุณแม่คุณครูอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือไม่ตั้งใจเมื่อตัวลิมบิกเปิดที่อาจารย์บอกว่ามีความสนุกน้ำหรือมีความสุขนั้นนั่นเองอันนี้เป็นยังไงคะ
1: ก็ในเด็กเล็กนะคะตามที่บอกอะค่ะว่าสมองส่วนเหตุผลเขาเนี่ยยังไม่ทำงานนะคะการที่พ่อแม่จะบอกว่าลูกมาเรียนรู้เรื่องนี้มันดีนะมันมีประโยชน์นะ
2: ยัดเยียดให้เขา
1: เขาไม่เข้าใจหรอกค่
0: ะ
1: ว่าแล้วมันมีประโยชน์แล้วจะมี
0: เรา
1: จ
0: ะดีกับเขาอย่างไรเ
1: อาไม่สนุกเลย
0: อะไรเงี้ยนะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยนะคะจึงจำเป็นมากที่มันจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องมีความสนุกมีความสุขนะ
2: คะแทรกเข้าไป
1: ดังนั้นในเด็กเล็กเนี่ยเรื่องเรียนกับเรื่องเล่นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน
0: ค่ะ
1: นะคะคือจะต้องให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยผ่านการเล่นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียนโดยไม่รู้ตัวหรือทางนี้ใช้คำว่าไม่ตั้งใจดิฉันยกตัวอย่างการต่อรูปทรง
0: ค่ะ
1: นะคะสมมติว่าตรงนี้น้องใน VTR เขาทำสำเร็จนะคะแล้วเขาก็ทำได้ทุกอันเลยอันนี้สมองได้รางวัลนะคะ
0: มีความสุขมาก
1: ระบบลิมบิกเปิดนะคะเขาก็จะเกิดความเข้าใจนะคะในภายหลังเขาไปเห็นรูปทรงแบบนี้นะคะเขาจะจดจำได้ว่า รูปทรงสี่เหลี่ยมเขาอาจจะยังเรียกไม่ถูกนะฮะแต่ถ้าสมมติคุณแม่คอยบอกว่าอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำอยู่ในสมองนะคะอันนี้เรียกว่าหกเหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำนะคะอันนี้คือความจำภายใต้บรรยากาศที่มีความสุข
2: สนุกสนาน
1: ลิมบิกเปิดนะฮะจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่คุณแม่จะบอกว่าอ้าวเอานี่ใส่เข้าไปแล้วก็
0: อันนี้อยู่ตรงนี้นะลูก
1: ใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รับรสของความสุขจากการทำงานเลยเนี่ยสมองเขาอาจจะไม่ได้ถอดโค้ดว่าอ๋อสี่เหลี่ยมกับหกเหลี่ยมมันต่างกันนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อสมองมันไม่เปิด
0: มันไม่
1: ต่อยอดไม่โยงไปสู่เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
0: ค่ะเป็นความสุขสนุกนำและผ่านการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทุกๆอย่างทุกๆด้านไปพร้อมๆกันของเด็กๆด้วยนั่นเองนะ
1: คะ
0: แหมคุณแม่ได้ฟังอย่างนี้แล้วรวมถึงได้ดูทาง VTR ด้วยมีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามอาจารย์ด้วยไหมคะเกี่ยวข้องกับหลักการเรียนรู้ที่สมวัยของ BBL อะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือได้รับรู้แล้วว่าระหว่างการโดนบังคับของเด็กเนี่ยก็คือความจดจำความใส่ใจเขาก็จะไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาจำโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นตอนก่อนน้องเข้าเรียนเนี่ยค่ะน้องสามารถท่อง A ถึง Z ได้ท่อง1ถึง10ได้ท่องกไก่ถึงฮนกฮูกได้แต่น้องเนี่ยจะท่องได้ทุกอย่างก่อนที่จะเรียนเนอร์เซอรี่
0: ค
2: ่ะพอน้องเริ่มพูดได้ก็ฝึกแล้วทีนี้เขาก็เกิดความเขาก็น่าจะสนุกสนานเล่นกับคุณแม่แล้วก็ได้ท่องเลขอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าพัฒนาการตรงเนี้ยดีสำหรับเขานะตอนนั้นละมันจะสามารถต่อยอดจนถึงชั้นประถมชั้นมัธยมได้ไหมเรื่องการเรียนรู้เบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถูกต้องมาถูกทางนะคะ
0: ค่ะ
1: คือในเด็กเล็กเนี่ยนะคะเรื่องความจำเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะ
0: ค
1: ือสมองเนี่ยเรียนต่อยอดจากความจำนะสมองไม่สามารถเรียนรู้จากความว่างเปล่า
0: ค่ะ
1: มันต้องมีข้อมูลที่1แล้วต่อยอดไปเป็นข้อมูลที่2ข้อมูล

0: ที่3นะ
1: คะ
0: ดังนั้นเนี่ยการเรียนเรื่องตัวพยัญชนะหรือการเรียนภาษาเนี่ยก
1: ็
0: จะเริ่มเรียนจากเสียงก่อน
1: ค
0: ่ะเขาก็จะจำเสียงกอไก่ขอไข่ท่องไปเรื่อยนะคะแล้วถัดจากความจำนั้นเนี่ยค่อยไปต่อยอดสู่การสู่การเขียนนะคะสู่การเอาเสียงมาสัมพันธ์กับรูปร่างที่เห็นนะคะกอไก่นะคะที่ออกเสียงกอไก่อยู่เรื่อยๆเนี่ยพอถึงวัยที่จะเรียนรู้ภาษาเราเอาตัวอักษรมาให้เขาดูแล้วก็มาผสมกันเสียงกอไก่มาเจอกับตัวพยัญชนะกอไก
1: ่
0: ทีนี้มันก็จะเริ่มสมบูรณ์ขึ้น
1: จำใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจะเริ่มสมบูรณ์ละนะคะ
2: เหมือนคล้ายๆว่าที่เขาบอกว่าเด็กๆเรียนรู
0: ้
2: เริ่มต้นนี่จะเป็นเรื่องของการฟังก่อนฟังแล้วค่อยมาพูดแล้วค่อยอ่านแล้วค่อยเขียนเพราะฉะนั้นเด็กฟังรับรู้เข้าไปพูดก็ออกมาเป็นเสียงแล้วแล้วก็มาสู่การอ่านเห็นเป็นภาพแล้วก็นำสู่การเขียนต่อไป
0: ใช่ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลัก BBL ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วความพร้อมของสมองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้สมองของเด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะนนท์และแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือ

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันน่าล้อ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: จนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะพอมันเข้าไปในลำไส้เราปุ๊บเนี่ยโดนน้ำกรดเกิดอะไรขึ้น
1: สลาย
0: สลายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปกลูต้าเนี่ยมันเป็นสารทำให้ผิวขาวตัวนึงที่เคยนิยมกันอยู่ในช่วงนึงแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วๆไปนิดหน่อย
1: นะ
0: รู้ไหมทำไม
1: ทำไมคะ
0: คุณมีสิทธิ์เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้มากขึ้น
2: จริงไหมอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายค่ะกินอาหารเสริมทำให้ตับพังจริงไหม
1: ใช่ได้ยินเยอะมากอันนี
0: ้ก็มีได้ถ้าคนนั้นตับไตไม่ค่อยดี
2: สวัสดีค่ะซาร่านลินโฮลเลอร์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบนะคะจะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อนะคะเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกับสวยหล่อขอสืบค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารเสริมกับผิวหนังค่ะมีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของอาหารเสริมแบบผงกับแบบเม็ดแบบไหนดีกว่ากันจริงหรือไม่ว่าอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายกินอาหารเสริมทำให้ตับพังได้จริงๆหรือเปล่าวิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างไรให้ได้ผลเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยการฉีดวิตามินช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ภายใน3วันมีจริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่สนใจเรื่องของอาหารเสริมกับผิวหนังวันนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าคุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยทุกข้อเลยอย่างละเอียดนะคะพร้อมกับเก็บความรู้ในการทานอาหารเสริมกับผิวหนังเตรียมพบกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกับหัวข้อที่ว่าอาหารเสริมกับผิวหนังและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญสุดสวยของเราในวันนี้ค่ะน้องไมล์ธนพรรัตนสศิวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีค่ะแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องความเสริมความงามและหัวข้อในวันนี้ค่ะคุณหมออ
0: าหารเสริม
2: อาหารเสริม
0: ซึ่งมีคนอยากรู้เยอะนะ
2: มากมากเลยน้องมายมีความเป็นมายังไงคะเรื่องอาหารเสริมเคยทาน
3: จริงๆเราก็คือแบบว่าตามเทรนอะไรที่เขาดีเราก็ตามหมดทั้งแบบเม็ดแบบผงแบบฉีดเราจัดเต็มมาก
2: ดีเลยที่น้องไมล์บอกมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็มีประเด็นที่ว่าอาหารเสริมแบบผงกับแบบเม็ดแบบไหนเนี่ยเสริมดีกว่ากันคะคุณหมอ
0: แบบเม็ดนี่ต้องถามก่อนว่าเม็ดแบบไหนครับ
2: นี่เนี่ย
3: มีหลายแบบอีก
0: เราจะเคยเห็นเม็ดมันจะเป็นแคปซูลแบบเคยเห็นแคปซูลแบบเป็นปลอกไหม
3: เคยค่ะ
0: หรือว่าเป็นแบบนิ่มๆไหมแคปซูลนิ่มๆที่เขาเรียกว่าซอฟต์เจลลี่อ่ะ
3: ซอฟต์เจลใช่
0: หรือเป็นแบบเม็ดแบบเม็ดแป้งอ่ะเคยเห็นป่ะเหมือนพารา
3: ก็เคย
2: ค่ะ
0: ใช่แล้วเราคิดว่ามันต่างกันป่ะ
2: ถ้าเกิดเป็นความรู้สึกของหนูนะหนูรู้สึกว่าเป็นแบบเจลน่าจะดีกว่า
3: ใช่ใช่มีความรู้สึกยังไง
0: โอเคเอางี้ถ้าให้ผมพูดก็คือมันมีหลายรูปแบบนะคืออย่างเม็ดมันก็จะมีทั้งเม็ดแคปซูลใช่ไหมที่แบบเราแกะปอกได
2: ้
0: หรือเม็ดซอฟต์เจลลี
2: ่
0: แบบเม็ดแป้งแล้วก็แบบเป็นผงไปเลยที่ไว้ชงอ่ะทีนี้มันมีข้อดีข้อเสียต่างกัน
2: ค
0: ือจะมาถามว่าอะไรดีกว่าอะไรเนี่ยมันต้องขึ้นกับว่าสารออกฤทธิ์คืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสารออกฤทธิ์อันนั้นเนี่ยละลายดีได้ในน้ำมันหรือเป็นรูปน้ำอ่
2: ะ
0: คุณต้องให้มันอยู่ในซอฟต์เจลลี่เพราะถ้าคุณไปอัดเป็นเม็ดมันไม่ได้อะเพราะว่าสารนั้นเหมือนมีความเป็นน้ำมันอยู
2: ่
0: นึกออกปะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นของที่มันเป็นผงๆฮะคุณอยากจะทำเป็นเม็ดก็ได้เพราะมันก็พกพาสะดวกดีแต่ข้อเสียก็คือพอกินเข้าไปปุ๊บต้องรอมันแตกตัวสักนิดแล้วค่อยดูดซึมแต่ในขณะที่ถ้าคุณเอาไปทำเป็นผงเป็นซองไว้ชงเลยมันก็จะดูดซึมง่ายกว่าเพราะคุณไม่ต้องรอให้เปลือกมันนิ่มก่อนแต่มันก็จะมีประเด็นอีกว่าถ้าคุณทำเป็นชงมันจะเก็บได้สั้นยกตัวอย่างเช่นมันชื้นง่ายแล้วมันก็จะจับตัวเป็นก้อนเพราะนั้นมันอยู่ที่การเก็บแล้วก็สารออกฤทธิ์มากกว่า
2: แต่พอคุณหมอพูดมาอย่างนี้ปุ๊บทำให้เรารู้สึกเลยว่าเราจะอยากรู้มากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับสารออกฤทธิ
3: ์
2: เราจะดูยังไงเราจะรู้ว่าเนี่ยเราอยากจะเสริมตรงนี้นะแล้วมันมีวิธีการเสริมอะไรบ้างมีคอลลาเจนมีเสริมผิวมีเสริม
3: วิตามิน

0: วิตามิน
1: ทุกคนก็จะรู้สึกว่าอยากผิวขาวอ่ะอันนี้คือที่เจอบ่อยหรือว่ามาถามมาปรึกษานะครับแล้วก็พูดถึงคอลลาเจนที่ทุกคนก็จะแบบอะไรก็คอลลาเจนคอลลาเจนคอลลาเจนแม้กระทั่งไปจนถึงเครื่องดื่มใดๆก็ผสมคอลลาเจนใช่มั้ยคุณซาร่าอยากได้อะไรก่อน
0: ถ้าหนูพูดตรงๆนะคะคอลลาเจนมันก็จะมีความที่แบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ด้วยกับคอลลาเจนที่มาจากพืช หรือในเรื่องของอาหารเสริมในเรื่องของไฟเบอร์ต่างๆที่อันนี้ช่วยเรื่องการขับถ่ายนี่ว่าการ
1: ไฟเบอร์จะเป็นขับถ่าย
0: แต่ว่าถ้าเกิดอาหารเสริมเรื่องผิวหลักๆก็คืออยากให้ผิวดีผิวเนียนไม่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวนุ่มดูกระจ่างใสจากข้างใน
1: เอาจริงๆนะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบในผิวอยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยคอลลาเจนจะต้องหายไปใช่ป่ะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มคอลลาเจนในผิวอ่ะคือใช้ความร้อนเป็นกระตุ้นดังนั้นมันต้องไปที่เครื่องปล่อยความร้อนก็เป็นกลุ่มเลเซอร์เครื่องปล่อยพลังงานพวกนี้จะตรงจุดกว่าเพราะคุณเข้าไปกระตุ้นเนื้อมันสร้างคอลลาเจนการรับประทานเข้าไปเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีกระบวนการเยอะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะเราเคยกินโปรตีนใช่ไหมเข้าไปในลำไส้เนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนอันนี้ถ้าเป็นความรู้วิทยาศาสตร์นะ
0: เพราะ
1: น้ำย่อยมันจะต้องย่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆมากๆถึงจะดูดซึมผ่านลำไส้ได้คอลลาเจนก็เหมือนกันมันเป็นกรดอะมิโนที่ต่อกันยาวๆอ่ะพอมันเข้าไปในลำไส้แล้วปุ๊บเนี่ยโดนน้ำกรดเกิดอะไรขึ้น
0: สลาย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปมันก็คือมันไปไม่ถึงผิวหนังเพราะมันโดนน้ำกรดทำลายไปหมดเพราะโมเลกุลมันใหญ่มันไม่สามารถดูดซึมผนังลำไส้ได้ยังไงร่างกายก็ต้องย่อยมันให้มันเป็นกรดอะมิโนชิ้นเล็กๆจริงๆก็เลยไม่ต่างกับการรับประทานโปรตีนนั่นเอง
0: เหมือนเวย์โปรตีน
1: ใช่ใช่แต่ความที่คอลลาเจนในผิวมันเป็นคำที่คล้ายๆกับว่าทุกคนรู้สึกว่าอยากได
0: ้ก็เป็นเอามาใช้เป็นจุดขายนั่นเอง
1: จุดขายอย่างไรครับ
0: แสดงว่ามันก็ไม่ได้มีผลสักทีเดียวมากขนาดตามโฆษณาที
1: ่เราซื้อใช่ถ้าเราอยากได้คอลลาเจนในผิวเราต้องใช้ความร้อนกระตุ้นอันนี้ขอขายความจริง
0: นี่คือขายแบบขายจนคนรู้เลย
2: ใช่ที่ผ่านมาฉันเสียเงินไป
1: แต่ว่าหมายความว่าจะไม่กินคือก็อาจจะกินเพื่อความสบายใจก็ได้อะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ถ้าจะกินเพื่อเอาจริงเอาจังให้หน้าฟูขึ้นมาผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้
0: ตรงจุด
1: ทรงจุดมากอาจจะไม่คุ้มกับสตังค์ที่เสียไปสมมติเราเสียตังค่าเลเซอร์สัก 2-3,000 บาทมันอาจจะดีกว่าไปซื้อ 2-3,000 บาทไปกินคอลลาเจน
0: แล้วก็ไม่
1: เพื่อที่จะให้ได้คอลลาเจนปริมาณที่เท่ากัน
2: ก็ถูกของคุณหมอนะ
0: แต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าใครที่แบบรับประทานไปก็อาจจะได้ในเรื่องของวิตามินบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึก
1: บางทีก็อาจจะมีวิตามินอย่างเช่นที่เขาชอบผสมเข้าไปคือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวช่วยในการสร้างคอลลาเจนคือผมว่าอันนี้อาจจะมีประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ากระบวนการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบถ้าเรามีวิตามินซีเยอะร่างกายก็จะสร้างคอลลาเจนได้ดี
0: ผักผลไม้กินเข้าไปเยอะเลยอาจจะดีกว่ากินอาหารเสริม
1: ใช่ครับ
0: แต่เพียงแต่ว่าอาจจะแบบย่อยใช้เวลาย่อยนิดนึงถ้ามาในรูปของแบบเป็นของดิบนั่นเองอะไรเงี้ยอาจต้องผ่านกระบวนการให้มันเล็กๆๆๆเพื่อให้ง่ายต่อร่างกายที่จะดูดซึมนั่นเอง
1: ครับ
0: วันนี้คือเป็นคดีที่น่าสนใจมากๆกับความคิดที่หลายๆคนคิดว่าอ่ะฉันกินคอลลาเจนไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ฉันจะผิวสวยแน่นอนหลายๆคนก็กินไปไม่ไม่สวย
2: ตามโฆษณาเนาะแล้วก็ดูแบบน่าสนใจเนาะ
0: วันนี้นะคะคุณหมอก็มาไขประเด็นให้ทราบกันแล้วนะคะกับประเด็นแรกเลยว่าอ่ะคอลลาเจนอาหารเสริมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องการให้เห็นผลชัดเจนควรที่จะไปเลเซอร์ให้เห็นผลง่ายกว่
2: า
0: แต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมนั้นอาจจะช่วยในเรื่องของวิตามินซีที่เสริมมากกว
1: ่
0: ามากกว่าที่จะอยู่ดูหน้าฟูขึ้นมานั่นเองนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยอันนี้เปลี่ยนความคิดเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องดูดีๆเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอถ้าสมมติว่าเราจะเลือกซื้ออาหารเสริมเนี่ยเพื่อที่จะมาเสริมอะไรสุขภาพล่ะ
1: สุขภาพผิวหรือว่าสุขภาพร่างกาย
0: ทั้งสุขภาพผิวและสุขภาพร่างกายภายใน
2: พวกไฟเบอร์หรืออะไรประมาณนี้
1: โอเคงั้นเราพูดเป็นทีละอย่างเมื่อกี้เราพูดคอลลาเจนไปแล้วเราพูดวิตามินซีไปบ้างวิตามินอีก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจวิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่คิดว่ามีประโยชน์กับร่างกายชะลอความเสื่อมแอสตาแซนทินเคยได้ยินไหมสาหร่ายแดง
2: เคยได้
1: นะครับก็เป็นอันหนึ่งที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างดีก็เป็นตัวหนึ่งที่นิยมหรือบางคนอยากให้ผิวชุ่มชื้นก็ต้องใช้พวก Evening Primrose อันนี้ก็จะช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นหรือวิตามินอีก็ช่วยผิวชุ่มชื้นนะครับเพราะนั้นก็จะแนะนำในกลุ่มนี้เป็นหลักเสริมอื่นๆนะครับกระดูกนี่เราก็รู้อยู่แล้วไหม
0: ค่ะ
1: แคลเซียมวิตามินดีก็เสริมการสร้างกระดูกนะครับไฟเบอร์เมื่อกี้คุณหมายก็พูดไปแล้วก็เรื่องการขับถ่ายเพราะนั้นคือเราสามารถเสริมได้นะแต่เราต้องดูด้วยว่าเราอยากจะเสริมเพื่ออะ

0: เราต้องการอะไรจะได้เลือกบริโภคที่ถูก
1: แล้วก็ปริมาณก็มีผลด้วย
0: ใช่ไหมครับ
1: มีวิตามินนึงแต่ว่าปริมาณไม่ได้แบบไปเสริม
0: ไม่ได้เยอะ
1: ไม่ได้เยอะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ 0.0
0: ใช่ใช่บางคนอาจจะเสริมเรื่องระบบประสาทความจำก็ต้องไปหาพวกแปะกล้วยจิงโกะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแปะกล้วยหรือวิตามินดีบีบอยนะก็จะช่วยเรื่องระบบประสาท
1: ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามคุณหมอเลยนะคะในสมมติว่าการกินอย่างเช่นแปะกล้วยอย่างที่บอกอยากจะเสริมบำรุงสมองแต่ถ้าเกิดการกินแปะกล้วยสดๆไปเลยกับการที่ต้องเอามาแปรรูปให้เป็นผงอะไรมันคุณค่ามันจะต่างกัน
0: คืออย่างนี้ครับการที่แปรรูปมาแล้วเนี่ยมันก็มีข้อดีคือสะดวกนะเนาะมันก็หยิบฉวยจับเข้าปากได้เลยแล้วก็ปริมาณก็แน่นอนเราก็รู้ว่าใน1เม็ดมีเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับสดๆไม่รู้จะได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนครับ
1: เพราะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมที่หลายๆคนทานกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเม็ดหรือแบบผงก็ตามมันมีโอกาสจะตกค้างในร่างกายได้ไหมคะเพราะว่ามีประเด็นที่ว่าจริงไหมอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายค่ะ
2: ใช่
0: โอเคก็ต้องรู้ก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะยาหรืออาหารเสริมก็ตามเนี่ยเข้าไปในร่างกายก็คือต้องถูกขับออกใช่ไหมอันนี้เป็นกลไกของร่างกายนะมันก็จะมีขับออกทางอุจจาระขับออกทางไตก็คือออกมาในรูปของปัสสาวะแล้วก็ขับออกทางตับในรูปของน้ำดีเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นกับว่าสารแต่ละอย่างเนี่ยมักจะขับออกทางไหนมากกว่ากันถ้านั้นก็ต้องถามกลับไปอีกว่ามีสิทธิ์จะตกค้างได้ไหมก็มีได้ถ้าคนนั้นตับไตไม่ค่อยดีเคลียร์ของเสียออกไม่ได้แต่ถ้าคนที่ตับไตปกตินะครับแล้วก็บริโภคในปริมาณที่ไม่ได้เยอะเกินตามที่กำหนดไว้ก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมทุกชนิดถ้าเราสังเกตดีๆเขาจะเขียนว่าแนะนำว่าไม่ควรบริโภคเกินจุดๆๆต่อวันเพราะนั้นเขาคำนวณมาแล้วว่าโอเคนะมันที่จำนวนเท่านี้คือปลอดภัยสำหรับร่างกายภายใต้เงื่อนไขว่าตับไตคุณปกติ
2: ถ้าสมมติว่าเราแบบรับประทานบริโภคอาหารเสริมแบบว่าชนิดละอย่างละเม็ดสมมติว่าอันวิตามินซีวิตามินอีเราอยากเสริมหลายอย่างเนี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าทานทีเดียวเนี่ยมันเป็นหลายเม็ดอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลยังไงไหมคะอ
0: ย่างงี้ครับก็ต้องตามฉลากครับว่าเขาแนะนำให้แต่ละอย่างอย่างละไม่เกินกี่เม็ดต่อวันแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าในแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่มีส่วนประกอบที่ขัดซ้อนกัน
1: แม่ก็จะได้เกินเลย
0: ละใช่เช่นสมมติอาหารเสริมยี่ห้อกอไก่มีส่วนประกอบเป็นวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเออยู่แล้วเท่านี
2: ้
0: ขอไข่อาจจะมี B กับแคลเซียมแต่มี C ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมี C ที่เหมือนกับโอเวอร์แลปกันนิดนึงแล้วก็ต้องเอา C มาบวกกันว่ามันเกินหรือเปล่า
1: โอ้นี่ก็ต้องศึกษาให้ดีเหมือนกันนะครับที่สำคัญเลยต้องศึกษาว่าร่างกายของคนเราเนี่ยควรที่จะได้รับปริมาณวิตามินต่างๆให้เพียงพอแต่ร่างกายวันละประมาณกี่กรัมอะไรอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: นี่ศึกษาลึกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยกับการดูผลิตภัณฑ์ศึกษาผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อน
0: ใช่ครับเอาเป็นว่าแนะนำคือถ้าเกิดว่าจะมาดูฝอยๆแล้วรู้สึกลำบากเอาเป็นว่าดูว่าเขาแนะนำว่า1วันไม่ควรเกินเท่าไหร่ง่ายที่สุดนะครับถ้าผลิตภัณฑ์ไหนไม่เขียนไว้ก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์อื่นที่เขียนไว้เพื่อความสบายใจจะดีกว่าครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้สรุปได้ดีมากเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะมาถึงที่ประเด็นต่อไปกันบ้างดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับกินอาหารเสริมทำให้ตับพังจริงไหม
2: ใช่ได้ยินเยอะมากอันนี้มัน
0: เป็นไปได้แต่เจอไม่บ่อยครับแต่ใช้คำว่าเป็นไปได้โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคตับอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะแต่ว่าคนที่ไม่มีปัญหาโรคตับแต่ว่าไปโหลดมันเรื่อยๆก็มีสิทธิ์เหมือนเรากินแอลกอฮอล์ทุกวันเราก็อาจจะมีสิทธิ์ในโรคตับแข็งได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องเลือกบริโภคให้พอเหมาะอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับ
2: ค่ะแล้วคนที่มีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยค่ะสามารถเทคอาหารเสริมได้ไหมคะ
0: ก็ต้องดูว่าเป็นโรคอะไรใช่ไหมว่าเอ้ยบางอย่างเสริมให้โรคเขาหายได้ดีขึ้นก็ยิ่งดีนะฮะแต่กลายเป็นถ่วงลงยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานคุณไปกินอาหารเสริมที่มันมีส่วนประกอบของน้ำตาลเยอะๆโดยไม่รู้ตัวว่าในนั้นมันมีคาร์โบไฮเดรตเยอะก็ไม่ได
1: ้พอฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าเรื่องโรคของเราก็ต้องสำคัญเหมือนกันอ่ะคุณมีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานหรือเปล่าก
0: ิน
1: ไปปุ๊บมันก็จะไปเสริมโรคอ้วนอีกมันไปเสริมน้ำตาลมันไม่ดูดต้องไปอินซูลินโอ้โหนี่คือเป็นเรื่องของสุขภาพ
0: มันก็จะมีรายละเอียดอีกนะครับเพราะนั้นก็คือถามว่าคนเป็นโรคประจำตัวกินได้ครับแต่ว่าต้องกินอันที่มันช่วยโรคของเราด้วยไม่ใช่ทำให้โรคของเราแย่ลง
2: ทีนี้เราก็
0: ค
2: ือ
0: ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่โรคประจำตัวอยู่ว่าตัวนี้ได้ไหมเอาฉลากไปให้คุณหมอดูนะครับว่าช่วยดูนิดนึงคุณหมอจะซื้ออันนี้มาได้ไหมเอาลิสต์มาเลยเนี่ยมีสารอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยหนูสามารถทานได้ไหมกับโรคของหนูถ้าทานได้ก็ ก็ไปตามที่คุณหมอว่าได้เลยครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนี่คือหมอพูดได้เข้าใจละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราควรจะเลือกซื้อหรือถ้าเกิดใครไม่รู้จริงๆก็เอาไปปรึกษาคุณหมอได้เลยจะสบายใจกว่าป
2: ้
1: องกันการเป็นโรคต่างๆที่จะตามมาอีกด้วยนะคะก็ทางที่ดีกินอาหารเสริมให้สุขภาพดีดีกว่ากินให้แย่ลง
0: ใช่ครับ
1: โอเคเอาละ
0: เพราะว่ามันคืออาหารเสริมไม่ใช่อาหารถ่วง
1: คืออาหารเสริมใช่
0: ต้องเสริมให้ดีขึ้น
1: นี่แหละค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะว่าทานอาหารเสริมก็ควรที่จะเสริมให้ดีขึ้นไม่ใช่เป็นการถ่วงลงนั่นเองช่วงหน้าค่ะเรายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาไขคดีไปพร้อมกันห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบนะคะกลับมาในช่วงนี้นะคะเราก็ยังจะมาไขคดีกันต่อค่ะในเรื่องของอาหารเสริมกับผิวหนังค่ะและแน่นอนเมื่อเบรกที่แล้วนะคุณหมอก็ได้พูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของการเลือกทานอาหารเสริมกันไปแล้วและวันนี้ค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือวิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างไรให้ได้ผลและเลือกยังไงให้ปลอดภัยวันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำบ้างคะในเรื่องของการเลือกอาหารเสริมให้ได้ผล
0: ก็ต้องรู้ว่าต้องการอะไรอย่างที่เราคุยกันไว้ในเบรกที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้เรื่องผิวเช่นเรื่องการเสริมการสร้างคอลลาเจนวิตามินซีก็จะเป็นตัวที่คิดว่าตรงจุดกว่าการกินคอลลาเจนนะครับหรือถ้าคุณอยากได้เรื่องกระดูกคุณก็ต้องไปวิตามินดีดีด็อกนะกับแคลเซียม
1: มีเรื่องผิวเรื่องกระดูกแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะคุณหมอ
0: ที่เขามักจะถามก็คือเรื่องระบบประสาทบางทีเราก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วนะครับว่าเรื่องความจำนะพวกแปะกล้วยพวกวิตามินบีบอยอันนี้ก็จะช่วยเรื่องความจำเรื่องการทำงานระบบประสาทนะหรือถ้าต้องการชะลอวัยก็พวกกลุ่มต้านอนุมูลอิสระ
1: วิตามินอี
0: อย่างวิตามินอีสาหร่ายแดงพวกนี้ก็จะพอช่วยได
2: ้ส่วนใหญ่พวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงเราจะเห็นผลลัพธ์จริงๆเพราะว่าตอนที่เราไปเห็นพวกโฆษณาหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าภายในไม่กี่วันหรือภายใน1อาทิตย์เห็นผลอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงคุณหมอมีความคิดว่าเขาต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลลัพธ์ในจริง
0: ๆถ้าเอาเรื่องชะลอวัยเนี่ยบอกว่ามันไม่มีจุด
2: ไปเรื่อย
0: มันต้องรอว่าเมื่อไหร่จะฉันจะแก่แล้วดูซิว่าเทียบกับคนไม่แก่อะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีใครอายุน้อยลง
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันที่เราพอจะอ้างอิงได้ทางทฤษฎีเช่นการทำให้ผิวขาวเคยได้ยินไหมแบบว่าเฮ้ยผิวขาวภายในกี่วันอะไรอะไรแบบเนี้ยนะอย่างเช่นวัน2วัน3วันเนี่ยโอกาสจะเป็นไปได้ยิ่งน้อยมากนะต้องเข้าใจก่อนกระบวนการสร้างเม็ดสีในผิวหนังใช้เวลาสมมติว่าร่างกายเนี่ยมันจะผลิตเม็ดสีขึ้นมาเนี่ยหรือมันจะเคลียร์เม็ดสีออกไปเนี่ยมันใช้เวลารู้ไหมว่ากว่าจะเคลียร์ออกเท่าไหร่สมมติเราไปตากแดดแล้วมันดำขึ้น
1: ค่ะใช้เวลานาน
0: โดยกระบวนการตามธรรมชาติเนี่ยมันกว่าเม็ดสีมันจะผลัดออกอ่ะมันใช้เวลาประมาณหลักแบบสัปดาห์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณรับประทานเข้าไปแล้วอ่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าให้ขาวขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่ทันด้วยซ้ำนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดำไปแล้ว
1: ค่ะ
0: บางทีมันดีขึ้นเองด้วยตัวมันง่ายๆเลยนะไปตากแดดแล้วดำมาขอวิตามินกินหน่อยคิดว่าได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้มันดำไปแล้วมันมีแต่ต้องใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้ดำๆที่มันสร้างไปแล้วมันแตกตัวหลุดออกไป
1: แล้วมันมีไหมคะอาหารเสริมที่กินเข้าไปแล้วป้องกันแสง UV อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีบางคนพูดถึงเรื่องกันแดดแบบกินอันนี้มีครับมี
1: แล้วมันป้องกันได้ยังไงคร
0: ับมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เหมือนกับผิวเราทนแดดได้มากขึ้นมันก็จะเหมือนกับเราทากันแดดแต่เป็นกันแดดแบบกินแต่ถามว่าจะดีเท่ากับการทากันแดดโดยตรงไหมไม่เท่ายังไงกันแดดโดยตรงเนี่ยที่เรารู้อยู่แล้ว SPF 40 50อะไรก็ว่าไปกันแดดแบบรับประทานเนี่ยถ้าเทียบเป็น SPF แล้วได้ไม่ถึง10
2: ก็น้อยนะ
0: ก็ถือว่าน้อยครับ
2: แต่ว่าถ้าเรารับประทานเรื่อยๆทุกวันติดกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันกันแดดของเรามันดีขึ้น
0: ไหมมันก็จะช่วยได้ให้ดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้ไม่เยอะยังไงเราก็ยังต้องมีวิธีการป้องกันแดดด้วยวิธีอื่นดี
2: ก็เอาทั้งทาและกินไปเลย
0: แล้วแต่สบายใจ
1: ก็แล้วแต่สไตล์ของคุณผู้ชม
0: ใช่เพราะว่าเรื่องอาหารเสริมเรื่องการดูแลพวกนี้มันไม่มีอะไรถูกผิดอยู่แล้วถ
1: ู
0: กไหมขึ้นกับว่าเรากังวลตรงจุดไหนแล้วเรามีวินัยกับมันแค่ไหนครับ
1: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องกังวลในเรื่องของปริมาณที่เรารับอินเทคเข้าไปด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องการกินเนี่ยมันสำคัญมากหลายๆคนเนี่ยป่วย 80% เนี่ยก็เกิดจากการบริโภคอาหารเข้าไป
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องเลือกดูดีๆไม่ใช่แค่ว่ากินอาหารเสริมแล้วคุณก็ไปกินอย่างอื่นที่มันไปแบบทำลายระบบร่างกายอีกก็ไม่ช่วยสมมติคุณกินอาหารเสริมแล้วคุณก็ไปกินแบบปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรเง
0: ี้
1: ยสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็มีผลแย่
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับไม่ได้อะไรเน
1: า
0: ะ
1: คะก็ดูแลสุขภาพให้ดีดีกว่านะคะเลือกกินของที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะหลายคนที่เขา

0: ว่ารณรงค์กันในเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยมันมีข่าวที่บอกว่ามีอาหารเสริมปลอมที่หลอกอย.ออกมาหนูก็เคยโดนคดีนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็แบบกลัวเลยเวลาจะรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาอะไรเงี้ยบางอย่างก็ต้องเช็คดีๆเช็คอย.ให้ดีซะก่อน
1: ใช่ครับเว็บไซต์ของอย.ก็มีลองเข้าไปดูได้ครับว่าเราอาจจะใส่เลขอย.เข้าไปเอ้ยมีจริงหรือเปล่าขึ้นจริงหรือเปล่าครับบางคนเสกเลขมั่วๆออกมาที่ฉลาก
0: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากจริงๆนะสำคัญมากการเลือกของที่มีคุณภาพแล้วก็ผ่านอย.
1: ใช่เพราะว่าร่างกายเรามันก็มีชีวิตเดียวนะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของเรา
0: ครับใช่แล้วค่ะเอาละค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะนอกจากอาหารเสริมแล้วเนี่ยก็ยังเคยมีการดิปวิตามินเกิดขึ้น
2: แบบเร่งรัด
0: ใช่ฉีดวิตามินซ
1: ีเข้าไป
0: อะไรแบบนี้ค่ะกับประเด็นที่ว่าการฉีดวิตามินช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ใน3วัน
1: นี่ไง3วันมาอีกแล้ว
0: อะไรเงี้ยค่ะ
2: ความไวเป็นเหตุ
0: เคยไหมทุกไมเคยฉีดวิตามินไหมคะ
2: จะพลาดหรอพี่ตาล่ะ
1: มัน
2: เหมือนมันเอาความสบายใจหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยแบบมีเวลามานั่งทานผลไม้หรืออะไรแบบเยอะๆในปริมาณที่มากขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าฉีดแล้วก็
0: เร่งรับได้หรือเปล
2: ่
0: า
2: พอวันต่อมา 2-3 วันแล้วก็เริ่มรู้สึกผ่องใสมาจากภายในเนาะอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเป็นความเชื่อทางจิตหรือ
2: เปล่าใช่
1: ถ้าพูดตามหลักการแพทย์ยังไม่มีงานวิจัยพูดถึงนะว่าจะภายใน3วันได้อย่างนี้จริงๆยังไม่มีแล้วอย่างสมมติวิตามินซีอย่างเงี้ยแบบฉีดหรือแบบรับประทานเนี่ยมันก็คือออกฤทธิ์เร็วช้าต่างกันไม่ได้มากนะถ้าอยากจะประหยัดสตังค
0: ์
1: ก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ในขณะเดียวกันเรื่องฉีดเราอาจจะรู้สึกอย่างที่ว่าจริงๆก็ได้รู้สึกสบายใจขึ้น
0: มันเข้าเส้น
2: ความสบายใจ
0: ม
2: ัน
0: เข
2: ้
0: าเร็วอะไร
2: ม
0: ัน
2: เข
0: ้
2: าเร็วอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เวลาเราสบายใจแล้วเราส่องกระจกเราจะรู้สึกว่าวันนั้นเราสวยขึ้น
0: มันมีส่วนนะการฉีดวิตามินกับการถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างทานอาหารเสริมกับการฉีดวิตามินที่เข้า
1: ผมคิดว่ามันแค่ออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าแต่ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่อาจจะอย่างที่บอกอะได้เรื่องความสบายใจเมื่อเราสบายใจเราส่องกระจกเราดูดี
2: ค่ะแต่พวกวิตามินอะไรที่เราฉีดเนี่ยมันช่วยเรื่องผิวขาวจริงไหมคะแล้วมันต่างจากแบบสมัยก่อนที่เขาฮิตกูต้าอะไรเงี้ยมันยังไงคะ
1: พูดถึงกลูต้านี่ไหนๆก็ไหนๆก็ขอพูดนิดนึงเลยก็ดีนะครับกลูต้าเนี่ยมันเป็นสารทำให้ผิวขาวตัวหนึ่งที่เคยนิยมกันอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วๆไปนิดหน่อย
2: นะ
1: รู้ไหมทำไม
0: คะ
1: เอาอย่างนี้มันมีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่ากลูต้าช่วยให้ขาวขึ้นได้ไม่ได้เยอะมากและในขณะเดียวกันเนี่ยกลูต้าเนี่ยมันไปรบกวนกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวของฝรั่งเราเคยเห็นฝรั่งไหมฝรั่งที่เป็นแบบคนผิวคนผมทองอ่ะแล้วก็ผิวแบบขาวๆหน่อยแล้วก็เบิร์นง่ายๆอ
0: ่ะ
1: คนพวกนั้นน่ะคือเม็ดสีที่คุณภาพไม่ดีคนพวกนั้นเนี่ยเขามีสารกลุ่มกลูต้าเป็นอนุพันธ์ของกลูต้าอยู่แล้วในร่างกายทำให้เม็ดสีเขาเลยออกมาเป็นคุณภาพแบบนั้นนั่นหมายความว่าการได้กลูต้าไปเรื่อยๆเหมือนกับการที่เรากำลังจะไปเรียนแบบผิวฝรั่งผลคือคุณมีสิทธิ์เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้มากขึ้นผมเลยว่ามันเป็นที่มาว่าตอนนี้ความนิยมมันอาจจะเริ่มลดลงเพราะคนเริ่มกังวลตรงนี้มากขึ้น
0: จริงๆวันนี้นะคะพอได้ฟังแบบนี้หลายๆคนก็คิดว่าที่ทานอาหารเสริมไปประเด็นหลักเลยคืออยากขาวแต่จริงๆแล้วผิวน้ำตาลผิวเข้มผิวคล้ำก็ใช่ว่าจะไม่สวยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผิวที่ดูสวยที่สุดคือผิวที่มีสุขภาพที่ดีหมายถึงว่าคุณต้องไม่มีผื่นไม่มีสิวไม่มีอะไรที่มันดูรบกวนอ่
0: ะ
1: คือถ้าคุณเป็นสีเดียวกันแต่มันดูเนียนอ่ะคือดำเนียนอ่ะผมว่าดูดีอะไรก็ได้ที่ดูเนียนไม่มีโรคไม่มีความขรุขระอันนั้นน่ะคือดูสวย
0: คุณหมอพูดมาอย่างนี้แล้วรู้ส
1: ึ
0: กดีค่ะดีมากเลยจริงๆเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่แบบเกิดมาแล้วผิวคล้ำอ่ะแล้วพอเขาไปเห็นตามโฆษณาเห็น
2: มันเป็นเหมือนค่านิยมอ่ะเนาะพี่ซาร่าที่เขาแบบต้องขาวถึงจะสวยอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้ก็โชคดีนะที่คนก็เริ่มกลับมาแบบเป็นแบบของตัวเองอ่ะสวยผิวไหนก็สวยได้เพราะถ้าเป็นสมัยก่อนคือต้องขาวเท่านั้นเลยดูยากเหมือนกันนะ
1: คือการมองเรื่องสีแต่จริงๆคุณต้องมองเรื่องคุณภาพของผิวซะมากกว่าสีเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบย่อยๆเท่านั้นเองกับตรงกันข้ามนะผมว่าคนผิวเข้มถ่ายรูปขึ้นกว่าด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: ไหมคร
2: ับ คม
0: ๆโอ้ชอบมากค่ะที่คุณหมอบอกเรื่องสีไม่สำคัญอยู่ที่คุณภาพของผิวมากกว่า
2: ค่ะ
0: โอ้เป็นไงคะน้องมายวันนี
2: ้หูความรู้แน่นๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ที่ผ่านมาก็คืออัดไปเยอะเหมือนกันนะวิตามินสรุปว่าเราก็ได้ตามที่คุณหมอบอกนะคะก็ใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็ในปริมาณที่พอเหมาะจะดีกว่า
0: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้สวยหล่อขอสืบนะคะพาทุกคนมาสืบกันถึงช่วงนี้ในเรื่องของอาหารเสริมและค่านิยม

0: รมของในเรื่องผิวเลยแล้วกันว
1: ัน
0: นี้ก็อยากให้คุณหมอนะคะแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กังวลเรื่องผิวพรรณของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจในสีผิวของตัวเอง
2: ค
0: ุณหมอมีวิธีอยากจะเปลี่ยนความคิดของเขายังไงบ้างคะ
2: ครับแนะนำเลยว่าต้องดูว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนะครับและต้องแก้ให้ถูกจุดด้วยน
1: ะ
2: เช่นเราต้องการขาวใสทุกคนต้องการขาวใสแต่ถ้าคุณยังมีสิวเยอะอย่างเงี้ยคุณไม่มีทางขาวใสเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปฉีดวิตามินหรือว่าจะไปบริโภควิตามินอะไรเพื่อให้ขาวใสผมว่าเอาเวลาไปรักษาสิวดีกว่าจริงไหมครับอันนี้ข้อที่1แก้ให้ถูกจุดว่าอะไรทำให้คุณดูไม่ใสอันที่2เรื่องสีผิวเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสีไหนก็ได้แต่ขอให้คุณภาพของผิวมันดีนะก็จะทำให้คุณดูเปล่งปลั่งออกมาจากข้างในนะและอันสุดท้ายก็คือถ้าคุณจะเลือกบริโภคอาหารเสริมใดๆก็ตามบริโภคได้แต่พอเหมาะพอควรนะครับอ่านฉลากดีๆว่าเขาแนะนำว่าวันหนึ่งไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับมากเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได
0: ้สุดยอดมากๆเลยค่ะคุณหมอน้องไมค์คะมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
1: ก็เวลาเราจะเลือกซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อย่าเพิ่งดูแค่มาร์เก็ตติ้งเนาะด้วยเราก็เป็นอินฟูเวลาจะรับงานอะไรเราก็ค่อนข้างต้องเช็คดีๆเหมือนกันแล้วก็ดูส่วนประกอบดีๆแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าไปเช็คออย.เพราะว่าเผื่อไปเจอแบบแปะเลขมั่วๆเราก็ไม่อยากมีคดีติดได้นั่นแหละก็เลือกซื้อดีๆถ้าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นคดีที่เราขายกันในวันนี้นะคะกับเรื่องอาหารเสริมกับผิวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะทานอาหารให้ที่มีประโยชน์นะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยก็สามารถช่วยให้คุณสวยออกมาจากภายในสู่ภายนอกได้อ่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญในวันนี้นะคะที่มาไขคดีกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะกับน้องไมค์ธนพรรัตนสศิวิมลขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครั้งหน้านะคะเราจะพาไปไขคดีความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อขอสืบสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: กครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอล เอ เคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD อะค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิราโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหาของกับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร
1: ับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขานะครับ
0: ยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือคีอานูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์

0: ครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
1: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ใช่ครับครับLDด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2 ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
1: ก็คือนี่คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเข
0: ีย
1: น
0: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียน
1: คร
0: ับก็จะลำบาก
1: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
0: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
0: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอถุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
1: มันใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
1: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนึงนี่แหละ
0: ต้องมีจะลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LDด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ1,500อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15
0: นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ยตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายเนี่ยเขาได้รับแหมตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไระนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ คุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: หรอกคงดูผิด
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจและเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยา

0: ให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์สื่อเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
0: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
1: ่ใช่ครับ
0: หลีกเลี่ยงไปเลย
1: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
0: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
1: ้
0: ต
1: ่
0: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
1: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นน
0: ะ
1: ครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
1: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
0: ขี้เกียจ
1: หลบเลี่ยงนะครับ
0: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
1: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
0: ่ไม่ได้ดูสาเหตุ
1: ไม่ได้ดูที่มา
0: เลย
1: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะครับ
0: โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
1: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
0: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
1: ใช่ครับ
0: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
0: แต่ที่อาบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
1: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
0: ะ
1: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้น

0: ขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะทีนี้ไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีลเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
2: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
3: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อ่ะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครู

0: เรียนสายพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็สาม
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่1สามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่1อันที่2การเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะคะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี่ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับพอดีเป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับอาจจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดี

0: เท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอาดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอาดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ่เห็นพุทธซ่อนไว้ทะหลับอยู่ยะหายตัวไปได้ด้วยนะโมพุทธายะข้ามีคาถากับเมืองไก่อย่างไรศัตรูก็ไม่มีทางเห็นข้าเป็นแน
1: ่ It's alright เฮ้ยนั่นใครวะน่ะแต่งตัวอย่างกับนักรบโบราณ
2: เฮ้ยหรือเจ้าพี่บ้านเรา
3: ไม่ใช่อ่ะแม่พวกมันดูคุ้นๆนะ

0: น้องอ้น
1: โอ้โทษโทษ
0: โอ้เจ็บโอ้โห
1: นี่เป็นอะไรของแกเนี่ยฮะแต่งชุดแบบเนี้ย
0: เดี๋ยวนะนี่เห็นป้องกันด้วยเหรอ
1: นี่พี่ไม่ได้ตาบอดนะเห็นเต็มๆเลยชัดแจ๋ว
0: โอ้อุตส่าห์ท่องคาถากำบังกายเห็นซะงั้น
2: ป้าเป็นอะไรหรือเปล่าลูกผีเข้าหรือเปล่าเอาเอาน้ำมนต์ไหม
0: ไม่เอาน้ำมนต์ครับแม่แต่จะเอาน้ำเต้าหู
3: ้เฮ้ย
0: ร้อนน่ากินน่ะ
1: นี่ตกลงเป็นอะไรเนี่ยแต่งชุดแบบเนี้ย
3: เฮ้ยหรือว่าแก้บนงั้นก็เป็นร่างเข้าทรงถ้างั้นเหลืออยู่อย่างเดียวแล้วเป็นบ้า
0: ครับเฮ้ยโหนี่คืออย่างนี้โรงเรียนป้องเนี่ยเขาจะจัดงานสัปดาห์ภาษาไทยแล้วเขาก็จะมีจัดแสดงละครเวทีเรื่องขุนช้างขุนแผนป้องก็เลยอยากลองคัดเลือกที่เผื่อจะได้เป็นขุนแผนของเขาบ้างไง
3: แต่ไหนดูดิ
0: อะไรอ่ะ
3: เฮ้ยหน้าอย่างนี้นะฉันว่าแกสมัครเป็นม้าสีหมอกดีกว่าว่ะไหนลองร้องสิเออดีมากกินน้ำไหมกินข้าวไหมอ้าวแล้วจะกินอะไรล่ะ
0: พี่ก้าป้องจริงจังนะเนี่ยไม่รู้แหละยังไงป้องก็จะต้องเป็นขุนแผนให้ได
2: ้โหแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยลูกอยากจะสืบสานวรรณคดีไทยใช่ไหม
0: เปล่าครับแม่ป้องอยากสืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่า
3: โอ
1: ้คิดไว้แล้วเชียวว่าต้องมีเรื่องหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องแน่
0: ๆก็น้องเบลล่าขวัญใจป้องเนี่ยเขาได้เล่นเป็นวันทองแล้วป้องก็เลยอยากให้ตัวเองเนี่ยได้รับบทเป็นหุ่นแผนไงป้องจะได้สืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่าไปตลอดเวลาที่สอบเลย
3: พูดง่ายๆว่าอยากอยู่ใกล้ชิดเขา
0: แน่นอน
3: เอางี้ฉันว่าแกไปสมัครเป็นรองเท้าวันทองไหมนะจะได้อยู่ติดตัวเขาตลอดเลย
0: โอ้โหแล้วถ้าแม่วันทองเหยียบขี้ขึ้นมาจะทำยังไงล่ะโอ้โหไม่รู้แหละยังไงทุกคนก็ต้องช่วยป้องเนี่ยซ้อมบทนี้
3: เฮ้ยไม่เอานะให้พี่เล่นเป็นวันทองพี่ไม่เอานะ
0: ไม่เหมาะถ้าสำหรับวันทองเนี่ยป้องมีบทไว้อยู่แล้วป้องมีคนในใจอยู่แล้วส่วนพี่กล้าเนี่ยป้องก็มีบทให้แล้วเหมือนกัน
3: ขอให้มีส่วนร่วม
4: ออกมาได้แล้วจ้าแม่วันทอง

0: นี่ป้องถ้าเกิดว่าป้องไม่ช่วยลงโปรแกรมคอมให้พี่พี่ไม่ช่วยจริงๆนะ
1: โอ้ยแต่ว่าพี่อิงเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วดูสวยจริงๆนะครับ
0: จริ ง
1: ครับพี่
0: จริงเหรอเนี่ย
1: ถ้าไม่เชื่อเนี่ยถามพี่ป้องดูก็ได้
2: จริงไหมพี่ป้อง
3: สวยสวยมากๆเลยอะชุดอันนี้สวยเขินจัง
0: หรือว่าชมนี่ให้พี่ช่วยอะไรเร็วๆจะได้ลงโปรแกรมคอมทุกทีเร็ว
1: ๆได้เลยครับผม
2: พี่ป้องเดี๋ยวพี่ป้องเนี่ยเอาหมอนอ่ะยัดท้องก่อนเลยเพราะพี่ป้องต้องเล่นเป็นขุนช้างส่วนพี่กล้าเนี่ยเดี๋ยวเอาแป้งทาหน้าก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่กล้าต้องเป็นกุมารทอง
4: เฮ้ยกุมารทองอ่ะ
3: แค่เอาหมอนยัดท้องเนี่ยนะมาเป็นขุนช้างได้แล้วนะ
1: ก็ป้องมีงบเช่าชุดมาได้แค่นี
4: ้โอ้ไม่ได้เช่าด้วยเนี่ยเอามาจากข้างในห้องนอนนั่นแหละ
1: อันนี้ใช่สองชุดนี้เช่า
5: เอาเธอเอาเธอช่วยน้องมันหน่อยมา
1: ก้ามาเร็ว
5: มานั่งลง
6: ช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อย

0: านทอง
1: คุณบา
2: โอ้โ
3: หนะไหนบทอ่ะ
4: ลืมบอกบทไม่ต้องเดี๋ยวเราใช้วิธีไหลๆเอาเดี๋ยวป้องเนี่ยจะอธิบายโครงเรื่องให้ฟังคร่าวๆก่อนโครงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขุนช้างเนี่ยจะโกหกว่าขุนแผนตายในสนามรบแล้วขุนช้างเนี่ยก็จะมาฉุดแม่วันทองไปทำเมียแต่ว่าขุนแผนกับเจ้ากุมารเนี่ยรู้ทันก็เลยมาช่วยแม่วันทองไว้ทันจะถ่ายซีนแรกก่อนเลยเดี๋ยวพี่โป้งถ่ายซีนขุนช้างมาฉุดแม่วันทองก่อนเลย
2: อ๋อฉากแรกเอานี่ก่อนเลยดิ
4: ใช่
3: เดี๋ยวมีพอดี
2: อะไรกัน
3: เดี๋ยวไม่เหมือนดิ
2: เดี๋ยวไม่เหมือน
3: ขุนช้างต้อง
2: หัวล้านหัวล้าน
4: นี่เขาก็มีการเตรียม
2: อุ้ยจะเอาขึ้นมานี่มุนอย่างนี้ไหนดูนี่ปึ๊บ
3: ได้ยังพี
2: ่นี
3: ่โอเคเวลาแล้วเป็นภูมิแล้วเป็นขุนช้างแล้วตรีสวยสุพรรณนะตั้งสุพรรณนี่มาอยู่กับพี่ดีกว่ามาอยู่กับคุณช้างดีกว่าเพราะว่าคุณแผนเนี่ยตายไปแล้วในสนามรบไปอยู่กับพี่แล้วพี่จะดูวันทองเอง
5: ปล่อยบอกให้ปล่อยไงแล้วปล่อยบอกให้ปล่อยปล่อย
3: โอ๊ยคุณผมปล่อยนานแล้ว
5: ฮะ
3: ปล่อยนานแล้ว
5: เอาเหรอนี
3: ่ครับ
5: อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมจำอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฮะไอ้ช้างไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้หน้าหล่อไอ้สันดาน
3: โอ้โหเดี๋ยวนี่คุณไม่ได้ด่าคุณช้างแล้วล่ะคุณด่าผมชัดๆเลยนะเนี่ยตั้งใจด่าผมเลย
5: อย่าเพิ่งขัดได้ไหมอารมณ์กำลังมาเลยตอนนี้กำลังอินในบทอย่าเพิ่งขัดได้ไ
6: หมสนุกมากเล่นด่าเลยลูกชอบ
3: แม่ชอบใช่ไหมต่อเลยดีกว่านะอีหนูอีวันทองแม่วันทองของคุณช้างถ้าไม่ยอมไปกับคุณช้างคุณช้างจะปล้ำคุณช้างจะปล้ำจะกอด
5: ไม่
3: ไปฮะ
5: เดี๋ยวก่อนน้องบทใช่ไหมเนี่ยอ
3: ะไรเนี่ยนี่ผมกำลังอินกำลังไหลไปกับบทเลยอะ
5: นี
3: ่โหผมคุณขัดดิวผมมากเลยผมกำลังได้ฟีลเลยนะเนี่ยป้องเปลี่ยนตัววันทองเหอะโหนี่ไม่เหมาะอะ
7: โอ้ยคู่นี้ทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะกุมารทองอยากออกแล้วอ
4: ่
7: ะ
4: แม่วันทองจ้ะพี่กลับมาแล้วจ้ะ
5: พี่แก้วกลับมาแล้วพี่แก้วไม่ตายจริงๆด้วยค่ะ
3: ไอ้แก้วนี่ไอ้แก้วยังไม่ตายเหรอ
7: แม่หนูคิดถึงแม่
3: อุ
4: ้
3: ย
4: โอ้ยเดี๋ยวสิลูก
7: ให้พ
4: ่
7: อ
4: เล่นก่อนโอ้โหหลบไปก่อนเลยให้พ่อเล่นก่อนลูก
7: แม่สวยแม่สวย
4: ของพ
7: ่
4: ออ
7: ุ้ยพ่อกัก
4: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
7: ทำไมอ่ะ
8: แม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหม
4: ป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้น
8: อ
4: ่ะ
8: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่า
7: แม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์ก่อน
4: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอ่ะ
7: ใช่
4: เดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
7: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
4: ได้พ่อเริ่มก่อน
7: แม่ครับแม่ไม่เอานี่พ่อเล่นของพ่อไปสิ
4: ได้โอเคไอ้ช้างเอ็งโอ้ยขอโทษครับเอ็งขอโทษครับเอ็ง
7: พ่อ
4: เอ็ง
7: พ่อแก้วเป็นไรครับพ
4: ่อเอ็งรอข้าแป๊บนึงโทรศัพท์เข้า
5: ไหน
7: เข้าในตอนนี
4: ้โอ้ยฮัลโหลครับผมขุนช้างพูดครับ
7: เฮ้ย
4: ผมขุนแผนพูดครับ
7: เฮ้ย
4: ผมป้องพูดครับถูกแล้วครับผมอะไรนะครับจริงอะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
3: ครับผมครับ
7: พ่อดีใจเหรอ
4: ที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าป้องได้รับคัดเลือกเป็นขุนแผนแล้ว
5: เก่งมากพี่ว่าที่เขาเลือกป้องเพราะว่าป้องต้องมีความสามารถเยอะมากๆแน่
4: เปล่าครับเขาบอกว่าอีก2คนที่คัดเลือกเนี่ยไปเตะบอลราคาทั้งคู่เลย

0: โอ้โหนี่น่าภูมิใจมากๆเลยเนี่ยได้เป็นพระเอกเพราะว่าเพื่อนขาหัก
1: โอ้โหเอาเถอะโอกาสมาแล้วทำให้สุดนะลูกนะ
2: ครับแม่ยังไงป้องจะทำให้ดีที่สุดแน่นอน
3: แม่กอดแม
2: ่โอ้โหถึงแล้วเราจะเล่นอะไรนั้นหนา
4: ป้องพี่ว่านะการเล่นละครเวทีมันต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะพี่ว่าร่างกายเราอ่ะจะต้องแข็งแรงแล้วก็มันจะต้องฟิตมากเลยนะร่างกายเราอ่ะออกกำลังกายต้องออกกำลังกายเยอะ
3: ๆโอ้ยพ่อเป็นไรอ่ะเวลาได้ยินคำว่าออกกำลังกายแล้วดูหน้าเหมือนท้อ
5: ก็ไหนพ่อจะต้องอ่าน
3: หนังสือไม่ต้องเสียงแหลมกอกลูก
2: ก็ไหนพ่อจะต้องอ่านหนังสือสอบอีกไงแล้วไหนพ่อจะต้องซ้อมบทละครอีกแล้วต้องมานั่งหาเวลาออกกำลังกายอีกโหทำไม่ทันหรอก
4: มีสิมันมีวิธีการออกกำลังกายนะคะที่ได้ผลเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อย
2: อะไรครับพี่
4: ไม่เชื่อเหรอนี่ไง
2: เอา
0: โอ้โ
4: หว้าววิ่งลำด้วยอันนี้ไงคะคือพอดีน้องป้องเขาอยากออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาค่ะคุณพลอย
5: โอ้ดีเลยค่ะเห็นเมื่อกี้คุณอิงไลน์บอกพอดีเนาะแล้วมีวิธีออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาแบบ HIIT หรือว่า High Intensity Interval Training นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายแบบ HIIT นะคะหรือว่า High Intensity Interval Training นะคะคือการออกกำลังกายแบบหนักมากๆสลับกับเบาๆนะคะเดี๋ยวท่าการออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีมาให้ดูกันโอเคค่ะท่าแรกจะเป็นจ็อกกิ้งนะคะแต่ว่าเน้นย่ำย่ำย่ำย่ำแรงแรงแรงหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่ถนัดยืนนะคะใช้เก้าอี้นั่งแล้วก็ย่ำย่ำเท้าได้เหมือนกันท่านี้จะใช้เวลาประมาณ10วินาทีถึง30วินาทีนะคะพอในรอบเบาปุ๊บเราก็จะจ็อกเบาๆเฉยท่านี้จะช่วยเร่งฮาร์ทเรทให้แรงมากขึ้นนะคะ
6: โอ้ท่านี้พี่เคยเห็นน้องพลอยท่าพี่เจ
5: มันจะเร่งพอครบรอบปุ๊บสิบวินาทีแล้วก็เร่งเร่งเร่งเร่งใหม
6: ่อ๋อเร่ง
5: เฮ้ยพี่ก็จะค่อยเบาค่อยเบา
6: พาวิ่งราวป่ะเนี่ยตำรว
5: จพอดีเลยตำรวจอยู่นี
6: ่
5: เดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่สองเนาะท่าที่สองจะเป็นกระโดดตบนะคะกระโดดตบนี่สำหรับคนที่ไม่อยากกระโดดแรงๆกระโดดนี้ได้เน้นเร็วๆออกโยกแขนเปลี่ยนซ้ายขวาขยับใช่ค่ะนี่จะเร่งความเหนื่อยให้หนักๆนะคะแต่อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาสั้นที่สุดแหละแต่ก็ต้องดูนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องข้อต่อหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้เลย
7: ถ้าท่านี้ถ้าออกแรงๆทำยังไงครับ
5: ถ้าออกแรงกระโดดตบกระโดดตบ
7: กระโดดตบโอ้โหอย่างนี้เหรอ
5: ใช่ค่ะแล้วค่อยเบาๆเบาๆเวลาคอนกลับมาพักกลับมาพักช้าๆโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่3นะคะท่าที่3จะเป็นความลงกับพื้นเหมือนแพลงหลังตรงแล้วก็ดันเข่าขึ้นค่อยๆดันค่อยๆดันหรือถ้าใครอยากเร่งความเร็วดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น
6: นี่ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะค่อยๆดันทีละข้างเหมือนแทงเข่าขึ้นทึบทึบทึบโอเคค่ะ
6: โอ้โหนี่ขนาดซ้อมแล้วเนี่ย
5: ใช่ยังไม่หมดต่อไปท่าสุดท้ายเป็นท่าสควอทจัมป์เป็นสควอทปกติเนาะแต่ว่าเพิ่มความจัมป์มาด้วยแบบนิดนึงทึบทึบถ้าใครทำได้จัมป์ลงสูงได
6: ้โอ
5: ้แต่ถ้าใครไม่ไหวใช้จัมป์แค่นี้พอสปริงข้อเท้าขึ้นไปโอเค
6: โอ้ดีไงต้องแลบลิ้นกันนะ
5: โอเคค่ะ
6: พักให้พักให้พักเดี๋ยวมันออกมาเองค่ะ
5: ท่านี้จะเป็นออกกำลังกาย10วินาที20วินาทีหรือ30วินาทีก็ได้สลับกันไปเน้นสลับหนักแล้วก็ลงมาเบาแบบนี้สัก10ถึง20วินาทีอันนี้แล้วแต่ด้วยนะคะว่าการออกกำลังกายของแต่ละคนเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนเนาะเดี๋ยวมาเริ่มท่าแรกกันใหม่เน
7: า
5: ะ
7: มา
5: โอเคค่ะมาเดี๋ยวท่าแรกนะคะพร้อมยังพร้อมยัง
7: พร้อมพร้อม
5: พร้อมนะ
6: พร้อม
5: ไ
6: ปใช่ไหม
5: จ็อกกิ้งนะหนึ่งสองสามฮึ่บขอจิบลิ้นโอเคอ่ะผ่อนลงผ่อนลงเบาเบาเบาเบาเบาต่อไปเป็นท่าที่สองนะคะคือกระโดดตบเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มกระโดดตบนะคะที่ประมาณ10วินาทีก่อนเนาะ

0: แบบเร็วๆแล้วค่อยมาสลับกับแบบช้าๆนะคะพร้อมยังเลย
1: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคค่ะ
2: พร้อมพร้อม
0: พร้อมแล้วไปค่ะกระโดดตบแบบแยกขาก็ได้เน้นเร็วออกฮึบฮึบฮึบใช่ค่ะ9
1: ทำไมมือเดี๋ยว
0: ให้แตะก่อนแตะตรงกลางแตะตรงกลางแล้วไปแตะตรงกลางแล้วไปหรือถ้าใครชินกับการกระโดดตบแบบนี้กระโดดตบได้เลย
2: โอเค
0: แต่
1: ถึงที่ไหนนะ
0: ต้องใช่ค่ะต้องดูตัวเองด้วยนะคะสุขภาพร่างกายของตัวเองนะถ้าแข็งแรงทำได้ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อเน้นเบาๆออก
1: ครับ
0: เดี๋ยวเบาค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนหมดรอบหนักแล้วผ่อนช้า
1: ผ่อนช้าๆมันจะมายึดนะครับ
0: โอ้โห
1: บางทีก็ลืมผ่อน
0: งวดเท่าไหร่คะเนี่ย
1: 8,700 ครับจะบอกยี่ห้อได้ไหม
0: เอ้ยค่อยๆผ่อนค
1: ่
0: ะ
1: อยู่ก็ต้องพลอยสบายแล้วค่อยๆผ่อน
0: ท่านี้จะเสริมสร้างได้เผาผ่านพลังงานในร่างกายเนาะที่จริงทุกท่าเลยเป็นการเผาผ่านพลังงานในร่างกาย
1: อันนี้เราเอาไปเต้นได้ไหม
0: ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเบาๆคล้ายๆแอโรบิกเบาๆ
2: แต่ว่าแคลอรี่อะไรนี่มันแล้วแต่คนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้แคลอรี่ที่เผาผลาญเนี่ยจะแล้วแต่คนก็ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อแต่ละคนด้วยถ้ากล้ามเนื้อเยอะเนี่ยร่างกายก็จะเผาผลาญมากขึ้นแต่ถ้ากล้ามเนื้อน้อยร่างกายก็จะเผาผลาญแค่นิดเดียวค่ะโอเค
2: ตรงนี้มันต้องเกรงไงไหม
0: อันนี้ผ่อนคลายสบายสบายเลยค่ะแต่ว่าร่างกายก็ยังทำงานอยู่หัวใจก็ยังเต้นอยู่เนาะใช่ไหมคือสังเกตว่าเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่สังเกตครับเสียงไม่ค่อยมีแต่ลมครับ
0: ใช่ค่ะอันนี
1: ้
0: เราสามารถสังเกตความเหนื่อยของตัวเองได้นะคะจากการที่เน้นเสียงตัวเองว่าสามารถยังพูดอยู่ได้ไหมพูดเป็นประโยคได้ไหมนะคะหรือว่าถ้าพูดได้เป็นคำๆเนี่ยอันนี้แสดงว่าเหนื่อยมากแล้วแต่ถ้าพูดได้เป็นประโยคก็ถือว่าโอเคการเหนื่อยแบบโอเคเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่3กันเลยนะคะมาเดี๋ยวนอนคว่ำกันเลยดีกว่า
1: คว่ำหน้า
0: เดี๋ยวพี่ทรงคนหันหน้าเข้าหากันค่ะ
1: ได้ครับ

0: เดี๋ยวพี่ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวมาทำตามพลอยกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยขู่กันเน
1: า
0: ะ
1: เขาแย่งข้าวลุงกิน
0: แต่ข้าวมีเยอะมากเลยนะโอเคค่ะหน้าก็หากันเหมือนเดิม
1: พอแล้ว
0: พอแล้วใจเย็นๆนะ
1: ไม่ต
0: ้องโอเคค่ะนอนคว่ำขาอย่าตรงไปด้านหลังตัวตรงค่ะแต่คล้ายท่าแพลงเลยจากนั้นแท่งเข่าขึ้นมา
1: แท่ง
0: และเปลี่ยนข้างแท่งอีกข้างนึงโอเคฮึบ
1: ฮึบ
0: ฮึบ
1: ต้องโดดไหม
0: ฮึบไม่ต้องค่ะกลับไปที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแตะขึ้นมากลับไปที่จุดเดิมแล้วค่อยแตะขึ้นมาถ้าใครทำเร็วได้ทำได้นะคะทำแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวค่อยๆทำได้เหมือนกัน
1: มันเหมือนพี่จะกุยไปจะกัดเขาอ่ะ
0: พักการขู
2: ่ไว้ยังไม่ยุติ
0: เดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ขู่กันจริง
1: ที่นี่ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะอ่ะกลับไปวางที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแทงเข่าขึ้นมาฮึบ
1: ฮึบ
0: แทงกลับไปที่จุดเดิม
1: จริงไหม
0: ไม่เอาสไลด์กลับไปที่จุดเดิมก่อนฮึบอ่ะตัวตรงหลังตรงก่อนและแทงเข่าหลังตรงและแทงเข่า
1: น้องพลอยไปทางนู้นมากขึ้นเลย
0: โอเคค่ะไหวไหม
1: ไปรถไปเริ่มดี
0: โอเคค่ะ
1: อันนี้เรียกท่าอะไรครับ
0: อันนี้เรียกว่าท่า Mountain Crumble ค่ะเหมือนปีนเขา
1: จำไหมนะปีนเขา
2: เหมือนท่าน ี้เลย
1: อะไรฮะ
2: ท่าขอยันดง
0: ท่านี้จะได้หน้าท้องด้วยแล้วก็คาร์ดิโอเน้นความเร็ว
3: เ
0: พิ่มอัตราการเต้นของหัวใจค่ะ
1: คาร์ดิโอนี่คืออะไร
0: คาร์ดิโอคือการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น
1: โอ้นึกว่าวิดีโ
0: อ
1: ครับท่าต่อไปแล้วครับ
0: เดี๋ยวท่าต่อไปเนาะ
1: ครับ
0: ต่อไปจะเป็นท่าที่4นะคะท่าที่4คือการสควอตเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงกางขากว้างเข้าช่วงสะโพกค่ะแล้วค่อยๆทิ้งก้นลงไปข้างหลังทิ้งก้นลงไปเยอะแล้วยืนขึ้นเกรงก้นแล้วลงไปใหม่แล้วยืนขึ้นถ้าผู้สูงอายุที่ยังทำไม่ได้นะคะให้ใช้เก้าอี้เป็นตัวรองก่อนก็ได้นั่งแตะเก้าอี้แล้วลุกขึ้น
3: กันง่ายหลัง
0: ใช่ค่ะฮึบทิ้งก้นลงไปเยอะหลังตรง
3: ตรงนี้ต้องคาแมลด้วยเกรงตรงไหนไหม
0: อันนี้เกรงหน้าท้องเกรงก้น
3: เ
0: กรงต้นขาได้เลยค่ะจังหวะที่ดันขึ้นต้นขาจะทำงานถ้าทำได้แล้วถ้าใครแข็งแรงหรือไม่มีปัญหาเรื่องข้อต่อนะคะสามารถกระโดดได้เหมือนกันหรือว่าสควอทจัมป์ใช่เป็นการเพิ่มความหนักมากขึ้นแต่ความหนักก็ต้องดูที่ตัวเองไหวด้วยนะลองกระโดดถ้าใครทำได้กระโดดถ้าใครทำไม่ได้สควอทเหมือนเดิมค่ะสควอทเหมือนเดิมได้ท่านี้จะช่วยเพิ่มความหนักมากขึ้นทิ้งก้นลงข้างหลังเยอะๆฮึบฮึบฮึบโอเคค่ะจะสังเกตได้ว่าเมื่อยต้นขาไหมคะ
3: โอ้โหตรงนี้เลย
1: เพราะปวดข้อเข่าร
3: ู้เลยว่ามันมีกล้ามเนื้อมีเซลล์ตรงเนี้ย
1: มีกล้ามเนื้อเหรอตอนนี้ผมไม่มีนะคร
3: ับปกติเรารู้แต่ว่าต้องเดินมันเหมือนกับมันทิ้งน้ำหนัก
0: ลงที่เข่าใช่ไหมคะโอเคค่ะแสดงว่าอันเนี้ยเข่ายังเลยปลายเท้าอยู่นิดนึง
1: แล้วก็มีที่พิง
0: ใช่ถ้าเข่าเลยปลายเท้าอย่างเงี้ยจะทำให้น้ำหนักเนี่ยลงที่หัวเข่าแล้วก็เจ็บเข่าได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าก้นลงไปทั้งหน้าหลังเข่าไม่เลยปลายเท้าเนี่ยอันนี้แรงจะอยู่ที่ต้นขาด้านหน้าเนาะ
3: คือว่าแล้วปวดตรงนี้
0: ใช่
1: ว่าพี่โน้มอย่าง
3: น
1: ี้ไปเยอะใช
0: ่ไหมค่ะแต่ว่าท่านี้ก็จะเร่งการเผาผลาญด้วยนะเห็นไหมว่าเหนื่อยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่อย่างนี้อย่าเรียกเหนื่อยเลยเรียกหอบกิน
4: กราบขอบพระคุณพยาคาที่สอนกระผมรับรองว่าฟิตแอนด์เฟิร์มทันเล่นละครแน่นอนพยาคา
0: โอเคค่ะงั้นข้าพเจ้าขอตัวกลับเมืองก่อนนะคะ
4: ได้พยาคา
5: เดี๋ยวเฮ้ยมาดิก่อนเนี่ยพ่อไอ้ตัวเนี้ยน่าเป็นกุมารทองเนี่ยตัวนิดเดียวเอง
4: จริงเหรอ
5: ดูดิ
4: ไหนลองหน้าขาวสิไหนลองหน้าขาวสิน
5: ี่เหมือนเลยกุมารทอง
4: ไหนลองหน้าขาวสิกุมารทอง
5: เหมาะเลย
4: แต่ด
0: ู
4: แล้วไม่เหมาะไปเช
0: ิญครับขอตัวกลับเมืองนะไปจ้า
4: แหละเหมาะที่สุดแล้ว
5: ดูลำดิอย่างกับครูเรา
0: น่ารักมองอะไรเนี้ย
6: แม่วันทองมาเป็นของคุณช้างซะเถอะ
0: อะไร
4: ไม่กระแผน
6: อ๋อเออว่ะ
0: เลิกเล่นได้แล้วนี่ไปเล่นสิ
4: แม่ขุนช้าง
6: เลิก
4: ซ้อมหมดกระป๋องหน่อยสิ
6: พอแล้วได้แล้ว
7: ถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอน พราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนวันนี้ก่อน
5: มันไม่ได้
8: โหหรือเปล่า
7: โมไม่เชื่อเหรอปะโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรูปปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
8: โอ้โหอับดุลเลย
7: เอ้ย
8: มายัง
7: มาแล้ว
8: มายัง
7: มาแล้ว
8: อับดุลเลย
7: เอ้ย
8: ถามอะไรตอบได
7: ้ตอบได
8: ้มายัง
7: อ่ะอะ
8: ไร
7: อย่าถามบ่อยสิโอ้ย
8: อับดุลได
7: ้เอ้ย
6: เฮ้ยมันท้องแล้วไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
7: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิถามมาเลยผมตอบได้หมด
8: แน
7: ่
8: นะ
7: แน่สิ
8: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเห็นช่างที
7: ่เอาช่างที่เลยเหรอ
9: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
10: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์

0: หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เฮ
1: ้ยเร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
2: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เผยไตเอาซะแล้ว
1: ตาโมมิเห็นพุทธซ่อนไว้ทะหลับอยู่ยะหายตัวไปได้ด้วยนะโมพุทธายะข้ามีคาถากำเมืองกายอย่างไรศัตรูทางเห็นข้าเป็นเน
2: ่ยิสุระเฮ้ยนั่นใครวะน่ะแต่งตัวอย่างกับนักรบโบราณ
3: เฮ้ยหรือเจ้าพี่บ้านเรา
4: ไม่ใช่อ่ะแม่พวกมันดูคุ้นๆนะ

0: 너 어!
1: 어! 어! 더! 더!
0: 어! 잼!
2: 어?
1: นี่เป็นอะไรของแกเนี่ยฮะแต่งชุดแบบเนี้ย
2: เดี๋ยวนะนี่เห็นป้องกันด้วยเหรอ
1: นี่พี่ไม่ได้ตาบอดนะเห็นเต็มๆเลยชัดแจ๋ว
2: โอ้โหอุตส่าห์ท่องคาถากำบังกายโอ้เห็นซะงั้น
3: อ้าวเป็นอะไรหรือเปล่าลูกผีเข้าหรือเปล่าเอาน้ำมนต์มั
2: ้ยไม่เอาน้ำมนต์ครับแม่แต่จะเอาน้ำเต้าหู
4: ้เฮ้ย
2: ร้อนน่ากินน่ะ
1: นี่ตกลงเป็นอะไรเนี่ยแต่งชุดแบบเนี้ย
4: เฮ้ยหรือว่าแก้บนงั้นก็เป็นร่างเข้าทรงถ้างั้นเหลืออยู่อย่างเดียวแล้วเป็นบ้า
2: ครับเฮ้ยโหนี่คืออย่างนี้โรงเรียนป้องเนี่ยเขาจะจัดงานสัปดาห์ภาษาไทยแล้วเขาก็จะมีจัดแสดงละครเวทีเรื่องขุนช้างขุนแผนป้องก็เลยอยากลองคัดเลือกที่เผื่อจะได้เป็นขุนแผนเขาบ้างไง
4: แต่ไหนดูดิ
2: อะไรอ่ะ
4: เฮ้ยหน้าอย่างนี้นะฉันว่าแกสมัครเป็นม้าสีหมอกดีกว่าว่ะไหนลองร้องสิเออดีมากกินน้ำไหมกินข้าวไหมอ้าวแล้วจะกินอะไรล่ะ
2: พ
4: ี
2: ่ก้าป้องจริงจังนะเนี่ยไม่รู้แหละยังไงป้องก็จะต้องเป็นขุนแผนให้ได
3: ้โหแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยลูกอยากจะสืบสานวรรณคดีไทยใช่ไหม
2: เปล่าครับแม่ป้องอยากสืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่า
4: โ
3: อ้
1: คิดไว้แล้วเชียวว่าต้องมีเรื่องหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องแน่
2: ๆก็น้องเบลล่าขวัญใจป้องเนี่ยเขาได้เล่นเป็นวันทองแล้วป้องก็เลยอยากให้ตัวเองเนี่ยได้รับบทเป็นหุ่นแผนไงป้องจะได้สืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่าไปตลอดเวลาที่ซ้อมเลย
4: พูดง่ายๆว่าอยากอยู่ใกล้ชิดเขา
2: แน่นอน
4: เอางี้ฉันว่าแกไปสมัครเป็นรองเท้าวันทองไหมนะจะได้อยู่ติดตัวเขาตลอดเลย
2: โอ้โหแล้วถ้าแม่วันทองเหยียบขี้ขึ้นมาจะทำยังไงล่ะ โอ้โหไม่รู้แหละยังไงทุกคนก็ต้องช่วยป้องเนี่ยซ้อมบทนี้
4: เฮ้ยไม่เอานะให้พี่เล่นเป็นวันทองพี่ไม่เอานะ
2: โอ้ไม่เหมาะถ้าสำหรับวันทองเนี่ยป้องมีบทไว้อยู่แล้วป้องมีคนในใจอยู่แล้วส่วนพี่กล้าเนี่ยป้องก็มีบทให้แล้วเหมือนกัน
5: ขอให้มีส่วนร่วม
2: ออกมาได้แล้วจ้าแม่วันทอง

0: นี่ป้องถ้าเกิดว่าป้องไม่ช่วยลงโปรแกรมความให้พี่พี่ไม่ช่วยจริงๆนะ
1: โอ้ยแต่ว่าพี่อิงเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วดูสวยจริงๆนะครับ
0: จริ ง
1: ครับพี่
0: จริงเหรอเนี่ย
1: ถ้าไม่เชื่อเนี่ยถามพี่โป้งดูก็ได้
2: จริงไหมพี่โป้ง
3: สวยสวยมากๆเลยอะชุดตัวนี้สวยเขินจัง
0: หรือว่าชมนี่ให้พี่ช่วยอะไรเร็วๆจะได้ลงโปรแกรมคอมทุกทีเร็ว
1: ๆได้เลยครับ
2: พี่ป้องเดี๋ยวพี่ป้องเนี่ยเอาหมอนอะยัดท้องก่อนพี่ป้องต้องเล่นเป็นขุนช้างส่วนพี่กล้าเนี่ยเดี๋ยวเอาแป้งทาหน้าก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่กล้าต้องเป็นกุมารทอง
4: เฮ้ยกุมารทองอะ
3: แค่เอาหมอนยัดท้องเนี่ยนะมาเป็นขุนช้างได้แล้วนะ
1: ก็ป้องมีงบเช่าชุดมาได้แค่นี้
4: โอ้ไม่ได้เช่าด้วยเนี่ยเอามาจากข้างในห้องนอนนั่นแหละ
1: อันนี้ใช่สองชุดนี้เจ้า
5: เอาเธอเอาเธอเอาเธอช่วยน้องมันหน่อย
6: มาจ้ามาเร็ว
5: มานั่งลงนั่งลงช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยโอ้โหเหมือนเลย
4: เหมือนกุมารทอง
5: คุณบ้า
3: โอ้นะไหนบทอ่ะ
2: ลืมบอกบทไม่ต้องเดี๋ยวเราใช้วิธีไหลๆเอาเดี๋ยวป้องเนี่ยจะอธิบายโครงเรื่องให้ฟังคร่าวๆก่อนโครงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขุนช้างเนี่ยจะโกหกว่าขุนแผนตายในสนามรบแล้วขุนช้างเนี่ยก็จะมาฉุดแม่วันทองไปทำเมียแต่ว่าขุนแผนกับเจ้ากุมารเนี่ยรู้ทันก็เลยมาช่วยแม่วันทองไว้ทันจะถ่ายซีนแรกก่อนเลยเดี๋ยวพี่โป้งถ่ายซีนขุนช้างมาฉุดแม่วันทองก่อนเลย
4: อ๋อฉากแรกเอานี่ก่อนเลยดิ
2: ใช่
3: เดี๋ยวมีพอดี
4: อะไรกัน
3: เดี๋ยวไม่เหมือนดิ
4: เดี๋ยวไม่เหมือน
3: ขุนช้างต้อง
4: หัวล้านหัวล้านหัวล้าน
1: นี่เขาก็มีการเตรียม
4: เฮ้ยมันจะขับขึ้นมาดิมุนอย่างงี้ไหนดูนี่ปึ๊บ
3: ได้ยังพี
4: ่นี่
3: โอเคหมดแล้วเป็นขุนแล้วเป็นขุนช้างแล้วตรีน้องคุณสวยสุพรรณนะตั้งสุพรรณ
4: ใช่สุพรรณ
3: นี่มาอยู่กับพี่ดีกว่ามาอยู่กับคุณช้างดีกว่าเพราะว่าคุณแพนเนี่ยตายไปแล้วในสนามรบไปอยู่กับพี่แล้วพี่จะดูวันทองเอง
0: ปล่อยบอกให้ปล่อยไงแล้วบอกให้ปล่อย
3: โอ๊ยคุณผมปล่อยนานแล้ว
0: ฮะ
3: ปล่อยนานแล้ว
0: เอาเหรอนี
3: ่ครับ
0: อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมจ๊ะอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฮะไอ้ช้างไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้หน้าหล่อไอ้สันดาน
3: โอ้โหเดี๋ยวนี่คุณไม่ได้ด่าคุณช้างแล้วล่ะคุณด่าผมชัดๆเลยนะเนี่ยตั้งใจด่าผมเลย
0: อย่าเพิ่งขัดได้ไหมอารมณ์กำลังมาเลยตอนนี้กำลังอินในบทอย่าเพิ่งขัดได้ไหมสนุกมากเล่นด่าเลยลูกชอบ
3: แม่ชอบใช่ไหมก็ต่อเลยดีกว่านะอีหนูอีวันทองแม่วันทองของคุณช้างถ้าไม่ยอมไปกับคุณช้างคุณช้างจะปล้ำคุณช้างจะปล้ำจะกอด
0: ไม่
3: ไปฮะ
0: เดี๋ยวก่อนน้องบทใช่ไหมเนี่ยอ
3: ะไรเนี่ยนี่ผมกำลังอินกำลังไหลไปกับบทเลยอะ
0: นี
3: ่โหผมคุณขัดฟิลผมมากเลยผมกำลังได้ฟิลเลยนะเนี่ยป้องเปลี่ยนตัววันทองเหรอโหนี่ไม่เหมาะอะ
4: โอ้ยคู่นี้ทะเลาะกันอีกแล้วอะกุมารทองอยากออกแล้วอะ
1: แม่วันทองจ้ะพี่กลับมาแล้วจ้ะ
0: พี่แก้วกลับมาแล้วพี่แก้วไม่ตายจริงๆด้วยค่ะ
3: ไอ้แก้วนี่ไอ้แก้วยังไม่ตายเหรอ
7: แม่หนูคิดถึงแม่
3: อุ๊ย
4: โอ้ยเดี๋ยวสิลูก
1: ให้พ่อเล่นก่อน
7: แม่
1: โอ้ยหลบไปก่อนเลยให้พ่อเล่นก่อนลูก
7: แม่สวย
1: ของพ
7: ่
1: ออ
7: ุ๊ยพ่อกัก
4: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
7: ทำไมอ่ะ
5: แม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหม
1: ป้องไม่ได้ปวดท้องแม่สื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้น
5: อ
1: ่ะ
5: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่า
1: โอ้ย
7: แม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์ก่อน
2: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอ่ะ
7: ใช่
2: เดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
7: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
2: ได้พ่อเริ่มก่อน
7: แม่ครับแม่ไม่เอานี่พ่อเล่นของพ่อไปสิ
2: ได้โอเคไอ้ช้างเอ้ยขอโทษครับจริงขอโทษครับเอ็ง
7: พ่อพ่อแก้วเป็นไรครับพ
2: ่อเอ็งรอข้าแป๊บนึงโทรศัพท์เข้า
0: ไหน
7: เข้าในตอนนี
2: ้โอ้ยฮัลโหลครับผมขุนช้างพูดครับเฮ้ยผมขุนแผนพูดครับเฮ้ยผมป้องพูดครับเฮ้ยถูกแล้ว
7: ก็ใช
2: ่ครับผมอะไรนะครับจริงอ่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับ
7: พ่อดีใจเลย
2: ที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าป้องได้รับคัดเลือกเป็นขุนแผนแล้ว
0: เก่งมากพี่ว่าที่เขาเลือกป้องเพราะว่าป้องต้องมีความสามารถเยอะมากๆแน่
2: เปล่าครับเขาบอกว่าอีก2คนที่คัดเลือกเนี่ยไปเตะบอลราคาทั้งคู่เลย

0: โอ้โหนี่น่าภูมิใจมากๆเลยเนี่ยได้เป็นพระเอกเพราะว่าเพื่อนขาหัก
1: โอ้โหเอาเถอะโอกาสมาแล้วทำให้ดีที่สุดนะลูกนะ
2: ครับแม่ยังไงป้องจะทำให้ดีที่สุดแน่นอนจะเล่นอะไรนั้นหนา
3: ป้องพี่ว่านะการเล่นละครเวทีมันต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะพี่ว่าร่างกายเราอะจะต้องแข็งแรงแล้วก็มันจะต้องฟิตมากเลยนะร่างกายเราอะออกกำลังกายต้องออกกำลังกายเยอะ
4: ๆพ่อเป็นไรอะเวลาได้ยินคำว่าออกกำลังกายแล้วดูหน้าเหมือนท้อ
5: ก็ไหนพ่อจะต้องหา
4: เงินไม่ต้องเสียงแหลมกอกลูก
2: ก็ไหนพ่อจะต้องอ่านหนังสือสอบอีกไงแล้วไหนพ่อจะต้องซ้อมบทละครอีกแล้วต้องมานั่งหาเวลาออกกำลังกายอีกโอ้โหทำไม่ทันหรอก
4: โอ้ยทำไงดีอ่ะ
3: มีสิมันมีวิธีการออกกำลังกายนะคะที่ได้ผลเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อย
2: อะไรครับพี่
3: ไม่เชื่อเหรอนี่ไง
2: เอ้า
0: โอ้โ
3: หว้าวพี่ลำด้วยนี่ไงคะคือพอดีน้องป้องเขาอยากออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาค่ะคุณพลอย
5: โอ้ดีเลยค่ะเห็นเมื่อกี้คุณอิงไลน์บอกพอดีเนาะเรามีวิธีออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาแบบ HIIT หรือว่า High Intensity Interval Training นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายแบบ HIIT นะคะหรือว่า High Intensity Interval Training นะคะคือการออกกำลังกายแบบหนักมากๆสลับกับเบาๆนะคะเดี๋ยวท่าการออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีมาให้ดูกันโอเคค่ะท่าแรกจะเป็นจ็อกกิ้งนะคะแต่ว่าเน้นย่ำย่ำย่ำย่ำแรงแรงแรงหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่ถนัดยืนนะคะใช้เก้าอี้นั่งแล้วก็ย่ำย่ำเท้าได้เหมือนกันท่านี้จะใช้เวลาประมาณ10วินาทีถึง30วินาทีนะคะพอในรอบเบาปุ๊บเราก็จะจ็อกเบาๆเฉยท่านี้จะช่วยเร่งฮาร์ทเรทให้แรงมากขึ้นนะคะ
6: อ๋อท่านี้พี่เคยเห็นน้องพลอยถ้าพี่เจ
5: มันจะเร่งพอครบรอบปุ๊บ10วินาทีแล้วก็เร่งๆๆๆใหม่อ๋อ
6: เร่งเอ้ยพี่เคยเห็นพาวิ่งราวป่ะเนี่ยตำรวจ
5: พอดีเลยตำรวจอยู่นี่
6: พร้อม
5: เดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่2เนาะท่าที่2จะเป็นกระโดดตบนะคะกระโดดตบนี่สำหรับคนที่ไม่อยากกระโดดแรงๆกระโดดนี้ได้เน้นเร็วๆออกโยกแขนเปลี่ยนซ้ายขวาขยับใช่ค่ะนี่จะเร่งความเหนื่อยให้หนักๆนะคะแต่อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาสั้นที่สุดแหละแต่ก็ต้องดูนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องข้อต่อหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้เลย
7: อ๋อถ้าท่านี้ถ้าออกแรงๆทำยังไงครับ
5: ถ้าออกแรงกระโดดตบกระโดดตบ
7: กระโดดตบโอ้โหอย่างนี้เหรอ
5: ใช่ค่ะ
7: โอ
5: ้แล้วค่อยเบาๆเบาๆเวลาผ่อนกลับมาพักกลับมาพักช้าๆโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่3นะคะท่าที่3จะเป็นความลงกับพื้นเหมือนแพลงหลังตรงแล้วก็ดันเข่าขึ้นค่อยๆดันค่อยๆดันหรือถ้าใครอยากเร่งความเร็วดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น
6: นี่ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะค่อยๆดันทีละข้างเหมือนแทงเข่าขึ้นทึบทึบทึบโอเคค่ะ
6: โอ้โหนี่ขนาดซ้อมแล้วเนี่ย
5: ใช่ยังไม่หมดต่อไปท่าสุดท้ายเป็นท่าสควอทจัมป์เป็นสควอทปกติเนาะแต่ว่าเพิ่มความจัมป์มาด้วยแบบนิดนึงฮึบถ้าใครทำได้จัมป์สูงได
7: ้
5: แต่ถ้าใครไม่ไหวใช้จัมป์แค่นี้พอสปริงข้อเท้าขึ้นไปโอเคไหวไหมเอ่ย
6: โอ้ดีครับต้องแลบลิ้นด้วยนะ
5: โอเคค่ะ
6: ลองพักให้พักให้พักเดี๋ยวมันออกมาเองค่ะ
5: ท่านี้จะเป็นออกกำลังกาย10วินาที20วินาทีหรือ30วินาทีก็ได้สลับกันไปเน้นสลับหนักแล้วก็ลงมาเบาแบบนี้สัก10ถึง20วินาทีอันนี้แล้วแต่ด้วยนะคะว่าการออกกำลังกายของแต่ละคนเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนเนาะเดี๋ยวมาเริ่มท่าแรกกันใหม่เน
7: า
5: ะ
7: มา
5: โอเคค่ะมาเดี๋ยวท่าแรกนะคะพร้อมยังพร้อมยัง
7: พร้อมพร้อม
6: พร้อมครับ
5: นะจ็อกกิ้งนะ1 2 3ฮึขอ10วินโอเคผ่อนลงผ่อนลงเบาๆๆๆๆต่อไปเป็นท่าที่2นะคะคือกระโดดตบเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มกระโดดตบนะคะที่ประมาณ10วินาที

0: ที่ก่อนเนาะแบบเร็วๆแล้วค่อยมาสลับกับแบบช้าๆนะคะพร้อมยังเลย
1: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคค่ะ
2: พร้อมๆน้องพลอย
0: พร้อมแล้วไปค่ะกระโดดตบแบบแยกขาก็ได้เน้นเร็วออกฮึบฮึบฮึบใช่ค่ะ9
1: ให้
0: แตะก่อนแตะตรงกลางแตะตรงกลางแล้วไปแตะตรงกลางแล้วไปหรือถ้าใครชินกับการกระโดดตบแบบนี้กระโดดตบได้เลย
2: โอเค
0: แต
1: ่ต้อง
0: ใช่ค่ะต้องดูตัวเองด้วยนะคะสุขภาพร่างกายของตัวเองนะถ้าแข็งแรงทำได้ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อเน้นเบาๆออก
1: ครับ
0: เดี๋ยวเบาค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนหมดรอบหนักแล้วผ่อนช้า
1: ๆผ่อนช้าๆมันจะมายึดนะครับ
0: โอ้โห
1: บางทีก็ลืมผ่อน
0: งวดเท่าไหร่คะเนี่ย
1: 8,700 ครับจะบอกยี่ห้อได้ไหม
0: เอ้ยค่อยๆผ่อนค
1: ่
0: ะ
1: อยู่ก็ต้องพลอยสบายแล้วค่อยๆผ่อน
0: ท่านี้จะเสริมสร้างได้เผาผ่านพลังงานในร่างกายเนาะที่จริงทุกท่าเลยเป็นการเผาผ่านพลังงานในร่างกาย
1: อันนี้เราเอาไปเต้นได้ไหม
0: ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเบาๆคล้ายๆแอโรบิกเบา
2: ๆแต่ว่าแคลอรี่อะไรเนี่ยมันแล้วแต่คนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้แคลอรี่ที่เผาผ่านเนี่ยจะแล้วแต่คนก็ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อแต่ละคนด้วยถ้ากล้ามเนื้อเยอะเนี่ยร่างกายก็จะเผาผ่านมากขึ้นแต่ถ้ากล้ามเนื้อน้อยร่างกายก็จะเผาผ่านแค่นิดเดียวค่ะโอเค
2: แต่ตรงนี้มันต้องเป็นไงไหม
0: อันนี้ผ่อนคลายสบายสบายเลยค่ะแต่ว่าร่างกายก็ยังทำงานอยู่หัวใจก็ยังเต้นอยู่เนาะใช่ไหมสังเกตว่าเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่สังเกตครับเสียงไม่ค่อยมีมีแต่ลมคร
0: ับใช่ค่ะอันนี้เราสามารถสังเกตความเหนื่อยของตัวเองได้นะคะนี่เน้นเสียงตัวเองว่าสามารถยังพูดอยู่ได้ไหมพูดเป็นประโยคได้ไหมนะคะหรือว่าถ้าพูดได้เป็นคำๆเนี่ยอันนี้แสดงว่าเหนื่อยมากแล้วแต่ถ้าพูดได้เป็นประโยคก็ถือว่าโอเคการเหนื่อยแบบโอเคเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่3กันเลยนะคะมาเดี๋ยวนอนคว่ำกันเลยดีกว่า
1: คว่ำหน้า
0: เดี๋ยวพี่สองคนหันหน้าเข้าหากันค่ะ
1: ได้ครับ

0: เดี๋ยวพี่ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวมาทำตามพลอยกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยขู่กันเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อก็แย่งข้าวลุงกิน
0: แต่ข้าวมีเยอะมากเลยนะโอเคค่ะหันหน้าเข้าหากันเหมือนเดิม
1: พอแล้ว
0: พอแล้วใจเย็นๆนะ
1: ไงต่อ
0: โอเคค่ะนอนคว่ำขายาตรงไปด้านหลังตัวตรงค่ะคล้ายท่าแพลงเลยจากนั้นแทงเข่าขึ้นมา
1: แทง
0: และเปลี่ยนข้างแทงอีกข้างนึงโอเคฮึบ
1: ต้องโดดไหม
0: ฮึบไม่ต้องค่ะกลับไปที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแตะขึ้นมากลับไปที่จุดเดิมแล้วค่อยแตะขึ้นมาถ้าใครทำเร็วได้ทำได้นะคะทำแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวค่อยๆทำได้เหมือนกัน
1: มันเหมือนพี่จะกุยไปจะกัดเขาอ่ะ
0: พักการขู่ไว้
2: ยังไม่ยุติ
0: เดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ขู่กันจริงที
1: ่นี่ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะกลับไปวางที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแทงเข่าขึ้นมา
1: ฮึบ
0: แทงกลับไปที่จุดเดิม
1: จริงไหม
0: ไม่เอาสไลด์กลับไปที่จุดเดิมก่อนฮึบตัวตรงหลังตรงก่อนและแทงเข่าหลังตรงและแทงเข่า
1: น้องพลอยไปทางโน้นมากขึ้นเลย
0: โอเคค่ะไหวไหม
1: ไปรถไปเริ่มดี
0: โอเคค่ะ
1: อันนี้เรียกท่าอะไรครับ
0: อันนี้เรียกว่าท่า mountain crumble ค่ะเหมือนปีนเขา
1: จำไหมนะปีนเขา
2: เหมือนท่านี้เลย
1: อะไรฮะ
2: ท่าขอยันดง
0: ท่านี้จะได้หน้าท้องด้วยแล้วก็คาร์ดิโอเน้นความเร็ว
2: เ
0: พิ่มอัตราการเต้นของหัวใจค่ะ
1: คาร์ดิโอนี่คืออะไร
0: คาร์ดิโอคือการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น
1: โอ้นึกว่าวิดีโ
0: อ
1: ครับท่าต่อไปแล้วครับ
0: เดี๋ยวท่าต่อไปเนาะ
1: ครับ
0: ต่อไปจะเป็นท่าที่4นะคะท่าที่4คือการสควอทเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงกางขากว้างเข้าช่วงสะโพกค่ะแล้วค่อยๆทิ้งก้นลงไปข้างหลังทิ้งก้นลงไปเยอะแล้วยืนขึ้นเกรงก้นแล้วลงไปใหม่แล้วยืนขึ้นถ้าผู้สูงอายุที่ยังทำไม่ได้นะคะให้ใช้เก้าอี้เป็นตัวรองก่อนก็ได้นั่งแตะเก้าอี้แล้วลุกขึ้น
3: กันง่ายหลัง
0: ใช่ค่ะฮึบทิ้งก้นลงไปเยอะหลังตรง
3: ตรงนี้ต้องคำแมวหรือเกรงตรงไหนไหม
0: อันนี้เกรงหน้าท้องเกรงก้น
3: เ
0: กรงต้นขาได้เลยค่ะจังหวะที่ดันขึ้นต้นขาจะทำงานถ้าทำได้แล้วถ้าใครแข็งแรงหรือไม่มีปัญหาเรื่องข้อต่อนะคะสามารถกระโดดได้เหมือนกันหร
3: ือ
0: ว่า
3: สคว
0: อทจัมป์ใช่เป็นการเพิ่มความหนักมากขึ้นแต่ความหนักก็ต้องดูที่ตัวเองไหวด้วยนะลองกระโดดถ้าใครทำได้กระโดดถ้าใครทำไม่ได้สควอทเหมือนเดิมค่ะสควอทเหมือนเดิมได้ท่านี้จะช่วยเพิ่มความหนักมากขึ้นทิ้งก้นลงข้างหลังเยอะๆฮึบโอเคค่ะจะสังเกตได้ว่าเมื่อยต้นขาไหมคะ
3: โอ้โหตรงนี้เลย
1: ปวดข้อเข่าร
3: ู้เลยว่ามันมีกล้ามเนื้อมีเซลล์ตรงเนี้ย
1: มีกล้ามเนื้อเหรอตอนนี้ผมไม่มีนะคร
3: ับปกติเรารู้แต่ว่าต้องเดิน
1: มันเหมือนกับมันทิ้งน้ำหนัก
0: ทิ้งน้ำหนักลงที่เข่าใช่ไหมคะโอเคค่ะแสดงว่าอันเนี้ยเข่ายังเลยปลายเท้าอยู่นิดนึง
1: แล้วก็มีที่พิง
0: ใช่ถ้าเข่าเลยปลายเท้าอย่างเงี้ยจะทำให้น้ำหนักเนี่ยลงที่หัวเข่าแล้วก็เจ็บเข่าได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าก้นลงไปทั้งด้านหลังเข่าไม่เลยปลายเท้าเนี่ยอันนี้แรงจะอยู่ที่ต้นขาด้านหน้าเน
3: า
0: ะ
3: เพราะอะไรปวดตรง
0: ใช่
1: รู้ว่าพี่โน้มหนีไปเยอะใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ว่าท่านี้ก็จะเร่งการเผาผลาญด้วยนะเห็นไหมว่าเหนื่อยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่อย่างนี้อย่าเรียกเหนื่อยเลยเรียกหอบกิน
4: กราบขอบพระคุณพยาคาที่สอนกระผมรับรองว่าฟิตแอนด์เฟิร์มทันเล่นละครแน่นอนพยาคา
0: โอเคค่ะงั้นข้าพเจ้าขอตัวกลับเมืองก่อนนะคะ
4: ได้พยาคา
5: เดี๋ยวเฮ้ยมาดิก่อนเนี่ยพ่อไอตัวเนี้ยน่าเป็นกุมารทองเนี่ยตัวนิดเดียวเอง
4: จริงเหรอ
5: ดูดิ
4: ไหนลองหน้าขาวสิไหนลองหน้าขาวสิน
5: ี่เหมือนเลยกุมารทอง
4: ไหนลองหน้าขาวสิกุมารทอง
5: เหมือน
0: ขอตัวกลับเมืองนะไปจ้า
4: แหมเหมาะที่สุดแล้ว
5: ดูลำดิอย่างกับโคมเบา
0: น่ารักมองอะไรเนี้ย
6: แม่วันทองมาเป็นของคุณช้างซะเถอะ
0: อะไร
4: ไม่กระแมน
6: อ๋อเออว่า
0: เลิกเล่นได้แล้วนี่ไปเล่นสิ
4: แม่คุณช้าง
7: เลิก
4: ซ้อมหมดก
6: ับ
4: ป้องหน่อยส
6: ิพอแล้วได้แล้ว
8: ถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอน
7: เพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีขนานนามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปไปเดี๋ยวๆๆเฮ้ยไปไหนมานี่ก่อน
8: มันไม่ได
7: ้โอ้
8: โ
7: หโมดไม่เชื่อเหรอปะโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรู้ปั๊บปั๊บตอบปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บ
8: โอ้โหอับดุลเอ้ย
7: เอ้ย
8: มายัง
7: มาแล้ว
8: มายัง
7: มาแล้ว
8: อับดุลเอ้ย
7: เอ้ย
8: ถามอะไรตอบได
7: ้ตอบได
8: ้มายัง
7: ยัง
8: อ่ะ
7: อย่าถามบ่อยสิโอ้ย
8: อับดุลได
7: ้เ
6: ฮ้ยพอแล้วเฮ้ยไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
7: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิถามมาเลยผมตอบได้หมด
8: แน
7: ่
8: นะ
7: แน่สิ
8: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเห็นช่างขี
7: ้เอาช่างขี้เลยเหรอ
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
2: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
2: โอ้ดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
2: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
2: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะคุณแม่ที่หนาครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
1: ้ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
0: โอ้โหวันนี
1: ้ทำไมคะ
0: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเราสองคนคือชีวิตเราสองคนก่อนนะ
1: ชีวิตของเราสองคนใช่ไหม
0: นี่หนาพี่น้องกี่คนครับ
1: มีสามคน
0: สามคนเท่ากัน
1: มีโอ้
0: สินเจริญสามคนเท่ากันผู้ชายสามพี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
1: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยว
0: ัน
1: นี้มีครอบครัว5ครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
2: 3คนครับ
0: 3คน
2: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กำลังเฮียวครับ
0: กำลังเฮียวเลย
2: ใช่ครับทะเลาะกันแต่ว่ารายวันรายชั่วโมงดีกว่าร
0: ายวันหรือรายชั่วโมง
2: ใช่
0: ทะเลาะกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับพ่อ
2: ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องการ
0: แบ่งเป็นช่วงด้วยช่วงกลางวันเป็นเรื่อง
2: ใช่ครับ
0: เป็นเรื่องของเล่นนะครับ
2: เรื่องของเล่นแล้วก็เรื่องการกินช่วงค่ำนี่จะเป็นเรื่องการที่นอนการนอนใกล้พ่อแม
0: ่นี่ใครจะได้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันอันนี้ก็ทะเลาะกันได้ด้วย
2: ใช่ครับ
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องที่ลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะ
3: นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับดร.จิตราดุษฎีเมธา
1: ปัญหาโลกแตกของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คน
4: ใช่แต่ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องอะไรบ้างนะคะ
1: แย่งของเล่นใช่ไหม
4: แย่งของเล่นเมื่อกี้จากคุณพ่อคุณแม่อ
0: ันดับ1เลยฮะ
4: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเขาเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมามันไม่รู้แรงกันไงอย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกก็แค่แย่ๆอย่างเงี้ยอัดจ๊ะจิ้มจิ้มจิ้มไปจิ้มมาเริ่ม
0: สู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้นเรื่อย
4: ๆค่ะแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
0: ็มาเอาคืน
4: เอาคืนค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่3บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะไม่รู้ตัวค่ะตอนช่วงที่สอนลูกอาจจะให้การแข่งขันกันใครไม่มากินนะไม่ต้องกินด้วยเดี๋ยวอันไหนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้คนนี้ไปเลยให้คนนั้นไปเลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันพอแข่งขันก็คืออยากจะฉันจะเอาก่อนฉันจะเอาหลังฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ด้วย
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกับ Guessing Game เกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะคะกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวมีพี่น้องครอบครัวแรกนะคะชื่อว่าน้องเพชรน้องพร้อมและอีกครอบครัวหนึ่งน้องกระปุกและน้องทริโอค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่ออะไรครับ
5: น้องเพชร
6: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
5: ดูทีวีเล่นเกม
6: เคยทะเลาะกันไหมคร
5: ับ เคย
6: ปกติใครเริ่มครับ
5: น้อง
6: ทำไมเราถึงทะเลาะกันล่ะ
5: น้องแข่งเล่น
6: วันหนึ่งกี่ครั้งครับ
5: 2ครั้ง
6: แล้วใครชนะครับเฮ้ยชนะเหรอโอ้เราเป็นน้องไม่ชนะเพราะอะไรหมอ
5: ให้จับใช้กำลัง
7: ไม
8: ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
6: ม่ไ
9: ม่ไม่ไม่ไม่ไ
6: ม่ไม่ไ
9: ม่ไ
5: ม่ไม่ไ
6: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ใครเป็นน้องน้องมือสองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรกันครับ
5: แย่งของเล่นแล้วก็แย่งของเล่น
6: ใครแย่งใครครับ
5: ผูกแย่งน้อง
6: คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเวลาเราทะเลาะกัน
5: ตี
6: เราคิดว่าทะเลาะนี่ดีไหม
5: ไม่ดี
6: แต่เราชอบทะเลาะกันไหม

0: ดูจากภาพตัวอย่างแล้วผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมคุณพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
1: คิดว่าสำเร็จครับ
0: ทำไมคิดว่าทำสำเร็จครับคุณพ่อ
1: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
0: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
2: คิดว่าสำเร็จค่ะพอตอนเล่นร่วมกันทำ
0: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
2: ค่ะ
0: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
2: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
0: เราไปดูภารกิจนี้กันฮะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
3: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
0: เล่นกันอยู่กระจายนะฮะเต็มห้องนี่เต็มห้อง
4: ช่วยเก็บของเล่นในนี้ให้หมดภายใน5นาทีโอเคไหม
0: มีทีมงานเราเข้าไปนะบอกให้เก็บของเล่น
3: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
1: คิดว่าสำเร็จครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
1: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
0: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
3: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
0: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
3: พี่เขาบอกให้เวลา5นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับมาดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
0: ไปดูกระปุกกับทริโอฮะ
4: ลื้อแล้วเราต้องเก็บใช่ไหมมีเวลาแค่5นาทีช่วยเป็นเก็บนะคะช่วยเป็นต่อเติ
0: มมีงานเราสั่งดังเป็นแม่ช่วยเก็บของเล่น
3: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณแม่ทายไว้ว่า
2: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
0: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
2: ค่ะ
0: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
2: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
3: มาดูกันครับกระปุกและทริโอช่วยกันเก็บครับ
5: สามัคคีกันเป็นอย่างดี
0: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าต้องช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
5: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่ไหมคะ
6: ค่ะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกี้เรามีการบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่าสองคนไม่ได้แข่งกันนะแต่สองคนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่สองณขณะที่เขาเล่นค่ะคือเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
0: ่
6: เราไม่ได้แย่งของเดียวกันเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันของนี้เป็นของฉันของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่มาทำร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
5: เป็นทีมเดียวกัน
6: ใช่แล้ว
5: แบบนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันปันน้องเป่าและน้องไซเรนกับน้องเชมิมี่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ชื่ออะไรครับ
9: ธันวา
10: ข้าวปั้น
8: ใครดื้อกว่ากันครับ
10: ธันวา
8: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
10: เคย
8: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
10: ของเล่น
8: สองคนนี้เวลาทะเลาะกันใครเริ่มก่อน
10: ธันวา
8: ธันวาชอบทำอะไรที่เกิน
11: ทะเลาะกัน
8: แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงเวลาทะเลาะกัน
10: ตี
11: ไปตีตี
10: ธันวาเคยหยิกหน้าจนหนูเป็นเลือดมันแพ้เลย
8: แล้วทะเลาะกันดีไหมคร
10: ับไม่
0: ดีต่อไปน้องปันปันน้องเป่า
8: ชื่ออะไรครับ
12: เป่าเป่า
13: ปันปันค่ะ
8: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
13: เล่นเกม
0: มั่นใ
9: จไลโก้บาร์บี
8: ้เอ้าแล้วไปแย่งกันได้ยังไงล่ะครับ
9: แย่งเพราะว่าปั๊มมาแกล้ง
8: แล้วเวลาที่เป่าแกล้งปันทำไงครับ
9: ก็แกล้งคือ
8: ทะเลาะกันไหม
9: ทะเลาะ
8: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอ
9: ค่ะ
8: ทะเลาะคืออะไรคะ
9: ทะเลาะแย่งของเล่น
12: สวัสดีครับ
8: ชื่ออะไรครับ
9: นี
12: ่ไซเรนครับ
8: อยู่บ้านชอบทำอะไร
12: เล่นเกม
8: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
12: เคยครับ
9: เล่นมือเกม
12: ใช่
8: ทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
12: ไม่ดี
8: แล้วเวลาทะเลาะกันใครมาห้ามเราครับ
12: พ
8: ่อค
12: ุ
8: ณพ่อทำย
12: ัง
8: ไง
12: บอกว่าไม่ต้องเล่นเลยทั้งสองอ่ะ
8: เลิกทะเลาะกันไหมครับ
12: เลิกครับ
8: แล้วเราทำไงกัน
12: ต่างก็ต่างอยู
13: ่เลยโอ้ยโหโหโห
0: นี่แบบออกแรงทั้งหมดเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราจะมีสถานการณ์ให้กับน้องๆฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล่องปริศนากล่องปริศนานะฮะเข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์นี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
2: ลูกก็จะหยุด
0: ครับ
2: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
0: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
2: ่ไม่ตีค
0: ่
2: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
0: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
2: ต้อง
0: ว่าเป็นยังไง
14: หยุดตีครับ
0: หยุดตีกัน
14: แล้วก็ไปดูกล่อง
0: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่อง
14: ชวนกันดูกล่องแน่นอนครับ
15: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สามครอบครัวคิดเหมือนกันเลยหยุดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
3: มาดูธันวาและข้าวปั้น
0: พี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับกำลังละเลงเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแย่งกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได
3: ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
2: ลูกก็จะหยุด
0: ครับ
2: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
0: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
2: ่ไม่ตีค
0: ่
2: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
0: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
2: ต้อง
0: ว่าเป็นยังไง
3: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
0: ันเคลื่อนที่ได้ฮะเอาละ
3: เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได
0: ้ต่อไปมาดูน้องปันปันกับน้องเปาเปาครับกระจายอันนี้เขาเรียกว่ากระจายนี่มันของนั้นแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วกล่องมาวางนี่เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
3: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า
15: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับ
0: ครับ
15: ก็คงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับ
3: เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้น

0: บอกแล้วฮะพี่บอกแล้วมันเคลื่อนกันไป
1: ปรากฏว่าหันมาสนใจทันทีลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
0: อันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากและน้องไซเรนกับน้องเซมินี่ครับไซเรนแย่งชิงไปแล้วโดนแย่งไปเลยนะต่อตาง
2: านงาน
0: แม่นมากฮะแม่นมากเข้ามาครับกล่องปริศนา
1: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อทายไว้ว่า
3: หยุดตีครับ
0: หยุดตีกัน
3: แล้วก็ไปดูกล่อง
0: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
3: แน่นอนครับ
1: และปรากฏว่าม าสนใจกล่องวิ่งได
0: ้มันขยับได้โอ้โหมาเจ
1: อแล้วก็เล่นสนุกกันเลยครับ
0: ช่วยกันแล้วฮะช่วยกันเอากล่องไปคูบแล้วโอ้ย
4: ชอบบรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
0: คุณพ่อคุณแม่เดาถูกหมดเลยว่าลูกเองพอเห็นกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
4: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
5: เพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็ก2คนคือจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขากดกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้วเพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดึงเขาออกมาค่ะจากสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได
4: ้อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้ๆ

0: นี้เข้าสู่ช่วงที่2ของพ่อแม่สู้
1: ๆใช่แล้ว
0: นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าจัดการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวจากทางบ้านใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ
2: แม่พาค่ะ
3: ผมชื่ออาจครับ
2: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตริกค่ะ
3: น้องออนก็สี่ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตเพราะเขามีน้องสองคนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
4: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
2: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อ่ะค่ะก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบบปันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ส่วนใหญ่ออนเขาจะยอมน้องทำเวลาแย่งของเล่นนะคือถ้าพี่ออนเล่นอยู่ตัดเขาจะไม่ค่อยยอม

0: ่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงๆจังๆเลยทั้ง2คนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตันเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: จิมมี่เนาะ
2: มานี่เลยมานี่เลยมาตัดมานี่มาตัดมานี่ยืนออนมานี่ออนมานี่ลูกออนมายืนสิลูก
3: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตั๊ดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ
0: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าเอออย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: แฮปปี้สมานฉันท์แ
1: ฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
0: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาจากในบ้านละทีละชิ้นชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัวต่อ
1: ลอยมาเลยนะฮะ
3: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม คนที่โยนโดนค่ะ1ป๊าบเลยค่ะ
1: 1ป๊าบเลยตีเลยเหรอครับแม
3: ่
1: ยังไม่ถามเขาเลยแล้วลูกเป็นยังไงฮะพอเราตีไป
3: ก็ร้องไห้อะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือน้องเป็นคนมาแย่งของของเขาแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยคว้างออกมา
1: โยนออกเราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์ตอนนั้นก็ตีลูกไป
4: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นภาพสุดท้ายเนา
3: ะ
4: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถูก
0: เขาไม่ได้ผิด
4: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะฉะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะแล้วก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
0: นี่ล้างแค้นแค้น
4: ต้องชำระ
0: ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือคอยดูเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันอาจจะเป็นวิธีที่ดี
1: ปรองดองนี่คือการปรองดอง
0: สมานฉันท์นะคะลูกครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัทและน้องนนท์ค่ะ
5: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
6: นนท์ชื่อเล่นชื่อนัทค่ะ
7: น้องนัทเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนท์เนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
5: น้องนนท์ชอบแกล้งนัทเปล่า
6: ชอบ
5: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
6: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มาทำอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
5: แล้วเราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
6: โกรธ
5: โกรธยังไงอะเวลาโกรธ
6: ตีหรือชกบ้างค่ะ
5: จริงเปล่าถ้าวันนี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอะ
6: ตะเจ็บ
5: เจ๊บอกเราชกคืนเปล่า
6: เดี๋ยวดูเขาเรียกว่ามวย
5: เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างไหมคะคุณพ
7: ่
5: อ
7: โอ้โหมีทุกวันวันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีเพียงแต่ว่าโอเคก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
5: เวลาทะเลาะกันทำยังไงนะ
6: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
8: จากตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนเหรอคะมาดูนี่หัวพี่นันโบโนมั้ยโอ้เป่าเพี้ยง
6: เป่าของเป่า
8: เป่าเพี้ยงเป่า
5: เวลาโกรธกันจะต้องดีกันต้องทำยังไงคุณแม่ให้หนูทำยังไงคะ
6: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกันให้ตีให้แบมือแล้วก็ตีให้แบมือ
5: ไหนทำยังไงไหนนะคะจะทำให้ดูหน่อย
6: ก็แบมือ
5: เอา
6: ไม่ตีเหรอดีไปแล้ว
7: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
0: จะเป็นอย่างนี้ค่ะ
7: เพราะว่าน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
5: แล้วถ้าน้องโกรธเรานัดต้องทำยังไง
6: กอด
5: ไหนโชว์สิ
6: อย่ากอดนะแม
5: ่น้องนนท์รักพี่นัทไหมครับ
9: รักครับ
5: รักเท่าไหนครับ
9: รักเท่าเยอะ
5: แล้วน้องนัทล่ะคะ
10: เท่าท้องฟ้า
5: ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
10: ก็ทั้งโลกค่ะ
11: แต่ก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
5: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: นี่น่ารักมากจริงครับ
1: อันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
2: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปันครับ
0: คุณพ่อเชิญครับ
3: จากประสบการณ์ที่ลูกทะเลาะ กันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
0: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
3: ก็เลยตั้งกติกาไว้4ข้อ
0: ครับ
3: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
0: อขอรอ
3: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
3: เวลาลูกทะเลาะกันเขาจะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดนะครับ
0: อ๋อนี่ฮะ
4: อุ๊ยดีมาก
0: มีกฎนี้เลยที่เกิดขึ้น
4: คุณพ่อชอบมากเลยค่ะ
2: สอนลูกให้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
4: โอ้อาจารย์เปิ้ลคะจากวิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
5: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คำตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเองส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอานะฉันไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทำให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคำว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านแต่ละบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาแล้วกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบางครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ้ออันนี้คือแบบไหนแล้วเด็กเขาจะรู้บางทีแล้วเมื่อบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่เขาขอโทษแล้วเนาะถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะคะหรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้หนูอยากจะเล่นของแล้วน้องมาเอาของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้น้องเขามาขอหนูก่อนหรือหนูก่อนที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนอันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกนานลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
4: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะคุณผู้ชมคะยุทธวิธีการเล
0: ่นเล่นครับ
4: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
5: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยกันตกแต่งภาพนี้ร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจำได้ถึงความรู้สึกว่าเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์ หนูจำได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าแล้วขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะจะเป็นการวาดรูปก็ได
4: ้
5: การใช้สติ๊กเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
4: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามทีละครอบครัวดีกว่านะคะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
1: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามอ้าวคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
6: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนจำได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูก
1: อ
6: ายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
1: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับแม่จำละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับน้องเปากับน้องปันปันนี่ครับ
7: เป็นลูกงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะน้องเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้องเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกๆก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
1: โอ้ยได้เหรียญทอง
4: ได้กำลังใจแล้วค่ะ
1: นี่ได้ยินเสียงเชียร์ของน้องฮึบดึงปึ๊ดเลยพลังมาเลย
4: น่ารักมากมากนะ
5: วันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
1: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มากคุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
3: เป็นเจ้าเขาปั้นธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะ กันใช่ไหมลูกแต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังอยู่หลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนี้ไว้นะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
1: โอ้โหขี่หลังปลาน้องทีโอกับกระปุกครับ
8: ทุกเช้าทีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทีโอได้ปั่นเล่นกัน

0: น้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทีโอก็ไปตามหาล้อให้น้องทีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้สองล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
1: วิกฤตเป็นโอกาส
2: มาถึงนี่ครับอีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
1: น้อง
2: เซ
1: เลนกับน้องเซมิมี่
3: จำได้ไหมลูกเซเลนเซมิมี่วันนั้นที่น้องเซมิมี่หนาวป้าป้าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป้าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป้าป้าป้าถามว่าหนูหนาวเหรอหนูบอกหนาวป้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป้าจำได้ไหมลูก
2: น่ารักมากมาก
1: ขอบคุณ
2: อาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราอีกบ้าง
4: มันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ขณะที่พูดไปเราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขณะเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูก2คนแล้วลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้ง2คนรักกัน
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะคุยบ้างนะคะเช่นเคยเราจะมีสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
1: อืมใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
2: นะคะ
4: ค่ะสิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยนี่เราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขาหรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอกได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นในเรื่องของข้อดีเพราะฉะนั้นการพูดฝึกพูดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่จะให้น้องอ่ะน้องทำยังไงนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งของพ่อของแม่ค่ะทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็มีคำพูดตรงนี้มันจะช่วยมากๆเลยทำให้เขารู้สึกดีกับการที่ได้ให้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้อะไรบ้างที่เราควรระวัง
1: ประโยคแรกนะครับห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้อง นี่ครับเรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
3: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
1: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
1: ครับ
3: เรื่องการเถียงวาจาการกระทําพอพ่อแม่ดุว่าเขาเปรียบเทียบผมไม่เหมือนพี่เลยอะไรประมาณนี้ครับพูดทำนองว่าผมดีแล้วส่วนน้องเนี่ยทำผิดตลอด
1: อ๋อคือพูดชมเราแล้วก็ไปว่าน้องเปรียบเทียบกัน
3: ใช่ทางผมเองก็ไม่สบายใจจนมีครอบครัวมาผมก็ยังไม่สบายใจ
1: นี่เราเป็นลูกเป็นคนที่โดนชม
3: ใช่ครับ
1: เรารู้สึกไม่สบายใจเลย
3: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วน้องเราที่โดนเปรียบเทียบจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
3: ถูกต้องครับบางทีผมเห็นน้องร้องไห้ความรู้สึกของคนถูกว่าคร
1: ับ คร
2: ับ
3: แต่ผมว่าหนักสุดคือพ่อแม่เปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รักเขาน้อยกว่า
2: ครับ
1: แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
3: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
2: มันไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
4: มันเหมือนกับว่าวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ย งานเข้าซะ
1: ยกไปเปรียบเทียบ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
1: ค
4: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนึ่งเด็กจะเกิดความน้อยใจรู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากจะเอาชนะ

0: ะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะคืออยากจะให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขาฟังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอย่างสมมุติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อยดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
1: อ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับแม่ครับ
2: ค่ะก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห
3: ้ค่ะ
2: เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
1: ตีเลยเหรอครับแม่
2: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
1: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
2: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
1: แม่ขอโทษลูกไปนะ
2: ใช่ก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กอดกัน
3: แฮปปี้เอนดิ้ง
1: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอโทษลูกแล้วก็กอดกันครับ
0: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่อนยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ไรๆอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่าเราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าให้อภัยหรือว่ามีในเรื่องของการใส่ใจซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะ
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
1: บวกกันไว
3: ้บวกกันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมได้ง่ายด้วยนะคะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างนะคะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทำให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
3: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่านอันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
0: มีศิลปะอีกแล้วล่ะที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันและกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได
3: ้
0: ที่เขาอาจจะทะเลาะกันแล้วเขาก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชดภัยกันแล้วเขาก็สามารถปราบมังกรร้ายได้อะไรที่เขาประทับใจ
3: ก
0: ็สร้างเรื่องราวไปนะคะแล้วก็ให้เด็กวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ลูกเนี่ยค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบนึงจากการวาดมันเป็นลักษณะของ2มิติแล้วอาจจะทำได้อีกอย่างก็คือทำเป็น3มิติเลย
3: ปั้นเลยนี
1: ่
0: ปั้นเลย
1: ดินน้ำมันคิดถึงเน
0: า
1: ะ
0: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาอะไรคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นรูปหมีอันนี้เดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นลิงอะไรต่างๆ
3: แล้วแต่จินตนาการของ
0: ใช่เนี่ยก็จะได้เป็นรูปปั้นออกมาแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องระหว่างปั้นไปก็เดี๋ยวช่วยกันสิลูกช่วยกันยังไงเดี๋ยวสีไหนดีลูกหยิบให้พี่เขาสิหยิบให้น้องเขาสิซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้กิจกรรมโอ้โหไหนสองคนที่ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยลูกภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาของการใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
1: ้อ้าวคราวนี้เรามาดู
3: พ่อแม่บ้าง
1: ครอบครัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
4: ค่ะอันนี้ของพี่อ้อค่ะเขาก็จะมีความถนัดที่

0: แตกต่างกันคนพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้องก็จะถนัดเรื่องของศิลปะค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดค่ะ
1: ครับนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบครับ
2: เพราะมันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งศิลปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
3: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
1: ใช่แล้วครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
3: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
1: พ่อแม่
3: สู้สู้สวัสดีครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
3: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
4: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
3: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
4: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
3: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
4: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
4: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
4: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
3: เดี๋ยวๆวิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
3: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
4: เ
2: อ๊โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วินดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วินดี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือ

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จักและเข้าใจมุมมองความคิดของวัยรุ่นครับเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยที่ต่างกันและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมจะเป็นนั้นและเรื่องราวของเขาเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ

ครับสวัสดีครับชื่อธนัททางธนาทรัพย์อายุ22ปีครับตอนเข้าเรียนปี1เนี่ยผมก็ต้องเรียนถ่ายภาพก็ต้องซื้อกล้องแล้วทีนี้คุณพ่อเห็นว่าเออมีลูกมีกล้องแล้วก็อยากให้ถ่ายคุณพ่อเพื่อที่จะเอารูปตัวเองเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มปลายอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นถ่ายแบบแฟชั่นครับ

0: รูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได
1: ้ส่วนมากผมจะชอบถ่ายแบบแอคที่มันเป็นธรรมชาติของคนคนนั้นมากกว่ามันจะได้มันจะไม่ดูฝืน
0: คือไม่ต้องโพสอะไรมากมาย
1: ใช่ใช่มันจะดูธรรมชาติอะไรอย่างเง
0: ี้ยปกติถ่ายแนวไหน
2: ก็ถ่ายพวกถ้าปกติแบบส่วนใหญ่เลยก็จะถ่ายพวกแฟชั่นพอร์เทรตอะไรอย่าง
0: เ
2: งี้ยครับ
0: พอร์เทรตแฟชั่นเหมือนที่ถ่ายตะกี้ถูกป
2: ่
0: ะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: มีอย่างอื่นบ้างนอกจากแฟชั่นพอร์เทรต
2: ก็จะมีถ่ายพวกสติลไลฟ์สติลไลฟ์ก็คือพวก
0: สติลไลฟ์เหรอ
2: สิ่งของต่างๆอย่างเช่นกล้องเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับ
0: ถ่ายรูปเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงเหรอทำไมเราถึงมาสนใจถ่ายรูปขึ้นมา
2: สนใจถ่ายรูปขึ้นมาใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่ง
0: ครับ
2: คือเขาต้องบังคับให้เด็กเรียนถ่ายภาพก็เลยต้อง
0: อ๋อเราเรียนอะไรนะ
2: ฟิล์มครับ
0: เราเรียนฟิล์มภาพยนตร์อ๋อก็ตรงสายเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับเขาก็บังคับให้ถ่ายรูปเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการเรียนฟิล์มทีนี้ก็มันก็ต้องมีการซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยซื้อกล้องมาแล้วก็มันก็ได้ถ่ายเรื่อยๆก็ชอบ
0: การถ่ายรูปมันดียังไงครับมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง
2: ก็ฝึกเรื่องสมาธิฝึกนิสัยเราให้ใจเย็น
0: ครับ
2: การถ่ายรูปแบบมันก็ฝึกศิลปะไปในตัวใช่การวางเฟรมการแบบเล่าเรื่องด้วยภาพ
0: ครับแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่เอาตรงๆนะที่เนี่ยพี่ไม่เคยมา
2: ไม่เคยมาน
0: ี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาพอมาแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับสถานที่ต่างๆทำไมถึงเลือกที่นี่ครับ
2: ผมก็เพิ่งมาช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็พวกงานศิลปะที่จัดเป็นเอ็กซิบิชัน
0: เขาเคยจัดที่นี่เหรอ
2: ใช่ใช่
0: ทั้งถนนนี่เลยเหรอทั้งหมด
2: ใช่ครับเขาจัดเป็นรูทแบบจัดเป็นแสงไฟเอาไฟมาประดิษฐ์ให้มันเป็นแบบศิลปะด้วยธรรมชาติของโครงสร้างมันนะมันก็ดูสวยมันมีเสน่ห์อยู่แล้วก็เลยชอบมาถ่ายก็หลังจากงานนั้นก็มาถ่ายอีกเรื่อยๆครับแล้วเสน่ห์อีกเรื่องนึงก็คือเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนก็จะเป็นแบบคนจีนเก่าเขาแกะที่มาตั้งหลักตั้งฐานทำอาชีพตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทั้งหมดนี้เลยเหรอ
2: ก็ทั้งหมดครับแต่ก็จะมีแบบรุ่นลูกรุ่นหลังก็จะน้อยลงครับ
0: คือวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ชอบส่วนใหญ่นะก็ไม่ค่อยได้ชอบของเก่าหรืออะไรเก่าเท่าไหร่ทำไมเราถึงชอบของเก่าครับ
2: ก็เรื่องเสน่ห์ของมันนี่แหละครับมันเหมือนเป็นไทม์แมชชีนอย่างนึงนะที่แบบทำให้เราได้เห็นว่ายุคสมัยนึงของประเทศไทยหรือว่าส่วนนึงของบริเวณเนี่ยมันเคยมีตึกราบัญชรนะ อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังไงเดียวผมชอบอ่ะเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นของเก่ามันแบบเอ้ยเมื่อก่อนมีแบบนี้อะไรเงี้ย
0: เพราะว่าสนใจครับว่าปกติแล้ววัยรุ่นก็จะชอบอะไรที่โมเดิร์นถูกป่ะล่ะอะไรที่ใหม่ๆไฮเทคอะไรเงี้ยแต่เรานานๆที่จะเจอสักคนนึงที่ชอบแบบของเก่าๆหรือชอบมาดูอะไรที่เป็นตึกกลางมันช่องของเก่า
2: ใช่ๆครับ
0: นี่ครับธนัทเด็กวัยรุ่นคนนึงที่หลงใหลการถ่ายรูปเช่นเดียวกับวัยรุ่นทั่วๆไปแต่สิ่งที่ทำให้เราอยากรู้จักวัยรุ่นคนนี้ก็คือภาพถ่ายของเขานี่คือรูปของคุณลุงองอาจซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องธนัทการถ่ายภาพไม่ได้แค่เล่าเรื่องราวแต่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนสองวัยเขาด้วยกันได้อย่างกลมกลืนช่วงหน้าครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากันกับรายการ Gen Y

0: ตอนนี้เราก็เดินมาสุดซอยเลยทีเดียวนี่คือที่ไหนครับเนี่ย
1: นี่เขาเรียกว่าโซนแห่งไทยครับ
0: โซนแห่งไทย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องมาที่นี่ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของที่นี่เลยคร
0: ับ ในโซนตลาดน้อยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับโซนแห่งไทยเนี่ยคือเป็นคฤหาสน์จีนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ตั้งเอาไว้เพื่อการค้าขายจริงๆข้างหน้าเนี่ยเป็นติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน
0: ี่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาจริงปะโอ้
1: ครับ
0: ตอนนี้
1: เอาไว้ค้าขาย
0: ใช่ครับกลายเป็นเมืองหมดแล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นคาเฟ่แล้วก็โรงเรียนสอนดำน้ำ
0: ข้างในต้องสวยมากแน่
1: ใช่ข้างในก็ยังคงเก่าไว้อยู
0: ่อ๋อคือเขาก็ยังรักษาความ
1: ใช
0: ่คลาสสิกเอาไว
1: ้โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้างในกันไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคครับตามมาเลยครับ
1: โดยส่วนตัวผมอ่ะก็ชอบพวกโรงหนัง standalone ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นโรงหนังสกาล่าแบบเนี้ยครับที่เป็นโรงหนังเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั่วประเทศมันก็จะมีโรงหนัง standalone หมดแต่มันจะโดนทุบทิ้งไปเยอะมากแล้วเพราะว่าเขาเลิกกิจการมันก็เหลือแค่ภาพถ่ายให้เราได้เห็นแค่นั้นการที่ไปโรงหนังสกาล่าทุกครั้งครับผมก็จะรู้สึกชอบมีความสุขมาก

0: ที่ได้เห็นว่าสถาปัตยกรรมเก่าๆอะไรเงี้ยครับการมาที่นี่ก็เหมือนกันได้เห็นว่าวิถีโบราณเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีเสน่ห์ด้วยครับ
1: ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วรู้มาอย่างหนึ่งคือว่าเราอะเอาคุณพ่อมาเป็นแบบด้วยใช่ปะ
0: อ๋อใช่ครับใช่อันนั้นจริงๆอ่ะคุณพ่อขอให้ผมถ่ายด้วยคือเขาชอบเป็นคนที่ชอบแต่งตัว
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับเขาก็เลยขอให้ลูกเนี่ยถ่ายรูปให้เขาหน่อย
1: เขาเป็นคนขอให้เราถ่ายรูป
0: ใช่ใช่ใช่เพื่อที่จะเอารูปเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มไลน
1: ์อ๋อแค่นั้นเองใช
0: ่ใช่ใช่จุดเริ่มต้นมันแค่นั้นเองครับ
1: อ๋อแล้วหลังจากถ่ายโปรไฟล์แล้วก็เอารูปไปโพสต์โชว์เพื่อนๆเนี่ยกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับ
0: ก็ดีครับดีมากแล้วก็เริ่มทำให้เราไปอยู่ในกลุ่มตลาดอีกกลุ่มตลาดหนึ่งที่แบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ทำให้พี่ดีไซเนอร์คนหนึ่งครับเขาก็ชวนพ่อคุณพ่อเนี่ยไปเดินแบบ
1: จริงปะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นคุณพ่ออยู่เท่าไหร่ครับตอนนั้น
0: น่าจะอยู่66หรือ67
1: โอ้โหคุณพ่อเฟียลมากตอนที่คุณพ่อเห็นรูปคุณพ่อรู้สึกไงครับ
0: เขาก็ชอบเขาชอบ
1: แล้วเขาก็เป็นคนขอเองนะว่าแบบอยากถ่ายต่อ
0: ใช่
1: จริงป่ะ
0: ใช่ครับ
1: เฮ้ยแปลว่าผมคิดว่าเขาชอบมานานแล้วแค่ว่าเขาไม่มีคนถ่ายให้เฉย
0: ประมาณนั้นครับ
1: เรากับคุณพ่ออายุห่างกันแค่ไหนครับ
0: ก็คุณพ่อ60กว่าก็น่าจะประมาณ40กว่าปีเลยครับซึ่งถือว่ามา
1: ห่างกันมากๆมันเป็นช่วงคนละยุคกันเลยจริงๆ
0: ใช่เพราะว่าคุณพ่อมีผมช้าด้วย
1: ใช่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายรูปเนี่ยเราสนิทคุณพ่อหรือยัง
0: ก่อนที่จะเริ่มถ่ายก็สนิทกันประมาณหนึ่ง
1: ประมาณหนึ่ง
0: ก็ไปเที่ยวเล่นดูหนังอะไรด้วยกัน อยู่แล้วครับแต่พอเริ่มทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยก็สนิทเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าได้ใช้เวลาแบบทำกิจกรรมด้วยกัน
1: คือปกติแล้วเนี่ยแบบคุณพ่อกับลูกส่วนใหญ่นะเท่าที่เจอมาจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าช่วงอายุมันห่างกันมากเราคิดยังไงกับประเด็นนี
0: ้ผมคิดว่ากิจกรรมบางกิจกรรมที่วัยรุ่นทำเนี่ย มันอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบทำอะไรแบบเนี้ย อาจจะชอบทำอย่างอื่นซึ่งวัยรุ่นก็อาจจะไม่ชอบอย่างนู้นอะไรเงี้ยแต่บังเอิญที่คุณพ่อกับผมเนี่ยชอบทำอะไรแบบนี้ด้วยกันอยู่แล้วมันก็ทำให้มันแบบเราคลิกกันอะอะไรแบบนี
1: ้แปลว่าหลังจากเริ่มถ่ายรูปก็สนิทคุณพ่อมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ได้คุยอะไรกับคุณพ่อมากขึ้นถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: นอกจากกิจกรรมถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมอื่นคุณพ่อบ้างไหม
0: ก็มีนะผมก็พยายามหากิจกรรมอย่างอื่นให้คุณพ่อทำอย่างโยนโบลิ่งแบบเนี้ยเขาไม่เคยโยนผมก็บังคับให้เขาไปโยนโบลิ่งหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีแบบเล่นเกมตู้แบบพวกตู้อาเคดตู้เกมอาเคดนะครับที่มาบุญคลองอะไรเงี้ยก็ให้เขาเล่นอะไร
1: พาเขาไปเล่น
0: ใช่ใช่ครับก็พยายามหากิจกรรมที่เขาไม่เคยทำแล้วก็ไปหาแบบสถานที่ที่เขายังไม่เคยไปอะไรเงี้ยครับ
1: ทำไมเราถึงคิดอยากทำแบบนั้นนะครับ
0: เพราะว่าเราคิดว่าเขาก็อายุมากแล้วเขาก็ควรที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทำในช่วงแบบชีวิตสุดท้ายของเขาอะครับ อะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ควรที่จะให้เขาได้ทำให้เขาได้เปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยครับ
1: มีคนเคยบอกว่าความสูงมักผ่านไปเร็วเสมอความจริงข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าเราหรือใครๆก็คงหลีกเลี่ยงมันไปไม่ได้วันนี้คุณลุงอมอ่านได้จากน้องธนัทไปแล้วแน่นอนว่าความเสียใจคงมีอยู่แต่เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณโอกาสที่ได้ใช้เวลาดีๆและได้ทำอะไรร่วมกันตอนนั้นน่ะถ้าคุณพ่อมาชวนเราไปถ่ายรูปแล้วเราปฏิเสธเข้าไปเงี้ยคิดว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงครับ
0: จริงๆตอนนู้นผมก็มีปฏิเสธเขาไปแล้วครั้งสองครั้งอะไรอย่างนี้ครับพอมาคิดอีกทีเอ้ยเราก็ไปถ่ายคนอื่นได้ทำไมเราจะถ่ายกับพ่อไม่ได้ก็ถ่ายพ่อไปถ้าเราปฏิเสธแล้วไม่ถ่ายตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเสียดายถ้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขาเนี่ยก็รู้สึกเสียดายมาก
1: ๆก็อยากจะให้ธนัทเนี่ยให้คำแนะนำหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มยังไงในการแบบเข้าหาผู้ใหญ่เราคิดว่าเรามีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้าง
0: ปัญหามันจริงๆคือการเฉยชาและความชินแบบเราก็เคยทำแบบนี้อยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ก็อย่าลืมครับว่าเขาอาจจะไปวันไหนก็ได
1: ้ครับ
0: ก็เลยคิดว่าเราควรที่จะแบบเริ่มทำเริ่มหากิจกรรมเริ่มคุยกับเขาหาอะไรที่แบบสนุกๆท ทำด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันควรเริ่มทำในแต่วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็ได้ครับ
1: เวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีอย่างจำกัดอย่าปล่อยให้วัยที่ต่างกันทำให้สังคมห่างกันช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเพื่อทำให้เราเข้าใจกับปัญหานี้รวมทั้งคำแนะนำที่ทำให้คนต่างวัยหันหน้าเข้าหากัน

0: สวัสดีครับคุณหมอโอครับมีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y อีกครั้งครับผมคุณหมอโอครับต่างวัยต่างอายุกันเนี่ยความสัมพันธ์มีผลไหมครับ
1: มีนะเพราะว่าเติบโตมาคนละยุคความเชื่อคนละแบบเนาะแบบอย่างปู่ย่าตายายเงี้ยก็จะมีวิธีคิดแบบนึงนะมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องกฎระเบียบสำคัญเรื่องยึดถือเรื่องบางอย่างหลักบางอย่างเขาว่ามาโบราณบอกอะไรมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อแต่ละวัยเนี่ยมันก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันพ่อแม่ที่เป็น Gen X อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่อง work life balance แต่ว่าไปคุยกับเด็กยุคใหม่อย่างเงี้ยสมัยก่อนพ่อแม่ Gen X ก็จะต้องอาชีพก็จะต้องเป็นอาชีพที่แบบมีความมั่นคงแม้เลือกหมอทนายวิศวะอะไรเงี้ยเด็กยุคใหม่นี้ไม่ละไม่มองแล้วว่าต้องเป็นอย่างไรก็จะแบบมองอาชีพที่มันฟรีแลนซ์ทำได้ใช้ความสามารถคือมันเป็นเรื่องของการที่เติบโตมากับการอยู่คนละยุคมันก็เลยมีความเชื่อที่ยึดคนละแบบนะยึดถือคนละแบบเชื่อคนละอย่างการที่เรายึดว่าหลักคิดของเราถูกต้องเนี่ยมันก็ทำให้สื่อสารกับอีกคนหนึ่งแบบไม่รู้เรื่อง อย่างพ่อแม่บอกว่าต้องผมต้องแบบถูกระเบียบทรงนักเรียนเนี่ยลูกถามว่าทำไมต้องทรงนักเรียนเนี่ยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องละเพราะฉะนั้นจริงอันนั้นน่ะเป็นส่วนหนึ่งคือความคิดเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคือทักษะของการสื่อสารเนี่ยสำคัญคือพ่อแม่เนี่ยจะชอบเข้าใจว่าจะคุยยังไงให้ลูกวัยรุ่นฟังแต่จริงๆแล้วคีย์เวิร์ดของมันจริงๆคือฟังยังไงให้เป็นกับลูกวัยรุ่นมากกว่ามันจะเจอปัญหาที่แบบเด็กวัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยฟังเพราะว่าพ่อแม่จ้องจะพูดอ่ะจริงๆมันไม่ใช่วัยที่เราจะสอนอะไรเขาได้เยอะแล้วมันวัยแห่งการช่วยเขาคิดก็ฟังเขาเยอะๆถึงจะช่วยเขาคิดได้ว่าเขาคิดยังไงเขามีอะไรที่เขาต้องเติมเต็มมีอะไรที่เขายังขาดไปมีอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าพ่อแม่มักจะจ้องสอนจ้องพูดยิ่งอยู่ในยุคที่แบบมันน่ากลัวมากขึ้นในสายตาพ่อแม่เนาะเดี๋ยวมันก็น่ากลัวไปหมดเลยอ่ะ
0: อินเทอร์เน็ตอะไร
1: อินเทอร์เน็ตลูกจะเจอใครอะไรโหยมันมีสิ่งที่แบบลุมเราเข้ามาในตัวลูกเนี่ยเยอะมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเพราะรู้สึกกลัวเยอะก็สอนเยอะสอนเยอะก็ยิ่งไม่ฟังมันก็เลยเป็นการสื่อสารของแบบพ่อแม่กับลูกที่เป็นปัญหามากเลยคือการไม่ค่อยฟังกันนี่แหละ
0: แล้วเราจะมีวิธีแก้กับมันยังไงได้บ้างครับ
1: คือพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าการฟังนี่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆของการสื่อสารเนาะแล้วพ่อแม่หลายคนก็เข้าใจว่าแต่งฟังลูกนะไม่รู้ตัวแต่งไม่ฟังคือพ่อแม่ทุกคนจะบอกเลยว่าฟังแต่มันฟังแบบนี้ครับแม่วันนี้ผมทะเลาะกับเพื่อนมาด้วยมันก็จะฟังแบบ
0: แล้วเขาเล่ากับเพื่อนมา
1: แล้วเราไปทำอะไรเขาก่อนนะเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กมันไม่รู้สึกว่าถูกฟังนะหรืออย่าไปยอมเขาสิไปยอมให้เขาแกล้งทำไมอ่ะ
0: แล้วคนพูดยังไงครับถ้าลูกว่าทะเลาะกับเพื่อนมาหนูรู้สึกยังไงถามความรู้สึกเขา
1: คือจริงๆอ่ะเขาพบว่าการฟังเนี่ยมันมีสี่ระดับฟังแบบผ่านหูเฉยๆผ่านหูก็โอเคอะไรเงี้ยคือแค่ฟังได้ยินอีกอันนึงคือผ่านหัวอย่างเช่นเนี่ยลูกบอกว่าเพื่อนแกล้งมาอย่างเงี้ยฟังผ่านความคิดก็คือทำไมไม่สู้กลับไปทำอะไรเขาก่อนเปล่านี่คือฟังผ่านหัวแต่จริงๆเราอยากให้พ่อแม่ฝึกฟังให้ผ่านใจให้เป็นผ่านใจคือมันผ่านความรู้สึกลูกรู้สึกยังไงลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้แม่ฟังเนี่ยอันนี้มันคือฟังผ่านใจผ่านเข้าไปในความรู้สึกของลูกบางทีลูกแบบสื่อสารด้วยความรู้สึกแบบหนึ่งแต่พ่อแม่ฟังด้วยหัวมันก็ฟังกันคนละแบบแม่เนี่ยเพื่อนหนูมีแฟนด้วยนะเนี่ยหันกลับมาอย่าเพิ่งลิใช่ไหมยังโตอยู่
0: มีนะอะไร
1: มันยังไม่ทันฟังเลยว่าลูกรู้สึกยังไงอ่ะลูกถึงมาเล่าเน
0: า
1: ะมันทวนจะถามแล้วแล้วหนูรู้สึกไงอ่ะลูกเพื่อนมีแฟนโอ้โหมันอาจจะต่อยอดไปเยอะมากหนูอิจฉามากเลยอ่ะแม่ทำไมหนูไม่มีคุณมันก็เป็นอีกคนละเรื่องเนาะมาแต่พ่อแม่ชอบแบบชอบสอนตัดบทสอนแก้ปัญหาให้ทำอย่างนั้นสิฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้เงี้ย
0: เราจบเอาที่เคยเจอมาเป็นบรรทัดฐาน
1: การฟังที่เราอยากให้พ่อแม่เข้าไปลึกที่สุดคือการฟังผ่านเข้าไปถึงความต้องการเขาต้องการอะไรนะเขาถึงสื่อสารกับเราด้วยคำพูดเนี่ยเมื่อเข้าใจความต้องการแล้วความต้องการนี้มันถูกเติมเต็มได้แหละมันถึงจะเปลี่ยนแปลง
2: คุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเปิดใจฟังคือพูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบหัวโบราณอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้เขาคือไม่ปิดกั้นยังไงดีกว่า
0: คุณถือว่าโชคดีนะ
1: คือพ่อแม่พัฒนาได้นะเรื่องนี้เราอย่าไปคิดว่าเราโตมายังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเงี้ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็โตมากับปู่ย่าตายายที่ไม่เคยฟังสั่งอย่างเดียวบอกให้ทำอะไรเงี้ยควบคุมชีวิตสมัยก่อนแล้วโลกมันก็แคบอ่ะบอกให้ทำอย่างนี้มันก็เดินไปทางเนี้ยมันไม่มีทางอื่นให้เดินเดี๋ยวนี้เปิดไปเข้าไปในมือถืออย่างเดียวนั้นเจอทางรู้กี่ร้อยล้านทาง แต่มันจะเลือกทางไหนที่จะปลอดภัยที่จะดีกับชีวิตอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผ่านการควบคุมอีกต่อไปอ่ะมันผ่านการฝึกวิธีคิดและการฝึกวิธีคิดมันไม่ผ่านการสั่งเวลาถูกสั่งนี่ไม่ได้คิด
0: ไม่อยากคิดแน่นอนถ้าถูกสั่ง
1: ถูกไหมมันไม่ได้คิดหรอกหยิบแก้วให้พี่หน่อยเงี้ยแทบไม่คิดเลย
2: ก็หยิบ
1: คือแบบถ้าพี่ถามพี่หิวน้ำอ่ะ
0: ก็ไปเอาให้ไหมอะไร
1: แทบเริ่มได้คิดถูกไหมพี่หิวน้ำอ่ะทำไงดีอ่ะจานโอ้นี่แก้วนี้ก่อนไหมครับหรือเดี๋ยวผมสั่งให้มันคือมันจะเริ่มแบบฝึกวิธีคิดจากการตั้งคำถาม
0: แล้วครอบครัวที่เขามีปัญหานี่อยู่วัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะพูดแหละแต่เขาไม่พูดไม่คุยอย่างเงี้ยมันควรทำยังไงครับตรงนี
1: ้ก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจพ่อแม่เนาะคือเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเป็นแบบนี
0: ้
1: มันมีปัญหากับลูกทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ดีเขารู้แต่ว่าเขาคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ไม่รู้หรอกมันเกิดจากตัวเขาด้วยส่วนหนึ่งเกิดจากสังคมที่มันเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งเนาะมันก็คำเข้าใจเขาอะเนาะมองเราเองก็มีหน้าที่มองลงไปให้ลึกถึงสิ่งที่มันอยู่ข้างในเหมือนกันไม่ว่าเขาจะพูดเยอะบนนะคอยสอนอะไรเงี้ยแต่มองไปลึกข้างในจริงๆอะมันคือความรักเลยอะมันมีความรักมันมีความหวังดีเพราะฉะนั้นถ้ามองกันแบบผ่านข้างนอกให้ได้เห็นข้างในเนี่ยจริงมันจะพบเลยว่าเขาคนที่รักและหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะให้อภัยมากขึ้นอาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่มุมกลับกันเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกสิ่งที่เราต้องการเนาะแบบพ่อผมอยากให้พ่อฟังผ
0: ม
1: หน่อยพ่ออย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะผมจะเล่าอะไรฟังพ่อไม่พูดเน
2: า
1: ะพ่อไม่ถามพ่อไม่แย้งพ
2: ่อไม่สอนยากนะครับยากมากเลยนะครับวันนี้
1: เนี่ยได้ฝึกมันจะฟังกันจริงๆคือแบบไม่เวลาถามเยอะมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ไม่สิ่งที่เขาอยากเล่าอะใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เวลาพ่อแม่ชอบเล่าแล้วแย่งซีนโอ้ยสมัยพ่อนี่ก็เคยคือแบบแย่งซีนไปละมันก็ไม่ได้พูดอ่ะ
0: ครับ
1: ฝึกเนี่ยบอกพ่อเดี๋ยวผมอยากเล่าอะไรพ่อฟังหน่อยพ่อฟังแบบพ่อไม่ถามเยอะนะพ่อไม่แย่งซีนผมนะพ่อไม่เล่าถึงอดีตพ่อนะ
0: พ่อฟังหนูอย่างเดียว
1: พ่อฟังอย่างเดียวเลยนะพ่อฝึก
0: ที่น่าสนใจน่าสนใจอยากไปใช้เลยตอนนี้อยากเอาไปใช้ดูแล้วถ้าเป็นปัญหาของครอบครัวที่เขาไม่คุยกันเลยแล้วก็พอเงียบเงียบก็ทะเลาะกันขึ้นมา
1: คือที่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไม่คุยปัญหามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
0: อ๋อคือไปถึงเรื่องความสัมพันธ์เลยที่ไม่ดี
1: ก็คนที่ไม่คุยกันมันก็คือคนที่ความสัมพันธ์มันไม่ดีคือมันก็ไม่อยู่ถึงจุดที่มันแบบอยากคุยกันเลยคือต่างคนต่างอยู่เนี่ยจะสงบกว่าเพราะคุยกันทีละพังคุยกันทีแล้วทะเลาะคุยกันทีละมีอารมณ์ใส่กันเนี่ยต่างคนก็จะต่างแบบไม่เอาก็ต้องกลับไปแก้เรื่องความสัมพันธ
2: ์ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็เป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันสมัยเมื่อก่อนนะครับก็คือเหมือนว่าเขากับพ่อเนี่ยเข้าใจผิดกันพ่อเขาก็มีทัศนคติกับเขาที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาพยายามทำสมมุติเขาเตรียมสอบเงี้ยเขาก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยพอเขามาเห็นก็ว่าเอ้ยอ่านหนังสือเอาหน้าทำแบบ
0: ขนาดน
2: ั้นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบเอ้ยเขาก็ทำตรงนี้อยู่นะอะไรเงี้ยเขาก็เลี่ยงที่จะไม่พูดดีกว่าอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่เพราะว่ามันก็คือเอาจริงนะหลายคนก็อยู่มาแบบรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นอะอยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันดีกว่าสำคัญเลยมันคือกลับมาดูเรื่องความสัมพันธ์ว่าไอ้ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเวลาดีๆที่เรามีต่อกันเนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่าคือคนบางคนในหน้ายังไม่มองเลยอย่าว่าแต่พูดต่างเข้าพักเสร็จเข้าห้องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดูไอ้ความสัมพันธ์ดีๆเรามีเปล่าเวลาคุณภาพอะที่เราจะนั่งคุยกันปรึกษากันถามสารทุกข์สุขดิบกันวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้มันถูกดึงไปด้วยเรื่องอื่นเนี่ยที่กับคนต่างอยู่กับหน้าจอตัวเองแล้วมันก็มีความสุขในรูปแบบตัวเองมันก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรอยู่กันแบบไม่ต้องคุยกันมากก็ได้แต่จริงมันทำให้ตัวตนของแต่ละคนเนี่ยก็ค่อยๆทลายไปเรื่อยๆพ่อแม่เนี่ยตัวตนก็ลดลงลูกเองตัวตนก็ลดลง
0: ก็คือต้องหันเข้ามาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเงี้ยครับ
1: ก็เปิดอกคุยกันก่อนสำหรับบ้านที่มีปัญหาเนาะเปิดอกคุยกันเลยว่าวันนี้เราจะคุยกันตรงๆแต่แบบฟังกันไม่เถียงไม่แย้ง
0: ไม่ทะเลาะ
1: ไม่แย้งเลยขอให้ไม่เปิดอกพูดเลยว่าเรารู้สึกยังไงอะไรที่มันติดใจเราอะไรที่เราโกรธอะไรที่เราไม่ชอบลูกไปวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขาแนะนำให้มันมีเหมือนกับfamily talk อาทิตย์ละครั้ง
0: จริงเหรอครับโอ้ยไม่บ้านผมไม่มีนะ
1: ไม่มีคนไทย
0: คนไทย
1: บ้านไทยนี่แบบเป็นพ่อแม่ talk ซะเยอะมันมี family talk คือแบบเป็นเวลาที่เรารู้กันว่าอาทิตย์นึงเราจะมาเจอกันคุยว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์นึงเรารู้สึกว่าเราแบบอยากขอบคุณอะไรใครบ้าง
0: อ๋อน่าสนใจจังเลย
1: เรามีอะไรที่เราอยากรู้สึกว่าเราอยากบอกใครเรามีอะไรที่เราอยากให้ใครแบบพัฒนาตัวเองหรือช่วยดีขึ้นในเรื่องไหน เราต้องการความช่วยเหลืออะไรจากครอบครัวเหมือนกับเป็นเวทีที่แบบเหมือนกับเป็นพื้นที่ทำให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนกัน
0: ที่เหตุการณ์นี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเขามองว่าแบบผู้ใหญ่คือเด็กต้องตามผู้ใหญ่อย่างนี้ป่ะ
1: คือเราก็เลี้ยงดูกันด้วยวัฒนธรรมเชิงอำนาจ
0: ใช่มานานแล้ว
1: พ่อแม่มีอำนาจเหนือลูกพ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตลูกพ่อแม่เป็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้แบบบางทีพ่อแม่ก็คิดว่าบทบาทของตัวเองก็คือควบคุมทำให้เป็นไปตาม
0: ที่เราอยากให้เป็น
1: ที่เราอยากให้เป็นเนี่ยมันก็เลยทำให้เลี้ยงลูกมาแบบไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ถามลูกก็เราก็เขาก็ทำหน้าที่ส่วนที่เป็นพ่อแม่ทำมาหากินเอาเงินดูแลส่งเรียนอะไรเงี้ยแต่จริงมนุษย์เราต้องการดูแลเชิงจิตใจด้วยมีการใส่ใจความรู้สึก มีการรับฟังเวลามีปัญหามีการแบบคุยสารทุกข์สุขดิบอันนี้มันเป็นเรื่องของ caring ทางด้านจิตใจซึ่งบางทีมันก็ขาดไป
0: แล้วมันจะช้าไปไหมครับสำหรับสมมติว่าอะถ้าผมกับพ่อแม่เนี่ยคุณแม่ห้าหกสิบแล้วผมก็25แล้วมันช้าไปไหมกับการที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเริ่มคุยกัน
1: คือตอบนี้ก็ไม่มีอะไรที่สายไป
0: ครับ
1: สายไปก็คือเมื่อคนใดคนหนึ่งตาย
0: อัน
1: นั้นสายไปเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วนั่นมันก็ไม่มีอะไรที่สายไปแต่บอกเลยว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งเริ่มยากคือสร้างความสัมพันธ์สร้างเวลาดีๆกับเด็กเนี่ยมันง่ายกว่าสร้างกับเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วไม่เขาถึงพยายามบอกว่าให้เลี้ยงลูกเล็กๆดีให้ดีให้เวลาเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่า10ปีก็ไปแล้วอะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสื่อไปอยู่กับหน้าจออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากจะไปสร้างสัมพันธ์ที่ดีตอนที่เขากำลังอยากจะแบบเติบโตด้วยตัวเองเรื่องที่มันไปตามธรรมชาติอะที่มันจะต้องโตด้วยตัวเองเป็นอิสระจากพ่อแม่เพื่อจะได้พัฒนาความเป็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยนั้นมันก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งยาก
0: พี่มีคำถามมาขนาดที่หนึ่งครับ
2: ครับ
0: เห็นว่ามีคน DM มาถามว่าเนี่ยเขาก็อยากทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนกันแต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มยังไงอ่ะเราจะแนะนำได้บ้างไหม
2: คือที่เขาถามเข้ามาเนี่ยคือเขาอยากให้พ่อแม่เขาเป็นแบบให้เขาถ่ายอะไรเงี้ย
0: อ๋อเขาถ่ายอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ใช่เขาอยากทำเหมือนผมกับพ่อผมอะไรเงี้ยแต่โดยที่ตัวบุคคลของพ่อแม่เขาเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงครับแต่ถ้าแนะนำก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมอื่นที่แบบว่าเขาชอบโดยการอะไรเงี้ยอย่างสมมติพ่อแม่ชอบไปปั่นจักรยานแบบอะไรเงี้ยก็อาจจะจูนปรับจูนเข้าหาพ่อแม่เขาก็ไปปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานกันไหมปั่นจักรยานด้วยกัน
2: ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นครับ
1: คืออันนี้มันไม่ใช่แบบอยากทำกิจกรรมกับพ่อแม่ละคืออันนี้มันอยากให้พ่อแม่ทำกิจกรรมกับเรา คือเราอยากถ่ายรูปพ่อก็ช่วยถ่ายหน่อยแต่บางคนไม่ได้เนเจอร์เขาไม่ได้ชอบก็ทำอย่างที่ถนัดบอกเนี่ยดีก็คือดูว่าพ่อแม่ทำกิจกรรมอะไรและอะไรที่เราจอยได
2: ้ประมาณนั้นครับ
0: ผมเชื่อว่ามันไม่สายเกินไปครับที่เราจะเริ่มเข้าไปคุยกับครอบครัวของเรานะครับเราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปใช้กับครอบครัวและทำเวลาให้มีค่าครับผมเชื่อว่าแกประหว่างวัยเนี่ยจะเล็กลงแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับรายการ Gen Y ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ผมและคุณหมอแล้วก็น้องคณะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกคนรับชมแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณท่านมากๆเลยครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary

ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นเฮลิคอปเตอร์
1: เด็กๆจ๊ะวันนี้ให้เด็กๆไปทำการบ้านมาว่าแมลงต่างๆมีลักษณะนิสัยอย่างไรคนละ 2-3 ตัวก็พอจ้ะโอ้โหยยากยากหมูหยองไม่เคยคุยกับแมลงเลยอ่ะข้าสวยคิดว่าเรารีบกลับไปทำการบ้านกันดีกว่านะ
2: ดีเหมือนกันน่ะ
1: อ้าวดาวี่มาได้ไงเนี่ยกลับบ้านกันเถอะ

0: cream cone. I C E C R E A M C O N E. Ice cream cone. An ice cream cone. Ice cream cones.
1: ขอสักอันได้มากกำลังเครียดเลยอ่ะถ้าสวยด้วย
2: ช็อกโกแลต3สตรอเบอรี่1ครับ
3: ถึงยาดาวี่สักทีอ้าว้าวโหยแบบนี้เขาสวยทำไม่ได
2: ้พวกเรามาดูนี่สิ
3: อะไรเหรอแม่เอก
4: เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของแมลงเป็นจำนวนมาก
2: สงสัยต้องรบกวนคุณยานให้พาไปซะแล้ว
3: โอ๊ยลืมไปเลยไอศกรีมของเขาสวยดาวี่นะดาวี่ไอศกรีมของเขาสวยอะสงสัยดาวี่แอบกินแน่ๆเลย
2: คุณยานครับ
5: สวัสดีมีอะไรให้รับใช้จะไปซิ่งที่ไหนเหรอ
2: คือพวกเราอยากไปเกาะที่มีแมลงเยอะๆในทีวีเมื่อกี้นะครับ
3: เพื่อการบ้านของพวกเรานะคะ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง
3: ว้าวว
5: ู้กางปีกเหินฟ้าถึงแล้ว
3: What is it?

0: S-L-A-N-D Island An island Islands
1: เฮ้ย ถึงเกาะแล้วอ้าวหมูหยองขึ้นมาเร็วโอ้ยคุณยานขอที่จอดดีกว่านี้หน่อยนะครับ
2: รับทราบอ่าฮ่าพร้อมเดินทาง
1: ใช่ละคราวนี้แมลงอยู่ไหนอยู่ไหนค่อยๆสิหมูหยองเดี๋ยวแมลงบินหนีหมดหรอก
3: ไม่ค่อยเห็นมีแมลงเลยอ่ะ
4: วิ่
1: อะไรเหรอดาวี
3: What is

0: I-N-S-E-C-T, insect, an insect. Insects.
1: นั่นผึ้งใช่ไหมอ่ะขอจับหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวหมูหยองผึ้งมีเหล็กในถ้าโดนเข้ามือบวมได้นะ
2: เขาสวยว่าตัวนี้ดีกว่านะหมูหยองสวยดี
1: เฮ้ยระวังนะนั่นน่ะแมลงตอด
2: เฮ้ยชื่อตลกจังเลยอ่ะตัวนู้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได
0: ้ Be careful
1: ให้ระวังใช่ไหมดาวี
2: ่ฮะผีเสื้อขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอ้โหสวยไม่เบาเลยอ่ะอ้าวคุณผีเสื้อไปไหนแล้วแม่เอกเมื่อกี้เขาสวยจะถ่ายรูปผีเสื้อแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
1: แม่เอกขอลองนะคุณแมลงปอนี่แหละเอาแล้วนะหนึ่งสองสามหายไปได้ไงอ่ะมีอะไรไม่รู้ว่าคุณแมลงปอไป
2: เฮ้ยนั่น what is it

0: iguana. I G U A N A, iguana. An iguana. Iguanas.
1: หนีแล้วเจ้ากิ้งก่าหนีไปแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยแมลงผู้น่าสงสาร
1: ตามไปเร็วนั่นนั่นขาเจ้ากิ้งก่า
2: ฮะเข้าไปในนั้นแล้ว
3: นี่ก็จะมืดแล้วด้วยอ่ะ
1: ลุยกันเลย
3: อ้าวหมูหยองรอด้วย
1: โอ้ยอ้าวหมูหยองเฮ้ยมืดมืดมองไม่เห็นเลยอะ
2: อ๋อฮะดาวี่มีไฟฉาย
3: ดีเลยสว่างดี
4: ไงพวกจะคุยกันอีกนานมะ
1: เฮ้ยนั่นเจ้ากิ้งก่า
2: คุณกิ้งก่าคืนพวกแมลงมาเดี๋ยวนี้
4: คืนอะไรกันเด็กน้อย
2: ก็คืนพวกคุณแมลงที่จับไปนะสิ
4: คืนไม่ได้หรอก
2: กินไปหมดแล้วเหรอท
4: อพูดเบาๆก็ได้จริงอยู่มีพวกเราที่ชอบกินแมลงอยู่บ้างแต่ฉันก็กินผักนะ
3: แล้วแมลงอยู่ไหนล่ะครับ
1: นั่นสิอยู่ไหนหมดอ่ะ
4: นู่น
2: แล้วแมลงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
4: ก็ฉันเป็นคนพามาเองแหละกลัวว่าจะมีคนจับแมลงพวกนี้ไป
3: พวกเราไม่ได้มาจับไปหรอกครับ
1: ใช่ๆเราจะมาทำการบ้านนะครับ
4: อ้าวเหรออยากรู้เรื่องอะไรล่ะถามฉันได้แล้วเด็กๆก็ถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกแมลงทั้งหลายโธ่ฉันก็คิดว่าพวกเธอจะมาจับแมลง
2: ข้าวสวยก็คิดว่าคุณกิ้งก่ากินพวกคุณแมลงหมดแล้ว
4: เอาแล้วไงลืมบอกไปพวกแมลงหลับอยู
2: ่เอ้ยแมลงเต็มไปหมดเลย
3: ผมว่าเรารีบออกไปดีกว่า
1: เฮ้ยรอดมาได้เรา
3: โอ้นั่นนั่นนั่นครับ
0: ว้าว Amazing
2: หิ่งเฮ้ยแมลงหิ่งเฮ้ย
1: รู้ได้ไงอ่ะ
2: คุณกิ้งก่าบอกว่าหิ่งเฮ้ยจะมีแสงว้าวสวยจังเลย
0: วุ๊ปปี้วุ๊ปปี้
2: แม่หลงคิดว่าคุณกิ้งก่าโหดร้ายที่แท้ใจดีมากเลยนะคะ
1: คราวหน้าต้องดูให้ดีซะก่อนมองกันแค่ภายนอกไม่ได้ซะแล้ว
3: แต่ตอนนี้ผมว่าดึกมากแล้วกลับก็ดีกว่า

0: คะมาเล่นเกมจับคู่คำศัพท์กันดีกว่าค่ะ
1: Let's play
0: What is it?
1: Island Iguana Insect Good job!

Island? Hmm.

0: จนภัยในป่าวิเศษ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
2: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
3: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
4: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
4: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนปลูกไปเลย

0: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
1: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315
0: ถูกต้องข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คำตอบคือ583 507 329 315นั่นเองทุกคนเก่งมากรับบัวรับน้ำไปเลย
2: เย้
1: งอกขึ้นมาแล้ว
3: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ
1: ์นับหนึ่งขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
3: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ30มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
1: ว้าวผลไม้พิเศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ของเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึก
3: ก็หมึกน่ะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
4: ใช่ใช่ใ
3: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
0: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
4: ฮะแค่ตกใจก็พ่นแล้วเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: มุมนี้พี่เวนจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาสภาเด็กแห่งแรกที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยและทัศนะของเด็กๆในแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: และนี่คือเวทีที่เชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่เข้าใจในโลกของเด็กๆมากยิ่งขึ้นเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
0: ครับผมแล้วก็ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเสียงไร้เดียงสาทั้ง50ท่านเนี่ยก็พร้อมรอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกนอกสภาเนี่ย40สมาชิกในสภาอีก10ท่าน
1: ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวเราไปพบกับสมาชิกในสภาทั้งหมด10ท่านเลยครับเชิญครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: เร็วมากได้
0: เชิญนั่งครับเชิญนั่งสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สบายดีนะฮะ
4: สบายดีครับ
0: โอเคว่าแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดประเด็นแล้วก็มีอะไรที่จะมาจุดประกายพวกเราไหมฮะ
1: มีแน่นอนครับท่านโฆษกคร
0: ับ
1: ก็ต้องเป็นประเด็นที่กี๊ดมากๆครับแล้วก็เป็นเกร็ดความรู้ที่ให้กับพวกเรา
4: ไปม
1: ี
4: ป
1: ั
4: ญหา
0: ไป
4: พี่เดี๋ยวมันน่าพูด
0: ไฟเดี๋ยวก่อนเลย
4: ทอดอะดู
1: ไปดู
2: เป่าเล่นเกม

0: ล่นเกม
1: เกมอะไร
0: ตอกหัวสาบตอกหัวสาบ
1: เ
0: ล่นเกมก็หัวล้อก็หัวข้าว
1: มา
0: เล่นเกม
1: 3 2
2: อ่ะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวเราจะมีประเด็นอะไรคุยกันฮะวันนี
0: ้ก็ต้องมีแน่นอนสิครับ

0: อุ้ยอ้าวว่าไงกัน
1: ครับ
0: เอาเข้ายังเนี่ย
1: เข้าแล้วครับ
0: เดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นเลยฮะวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องอะไรครับท่านประธาน
1: เรื่องที่เราจะคุยกันนะครับก็พี่ต้อยครับเมื่อกี้พี่ต้อยสังเกตเห็นอะไรบ้างไหมครับตอนที่เมื่อกี้เสียงแล้วก็ไฟมีปัญหาเนี่ย
0: มันก็เป็นเรื่องปกติเวลาเราอัดรายการเดี๋ยวก็เสียงมีปัญหาไฟก็ปกติครับ
1: โอ้โหพี่ต้อยไม่สังเกตเห็นแล้วครับว่าเมื่อกี้เนี่ยพอว่างปุ๊บคนสมัยเนี่ยเป็นไม่ได้ต้องหยิบแท็บลงแท็บเล็ตขึ้นมาเล่นเกมตลอดเวลา
0: ว่าผมก็เห็นท่านประธานหยิบขึ้นมาเล่นนะครับ
1: เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมเล่นเกมอะไรก็เล่นเกมต่อคำศัพท์อะครับ
0: ก็เล่นเหมือนกันนะครับ
1: นี่ครับคอร์สเวิร์ดครับเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วย
0: อ้าวแล้วไง
1: โคศกเขาเล่น GTA ครับ
0: ไม่ใช่ครับเกมที่โคศกเล่นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเกมแบบว่ายิงกันฟันกันมันก็ฝึกสมาธิครับผมเอาเวลามันมีไอ้ซอมบี้มาเงี้ยก็ยิง
1: มันไม่มีซอมบี้ไหมครับคุณจะฆ่าคนเหรอครับวันนี้แหละครับท่านโคศกครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกมนี่แหละครับจะถามท่านสมาชิกทุกท่านว่าท่านเคยเล่นเกมกันหรือเปล่าครับ
0: โฟกัสจากโดยเม้งไปประท้วงอยู่นอกสภา
1: ใครเคยเล่นเกมยกมือ
0: เฮ้ยเขาเคยทุกคนนะ
1: อ้าวงั้นอย่างนี้ลองมาถามกันดีกว่าว่าแต่ละท่านเนี่ยเล่นเกมอะไรกันบ้าง
0: ท่านโฟกัสเล่นเกมอะไร
2: มัน2เกม
0: โอ้โหนึกเหมือนเยอะ2เกมเหรอมีเกมอะไรบ้าง
2: มีเกม Minecraft แล้วก็เกม GTA
0: เออไอ้ Minecraft เนี่ยเห็นพูดยังเลยมันเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาคาร์ฟเหรอ
2: ไม่ใช่ครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านครับ
0: โอเคเอาเท่านี้ก่อนนะเอาเท่านี้ก่อนโอ้ยอะท่านประธานคงจะขาดใจเดี๋ยวท่านอื่นใจเย็นนะเดี๋ยวให้ท่านเกมเม้งก่อน
3: เคยเล่นเกมอยู่กันแค่หนึ่งเกมครับ
1: คือ
0: เกมอะไรครับ
3: Minecraft
0: อันนี้เป็นเกมหรือว่าเป็นท็อปฮิตเลยใช่ไหม
3: เกม
2: ฮิตมากครับตอนนี
1: ้งั้นต่อไปไม่เอาเกม Minecraft และเอาเกมอื่น
0: ครับอยากไปท่านน้ำ
4: ผมเล่นเกมอยู่4เกมครับ
0: 4เกม
4: ไม่5เกม
0: 5เกมเลยอ่ะเอาเกมอันดับ1ที่เราชอบ
4: อันดับมวยปั้มครับ
0: มวยปั้ม1เลย
4: 2ก็GTA ครับ
0: คืออะไร
1: กินเ
0: ยอะไงเมื่อกี้ไงเกมที่พี่ต้อยเล่นเมื่อกี้ไงเออจำได้ละ
4: 3ก็เจ้าพ่อมาเฟียครับ
0: อุ๊ยอันนี้เหมือนกันเลยเจ้าพ่อมาเฟีย
4: มาเฟีย
0: ที่มันเป็นไอซีรีส์ต่างประเทศป่ะ
1: ไม่ใช่นะครับจีน
4: ไม่ใช่มันเป็นเกมต่อสู้กับแก๊งชั่วร้ายครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วอีก2เกม
4: แล้วเกมที่4ก็รถแข่งครับ
0: เกมรถแข่ง
4: เกม GTA 5ก็ไม่บอกเลย
1: หมายครับ
4: ทำอาหาร
0: ถามจริงใช่ไหม
4: ไม่ใช่ค่ะ
0: เออนี่อ่ะมันรับมุกดีนะ
1: เราตัวเองเราใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ เกมอ่ะ
0: เดี๋ยว
1: ท่านโนเอล
0: ชื่ออะไรเนี่ย
1: โนเอล
0: ผมไม่มาที่หนึ่งลืมท่านโนเอลเล่นกี่เกม
5: เล่นอยู่2เกมค่ะ
0: 2เกมอ่ะมีเกมอะไรบ้างคะ
5: มีเกมทําอาหารกับวิ่งแข่งค่ะ
0: วิ่งแข่งเป็นยังไงคะ
5: วิ่งแข่งมันจะมีอยู่มันสามารถเล่นได้2คนค่ะ
1: เล่นแล้วมันได้อะไรบ้าง
5: สนุกค่ะได้เพลิดเพลินได้ผ่อนคลายแล้วเกมทําอาหารก็มันก็บางทีมันก็เหมือนกับได้ทําอาหารเองเลยอะค่ะ
0: โอเค
1: ไปฝั่งนี้บ้างโอ้โห
0: เร็วครับเดี๋ยวครับพอมาถึงท่านนี้นะครับ
1: แป๊บนึงครับทุกคน
0: เดี๋ยวท่านต่อไปนี้นะครับเราจะมาดูว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างมีวนเวียนแถวนี
5: ้ไอพี่
0: ก็เป็นได้
1: หยองอ่ะคนละรายการ
0: นี่เหร
1: อ
0: นี่ก็ชื่อริวเหมือนกัน
1: ใช่ที่ไหนทีมงานก็โอ้โห
0: ผมขอทราบ
1: ไม่ต้องแล้วเสีย
0: วันเดือนปีเกิดนะครับ
1: ไม่ต้อง
0: เข้าเรื่องโทษทีมาถึงท่านริว
1: ท่านริวเล่นเกมอะไรบ้าง
0: เล่นเกมอะไรบ้างครับ
6: มี3เกมครับ
0: มีอะไรบ้าง
6: ชอบสุดก็มินเนี่ยนะเกมมินเนี่ยนรันแล้วก็
0: มินเนี่ยนรันใช่ไหม
6: ครับแล้วก็วินนิ่ง2013ครับ
0: โอ้โหรุ่นใหม่เลยดิ
6: ครับ
0: เออ
6: แล้วก็มีเทอร์โบครับ
0: นี่เขาเป็นเกมทันสมัยหมดเลยนะ
1: ครับ
0: นี่เพิ่งออกมาวานนี่เพิ่งโหลดมาเลย
1: แล้วท่านโคศกเล่นอะไรครับ
0: เกมแรกที่เล่นคือคอนท่าแล้วก็เกมที่มันโดดเอาหัวชนในเห็ดอะไรนะ
6: อ๋อมาริโอ้ค่ะ
0: มีไหมสมัยนี้มีไหม
6: มีครับ
1: ย
6: ัง
1: เล่นเนนเทนโดเลย
0: แสดงว่าพวกเราก็รุ่นเดียวกันน่ะ
6: เล่นเนนเทนโดเลยคร
0: ับ เออใช่ไหม
6: ยังเล่นเนนเทนโดเลย
0: เดี๋ยวขยับไปทางโน้นดอน
7: ครับ
0: เล่นเกมไหมครับ
7: เล่นครับ
0: เล่นกี่เกมครับ
7: เล่นครับตั้งแต่เกิดมาเหรอครับเล่นนับไม่ทั่วเลยครับ
0: นับไม่ทั่วเหรอ
7: ใช่ครับ
0: เอาล่ะ

0: สุดที่เล่น
1: เอาที่ชอบที่สุดอะ
2: ที่ชอบที่สุดใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: จะเป็นเกมแพนกวินครับจะเป็นออนไลน์แบบจะคุยกับคนอื่นได้อะ
0: เล่นยังไงก็คือแบบว่าวิ่งไล่จับ
1: มันให้เล่นอะไรบ้าง
2: ไม่คือมันคล้ายๆแบบเป็นชีวิตประจำวันอะแล้วให้พูดแล้วถ้าอยากคุยกับเพื่อนต้องพูดภาษาอังกฤษเพราะว่ามันเป็นเกมในมีเซิร์ฟจำกัดอาจจะมีภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษ
0: คือเราเล่นเนี่ยเราเล่นออนไลน์ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: กับคนเด็กทั่วโลก
2: คนทั่วโลกเลยครับ
0: โอ้โหนี่ไปไกลเนาะขั้น
1: เทพ
0: ขั้นเทพ
1: ฝั่งนี้ยังมีใคร
0: ฝั่งนี้ยังมีใครไม่ตอบข้างหลังอ่ะออมสินก่อนออมสินที่เล่นชอบเล่นสุดๆมีอะไรบ้างอันดับหนึ่ง
3: สตาร์เกิลค่ะ
0: เฮ้ยสตาร์เกิล
1: ใช่ไหม
3: เป็นเกมแต่งตัวแล้วก็เป็นเหมือนก็แต่งตัวแหละ
1: ตัวบาร์บี้ใช่ไหม
3: ไม่บาร์บี้นะเป็นตัวการ์ตูน
0: เขาแต่งตัวเสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวการ์ตูนตัวนี้จะไปไหน
3: ไปเป็นทำจ็อบของดาราอะไรประมาณนี้ค่ะเช่นแบบไปถ่ายหนังแล้วก็ต้องรอแล้วก็จะได้เงินมาไปซื้อชุดต่อแล้วก
0: ็ชุดใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็คือความคิดเห็นของสมาชิกในสภานะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันบ้างดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยเล่นเกมกันหรือเปล่าไปชมกันเลยครับ
4: ไปเลย
5: เด็กๆเล่นเกมกันหรือเปล่า
6: ก็เล่นบ้างครับก็จะเล่นเกมเพย์ทูอะไรอย่างเงี้ยครับผมวินนิ่งฟีฟ่าแล้วก็เกม GTA ครับ
7: เล่นครับ
8: เกมหมากทอดเกมเศรษฐีอะไรพวกเนี้ย
9: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่เล่นแล้วมากๆแล้วมันเวียนหัว
10: เล่นครับ Sleeping Dog Minecraft แล้วก็ GTA ครับวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์อ่ะครับพ่อก็จะชั่วโมงครับ
11: เล่นเกมทําอาหารแต่งตัวเจ้าหญิงนะคะแล้วก็พวกเล่นเกมวิ่งอะไรอย่างนั้นนะคะ
12: Minecraft กับ GTA ครับก็เล่นเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันละ1ชั่วโมงครับก็เล่นเพื่อให้ผ่อนคลาย
13: ก็มีเกมออนไลน์คือ .a ครับเหมือนสร้างฐานแล้วไปสู้กันครับ
14: เล่นค่ะ
15: มันสนุกตรงที่สัตว์ประหลาดที่อยู่ในเกมอ่ะคือแบบเราต้องฆ่ามันน่ะ
5: เดี๋ยวนี้เกมมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับจะเล่นเกมอะไรก็ต้องเลือกกันดีๆนะครับ
0: ทั้งความคิดเห็นของสมาชิกในสภาแล้วก็นอกสภานะครับถึงเกี่ยวกับการเล่นเกมนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเล่นเกมกันทุกคนนะครับแต่ว่าทุกวันเนี่ยเกมมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมก็เยอะ
1: ใช่แล้วครับ
0: นะครับ
1: แล้วที่น่าสนใจมากๆเลยครับก็เด็กสมัยนี้นะครับไม่ได้เข้าร้านเกมเหมือนเด็กสมัยก่อนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับโคสกตอยครับเทคโนโลยีมันใกล้ตัวของน้องๆมากยิ่งขึ้นครับเขาก็เลยเลือกที่จะเล่นที่บ้านดีกว่าครับ
0: ครับผม
1: แหมผมว่าเราลองไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับ
0: ไปชมครับ
16: เกมในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องของการที่เราทำลายกันพวกนี้ตัดออกไปเลยอย่าให้เด็กเล่นเพราะว่ามันจะสร้างปัญหาเราจะใส่ความคิดที่จะทำลายให้กับเด็กเกมต้องเป็นเกมที่สร้างสรรค์ท้าทายให้เขารู้จักคิดวิเคราะห์ในทางที่ดีโอ้โหเกิดประโยชน์มากครับมาแทนครูได้บ้าง
17: เกมยุคผมเนี่ยมันเป็นเกมยุคที่เล่นแล้วมีวันจบเราจะเรียกว่าเคลียร์หรือเรียกว่าน็อกใช่ไหมก็คือเล่นแล้วมันจบอ่ะหนึ่งตลับนี่ความจุมันแค่328Kอย่างเงี้ยมันน้อยมากนะแต่เกมทุกวันนี้มันเป็นโลกแบบ massive multiplayer online role playing game ที่มันเล่นกันแบบไม่มีวันจบสิ้น never ending story นะฉะนั้นความต่างเลยที่เด็กยุคนี้ต้องมีภูมิต้านทานมากกว่าวันที่ผมเป็นเด็กคือคุณต้องรู้จักหยุดเนื่องจากเกมยุคผมพอเล่นจบมันหยุดให้มันบอกว่าคุณชนะแล้วแล้วมันก็มีด่านจบเราก็น้ำหูน้ำตาไหลหน้าจอโอ้เล่นมา8ชั่วโมงโอ้จบสักทีมีความสุขใช่ไหมแต่ทุกวันนี้มันไม่จบเหตุผลมันก็คือตลาดเกมเนี่ยทำให้นักพัฒนาเกมเริ่มรู้สึกว่าถ้าทุกคนจะก๊อปเกมเล่นโดยไม่ซื้อเกมเนี่ยเอาเกมฟรีไปเล่นเลยแต่มาจ่ายในระหว่างทางแล้วกันนะอยากจะได้ความสามารถเพิ่มก็กดซื้อซึ่งโลจิกเนี้ยอันตรายเหมือนกันนะมันจะไปสอนให้คนเข้าใจว่าถ้าอยากเก่งใช้เงินทีนี้ทั้งนั้นตลาดเกมเป็นตัวบอกนักพัฒนาว่าคนชอบแบบไหนเขาก็ทำแบบนั้นออกมา
0: แล้วเกมส่วนใหญ่นี่ครับที่เด็กๆ เขาเล่นกันเนี่ยจริงๆเนี่ยเกมกับเด็กเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันนะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับเกมเนี่ยก็จะระบุอายุด้วยว่าอายุแค่ไหนสมควรจะเล่นกับเกมอะไรนะคร
1: ับ ใช่แล้วครับเกมกับเด็กนี่นะครับเป็นของคู่กันจริงๆครับแต่ผมอยากรู้ว่าทำไม

0: เด็กๆถึงชอบเล่นเกมครับ
1: เอา
0: ท่านสมาชิกท่านป่วยเมงเรื่องนี้ท่านยกก่อนตลอดต้องให้ท่านครับ
1: ประเด็นนี้ทำไมเด็กๆถึง
0: ชอบเล่นเกม
2: มาได้ความสนุกสนานคลายเครียดแล้วก็คือแบบแล้วก็มีข้อเสียด้วยครับ
1: ข้อเสียคือ
2: ถ้าเราเล่นเกมรุนแรงไปคือแบบเราอาจจะใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหม
0: เราสมมติเมื่อกี้เล่นเกมต่อยตู้ตู้แล้วไปเจอท่านโกศกต้อย
1: เอาอะไร
2: แล้วก็อันนี้หมายเขาว่าอันนี้คือเหตุการณ์สมมติครับ
1: ครับ
2: ท่านโกศกก็ต้องยืน
0: เด็กชายตัวแม่งขึ้นมา
1: โกศกต้องยืนด้วยนะฮะ
0: สมมติว่า
1: อะไรล่ะ
0: ชายตัวแม่งมีปืนจริงไปเล่นเกมมาอินมากหนึ่งสองสามปัง
2: แล้วก็ไปต่อครับแล้วก็คิดว่าไปเลยเขาฟื้นชีพไปตรงไหนสักแห่งครับ
1: ให้มายืนแค่นี้เหรอ
2: ใช่คร
1: ับ ไม่มีอะไรมากกว่านี้เหรอ
2: ใช
0: ่ก็ควักปืนมายิงแล้วก็ปัง
1: อุ้ยนี่แสดงว่าการเล่นเกมใช้ความรุนแรงมันก็ไม่ดีกับเด็กๆใช่ไหม
2: คร
1: ับ เดี๋ยวท่านน้ำมายืนทำไมเนี่ย
3: มาเป็นกรรมการ
1: โอ้โหตลอดเลยแสดงว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกินกับวัยของเราเนี่ยมันจะไม่ดีใช่ไหม
0: จะไม่เหมาะสม
1: ใช่ป่ะ
4: ท่านโฆษกครับไอเกมที่ท่านโฆษกเล่นเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็มีข่าวลงเหมือนกันเขาไปกระชากคนแล้วก็คว้างออกไปกลางถนนนะครับแล้วก็ขับรถหนีไปพอตำรวจตามเจอเขาให้สัมภาษณ์ว่าทำไมคุณทำงี้ครับชีวิตผมเหมือนเกม GTA ขโมยได้เสมอครับ
1: อ๋อจริงป่ะ
4: จริงครับ
1: โอ้แสดงว่าไอที่โฆษกเล่นเมื่อกี้นี่ไม่ดีเอา iPad ทิ้งไปเลยครับที่ของผมโยนทิ้งไปเลยไม่เล่นแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยโยน
4: เลยแล้วครับแค่ลบเกมก็พอครับ
1: แค่ลบก็พอนะอ๋อโอเคไม่ทำไมไม่คิดได้อย่างนั้นเอามาเข้าเรื่องกันก่อนอ่ะริวเราเคยเล่นเกมที่มันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรไหมครับ
4: เคยครับ
1: เช่น
4: พวกฟุตบอลอะไรเงี้ยป้งแปะอะไรเงี้ยครับ
1: ถามจริงว่าเวลาเล่นเกมที่มีเทคโนโลยีไอ้พวกเนี้ยในเล่นคอมพิวเตอร์กับไอ้เล่นไอ้ป้งแปะเล่นมอนสเตอร์อัน
0: ไหนสนุกกว่าก
1: ัน อันไหนสนุกกว่ากัน
4: ป้งแปะครับเพราะว่ามันได้กำลังกายนะครับและทำให้แข็งแรงด้วย
2: แล้วก็ทำให้สนุกสนานมากกว่าเทคโนโลยีครับเพราะว่าเทคโนโลยีเราต้องนั่งแล้วก็จ้องแล้วก็พิมพ์ไปครับ
1: โอเคตัวแม่งจะเลิกเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ณบัดนี้ครับผมเสมอไหนฮะ
4: ให้แจ้งความเลยครับ
0: ตัวแม่งสั่นเป็นเจ้าของ
1: เดี๋ยวเมื่อกี้พูดดีพอบอกว่าห้ามเล่นเกมแล้วสั่นเป็นทำไมอ่ะ
4: ใครขึ้นครับใครขึ้น
0: ไม่ใช
2: ่โอ้บางทีแบบก็จะเล่นบ้างไม่เล่นบ้าง
5: ครับ
1: อ๋อยังไงก็เล่นบ้างอ่าโอเคถ้าถึง
0: ท่า
1: ตัวเอง
3: อ
1: ่าทำไมถึงชอบเล่นเกม
6: เพราะมันรู้สึกว่ามันดีครับ
1: มันดีเหรอเวลาเราเล่นเรารู้สึกมันสะใจเนี่ยเราเล่นเกมอะไร
0: มันยังไงฮะ
6: ก็เกมมวยปั้มครับ
1: อ๋อมวยปั้ม
6: แบบอย่างเช่นเราได้อย่างเช่นเรามันอย่างเช่นเราแบบเบื่อๆใช่ไหมแล้วเรามาเล่นของรุนแรงเนี่ยอย่างเช่นต่อยโดนใช่ไหมแล้วก็แบบ
1: เวลาเราเล่นเกมมวยปล้ำจบแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเคยเอามันออกมาใช้แบบว่าโอ้โหทุ่มของหรือไปอุ้มหมาแล้วก็ทุ่มอะไรอย่างเง
0: ี้ยแบบเดินเจอหมาเก่าหรอใส่ปุ๊บ
6: บางทีน่าจะใช้ไปยกน้ำใช่ไหมครับแล้วเล่นเกมมือปั้มใช่ไหมในโรงงานครับแม่ก็จะให้เล่นเกมใช่ไหมพอยกน้ำผมก็ต้องแบบไหวอ่ะมันรู้สึกว่าเราได้ใช้กำลังครับ
1: อ๋อแพนด้าครับ
0: แพนด้าครับ
1: ทำไมถึงชอบเล่นเกมครับ
7: มันคลายโกรธได้ค่ะคลายโกรธ
1: คลายเครียดคือเล่นเพื่อให้หายโกรธคนอื่นเงี้ยเหรอ
7: ใช่หรือว่าตัวอย่างเช่นวันนี้เองโฟกัสท่านโฟกัสทำให้อารมณ์เสียขึ้นมา
1: เขาพลาดพิงหน่อยไม่เป็นไรเขาพลาดพิงใจเย็นใจเย็นใจเย็
0: น
1: ฟังท่านสมาชิก
7: ท่านโฟกัส
1: ครับ
7: เดินมาอยู
1: ่
7: เดินมาเราจะนั่งท่านโฟกัสผลักเก้าอี้ไปปึ้ง
0: เจ็บยังงงเลย
1: โกรธ
7: มาก
1: แล้วทำไง
7: ไอ้เรื่องเนี้ยเรามีวิธีการคลายเครียดเหมือนเยอะเราเลยเริ่มจากการเล่นเกมเล่นไปเล่นไปปุ๊บเราคิดไปใหม่ไอ้เรื่องนี้มันก็ผ่านไปนานแล้วไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องมันก็ได้
1: ก็ดีเล่นเกมใครโกรธอาณาทำไมถึงชอบเล่นเกม
8: สนุก
1: นอกจากสนุกแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหม
8: ก็
1: คลายเครียดไหมอย่างคนอื่นเขาแล้วเคยเล่นเกมอะไรที่มันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีไหม
8: เคยค่ะ
1: เกมอะไรคะ
8: บิงโกค่ะ
1: ที่เล่นกับใครเล่นกับใคร
8: เล่นกับน้องค่ะมีน้อง
1: แล้วเกมสองอย่างเนี้ย
0: อันไหนสนุกกว่าก
1: ันอันไหนสนุกกัน
8: ชอบไอ้ที่เล่นเป็นอูโน่ค่ะเพราะมันเล่นได้หลายคนแต่ว่าถ้าเล่นเกมใน iPad มันก็เล่นได้คนเดียว
1: อ๋อทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่ไหมเกมที่มัน
8: ก็เล่นอยู่ค่ะ
1: ก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมก็ดีนะ
0: อ
1: ตอนนี้ครับเล่นเกม
9: สนุกแล้วคลายเครียดอ่ะ
1: คลายเครียดเรามีเกมอะไรที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไหม
9: มี
1: เกมอะไรคะ

0: เกมคนตัดไม้อ่ะเหมือนวิ่งวิ่งแล้วเพื่อนเขาหันมาแล้วเราต้องหยุดอะไรแบบเนี้ย
1: อ๋อเล่นที่โรงเรียน
0: ค่ะ
2: โอเคเราก็ได้รู้ความคิดเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วว่าทำไมถึงชอบเล่นเกมเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันบ้างดีกว่าว่าเขาเนี่ยชอบเล่นเกมกันหรือเปล่าไปชมกันเลยครับ
3: ไปเลย
4: ทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นเกม
5: ก็แล้วแต่บางคนที่จะคิดด้วยค่ะมันมีความสนุกบางเกมก็จะมีความรู้แฝงมาด้วยค่ะ
6: ความชอบส่วนตัวหรือไม่ก็อาจจะเป็นว่าเขาอยากมีอาการผ่อนเขาอยากผ่อนคลาย
7: เพราะว่าจะทำให้คลายเครียดนะคะอย่างเช่นไปเรียนหนังสือมาแล้วเครียดก็เลยไปเล่นเกมนะคะ
8: อาจจะไม่มีอะไรทำก็เล่นเกมเพื่อความสนุกอะไรเงี้ย
9: ทำให้เรารู้จักคิดสร้างสรรค์อย่างเงี้ยก็คือออกแบบดีไซน์บ้านที่ตัวเองชอบเล่นทีนึงก็ต้องชาร์จแบตเลยอะแบตจะหมดอะนานมากอะสำหรับหนูนะ
10: ได้ความบันเทิงครับแบบว่าเกมออกแนวเถื่อนมันก็สะใจฮะอย่างเช่นอยู่ดีๆเดือนกับเพื่อนก็ปืนยิงหัว
11: เล่นเกมเพื่อระบายความเครียดอะค่ะบางคนก็เข้า Facebook ไปบอกว่าเครียดจุงเบยประมาณนั้นน่ะ
4: สมาชิกทั้ง50ท่านได้แสดงความเห็นว่าทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นเกมจัดอันดับได้ดังนี้ครับอันดับที่1ชอบเล่นเพราะความสนุกครับรองลงมาคือเล่นแล้วคลายเครียดได้อันดับที่3คือเล่นแล้วได้เพื่อนครับเด็กๆเล่นแล้วสนุกก็อย่าลืมแบ่งเวลาความสนุกไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับ
2: เราจะมาสรุปประเด็นกันอย่างนี้นะครับว่าใช่ว่าเด็กๆเนี่ยจะชอบเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวนะครับจริงๆเนี่ยเขาเล่นเนี่ยเพื่อการคลายเครียด
3: ครับผมว่าเราลองไปฟังเสียงของผู้ใหญ่ในเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับ
12: ก่อนอื่นการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะช่วยให้เด็กสนุกสนานงั้นถ้าเกิดเราออกแบบเกมให้มันดีๆเด็กก็จะเรียนรู้ได้เยอะแต่ขออย่างเดียวว่าเกมต้องเป็นเกมที่มีประโยชน์ถ้าเกิดเกมมีความรุนแรงอันนี้ไม่เหมาะเลยเกมที่ฆ่าคนหรือฆ่าอะไรต่ออะไรหรือทำลายกันยิงแล้วก็ทำลายยิงทำลายอย่างเงี้ยนี่ไม่ดีแน่นอนแล้วก็ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบเกมที่จะสอนให้รู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใส่คุณธรรมเข้าไปเยอะ
13: ๆเนื้อหาสาระทุกวันนี้เนี่ยในเกมเนี่ยนะครับเกมไม่ได้ถูกสร้างเพื่อคนทุกวัยอันนี้แน่นอนคือมันจะมีช่วงวัยของแต่ละกลุ่มอยู่แล้วนะครับข้อดีก็คือทุกวันนี้มันมีเรตติ้งแล้วที่เป็นตัวกำกับนอนหนู13นอนหนู15นอนหนู18ช้อชิง20ว่ากันไปหรือแนะนำใช่ไหมบางทีก็จะมีเด็ก6ขวบแนะนำให้เล่นเกมนี้ส่งเสริมก็ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเอาทำออกมาถามว่าทำไมมีเกมรุนแรงเหตุผลง่ายง่ายครับเกมเนี่ยมันถูกพัฒนามาในรอบ30ปีเนี่ยไอ้นักพัฒนาที่มาตั้งแต่ยุคแรกๆอ่ะมีความกระหายความรู้ที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นกราฟิกโพลีกอนละเอียดขึ้นเหมือนจริงขึ้นสมจริงขึ้นทุกคนแข่งความสมจริงกันงั้นพอแข่งความสมจริงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีงานกราฟิกที่มันเริ่มเหมือนชีวิตจริงเกินไปพอเหมือนปุ๊บก็โอ้โหเฮ้ยมันฆ่ากันนี่เลือดมันสาดแบบนี้เลยเหรอนู่นนี่นั่นถ้าทุกคนเห็นเรื่องนี้เป็นปัญหานะกระทรวงมหาดไทยถามสักนิดนึงเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรไม่ต้องเปิดหมดนะเปิดแค่ให้ค่ายเกมที่เขารับไอตัว ID บัตรประชาชนน่ะให้เขาส่งข้ามได้ว่าคนเนี้ยที่ใส่เลขนี้เข้ามาเนี่ยมีอยู่จริงเปล่าอายุ18จริงเปล่าหรือคนนี้ใช่รูปนี้จริงหรือเปล่าแล้วค่อยรีพลายกลับรีพลายแค่ yes or no กระทรวงมหาดไทยต้องทำครับเพราะว่าถ้ากระทรวงไม่ทำเนี่ยกระบวนการการตรวจเช็คอายุที่เขาเรียกว่าเกมออนไลน์มีเรตติ้งเนี่ยมันไลฟ์บอยครับ
2: และนั่นก็คือมุมมองความคิดของผู้ใหญ่นะครับซึ่งเขาแนะนำมาเนี่ยบางทีก็มีทั้งข้อดีนะ
3: แต่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะคะพี่ต้อยครับก็ยังไม่เข้าใจการเล่นเกมของเด็กครับและที่ได้ยินกันบ่อยๆเวลาพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือเด็กติดเกมครับ
2: โอ้โห
3: อยากรู้แล้วสิครับว่าท่านสมาชิกคิดเห็นอย่างไรกับการที่ผู้ใหญ่มองว่าเราเป็นเด็กติดเกมครับ
4: เอาล่ะสิครับถ้าผู้ใหญ่มองว่าเด็กๆติดเกมกันแบบนี้ช่วงหน้าต้องมาฟังพวกเขาชี้แจงกันแล้วครับ
5: ติดเกมจริงๆก็จะอยู่ทั้งวันเลยไม่กินข้าวไม่รู้สึกหิวอะค่ะ
14: เราเล่นเกมนี้ไปนานๆก็อาจทำให้เราตายได้
15: เ
14: ทษทีนะครับอันนี้เป็นส่วนบุคคลครับไม่เกี่ยวกับคุณ
15: ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้อะไรเลยนะได้สิ่งที่ผู้ใหญ่เขาไม่รู้เพราะผู้ใหญ่เขาไม่เคยเล่นพี่
14: ผู้ใหญ่ควรดูแลเด็กเรื่องเล่นเกมไม่งั้นถ้าไม่มีขีดจำกัดนะรับรองเมาเกมติดหลุดโลกไปเลย
3: อยากรู้แล้วสิครับว่าท่านสมาชิกคิดเห็นอย่างไรกับการที่ผู้ใหญ่มองว่าเราเป็นเด็กติดเกมครับ
2: โอ้โหนี่ทางนี้เร็วมาก
3: เอาทางนี้ก่อน
2: เลยโนเอลโนเอลกำลังเล่นแท็บเล็ตอยู่ไม่เราเฮ้ยหนูทำไมติดเกมอย่าง
3: น
2: ี้ลูกรู้สึกไงแล้วจะบอกกับพี่ต้อยว่าไง
14: ก็อยากจะบอกว่าหนูไม่ได้ติดเกมแต่บางทีหนูก็เครียดบ้างก็เลยก็จะเล่นเกมนิดหน่อย
2: อ่ะมาทาง
3: เอาก่อนอันดับสอง
2: ครับผม
3: ด้านตัวเม้ง
2: รู้สึกไงเวลาที่ผู้ใหญ่มาบอกว่าตัวเม้งเนี่ยเป็นเด็กติดเกม
16: รู้สึกแบบหน้ามันไส้คือแบบถ้าผมเล่นไปเกมตามปกติถ้าเขามาด่าว่าผมติดเกมมันก็จะรู้สึกในใจว่าผู้ใหญ่คนนี้อยู่ก็มาด่าเด็กว่าเด็กติดเกม
2: อ๋อโอเคท่านเร็วครับรู้สึกไงเวลาที่ผู้ใหญ่มาบอกว่าเราเนี่ยติดเกม
14: ก็ถ้าเขาไม่รู้จริงแล้วเขามาว่าเนี่ยเราก็ไม่ชอบแต่เขาสมมติเราเล่นเกินไปจริงๆอ่ะแต่เราบอกเฮ้ยเด็กติดเกมอย่างนี้เรารู้ตัวว่าเราติดเกมจริงแล้วก็ต้องยอมรับคำพูดเขา
2: สมมติว่าอย่างเราไม่รู้จักกัน
14: ครับ
2: แต่ถ้าเรานั่งอาจจะนั่งอยู่ป้ายรถเมย
14: ์ครับ
2: นั่งเล่นเกมอยู่พี่ต้อยว่าเอ้ยน้องนี่เด็กติดเกมมากเนี่ยเราเนี่ยอะไรเงี้ยเรารู้สึกไง
14: บอกเขาไปว่าโทษทีนะครับอันนี้เป็นส่วนบุคคลครับไม่เกี่ยวกับคุณเพราะเป็นส่วนบุคคลคร
2: ับอันนี้เนียน
14: ว่า
2: แต่แรง
3: ว่า
14: ทางอ้อมครับ
2: อ๋อทางอ้อมมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้
3: แทนแพนด้าแพนด้าคิดยังไงเวลามีคนมาว่าแล้วว่าเนี่ยเป็นเด็กติดเกมนะแพนด้า
14: หนูจะบอกเขาว่าก่อนที่คุณจะมาว่าเราเนี่ยคุณลองสำรวจตัวเองก่อนว่าคุณติดหรือเปล่าล่ะ
2: เต็มเต็มโดนบอกแล้วแพนด้าไม่ธรรมดาแล้วไงอีกแล้วไงอีก
14: ตามหนูเล่นเนี่ยหนูไม่ได้ติดนะแต่บางครั้งแม่จะบอกว่าหนูติดแต่จริงๆแล้วหนูไม่ได้ติดหนู
2: ตกลงหนูติดไหม
14: ไม่ค่ะ
2: ไม่ติดนะ
14: ไม่ติดเพราะว่าหนูโกรธใครอยู่เวลาส่วนมากหนูเป็นคนโกรธง่าย
2: โกรธโฟกัสอยู่ป่ะ
14: ใช่ตอนนี้กำลังโกรธอยู
3: ่โฟกัสอ่ะทำไมแกล้งแพนด้า
2: ไม่แต่ว่าก็เล่นเกมแล้วก็หายแล้วไม่เหรอ
14: หายแต่ว่ามันก็ยังฝังลึกอยู่ในใจ
2: โอ้ฝังลึกเลย
3: ก็อย่างนี้ต้องเล่นนานๆจะได้ถอนออกหมดเลย
2: ดอนครับรู้สึกยังไงเวลาที่ผู้ใหญ่มาบอกว่าเราเป็นเด็กติดเกมครับ
14: ไม่พอใจอย่างมากครับ
2: โอ้ยมีกัดฟัน
3: ชอบไหมชอบผู้ใหญ่คนนั้นไหม
14: ไม่ชอบแต่ว่าบางทีเขาก็อาจจะถูก อย่างที่ผมเคยว่าพอเวลาผมติดเกมผมจะติดหลุดโลกไปเลยแต่ว่าตอนน้ำหมัดนั้นน่ะผมคงจะไม่ติดเกม
3: ตอนน้ำหมัดนั้น
2: ก็จะอธิบายให้เขาฟังดีๆและนี่ก็คือความคิดเห็นของเด็กๆในสภานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันก่อนดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับคำที่ว่าเด็กติดเกมชมเลยครับ
17: ไปเลย
4: รู้สึกอย่างไรเมื่อผู้ใหญ่มองว่าเป็นเด็กติดเกม
14: รู้สึกว่าเขาหวังดีกับเรานิดนึงครับแล้วก็จะเคืองเขานิดนึงแต่บางทีถ้าเราปรับปรุงตัวได้แล้วก็ปรับปรุงตัวแต่มันไม่ได้ครับ
18: ถ้ามันเป็นความจริงเราก็ต้องยอมครับถ้าเราติดเกมมากเกินไปเราก็ต้องเลิกเล่น
19: ก็พยายามเลิกไม่ได้เล่นเยอะมาก
20: คือคิดว่ามันเสียใจครับคือแบบไม่มีแรงบันดาลใจให้จะอ่านหนังสือครับมันเหมือนลมมีคนมาว่าเราร
21: ู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับว่าเด็กติดเกมเราอาจจะไม่ติดถึงขนาดนั้นก็ได้ครับ
22: ถ้าติดเกมจริงๆก็จะอยู่ทั้งวันเลยไม่กินข้าวไม่รู้สึกหิวอะค่ะ
23: ก็บางทีผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจเด็กอย่างแม่เนี่ยชอบว่าทำไมชอบเล่นกันนักเกมเล่นแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้อะไรเลยนะได้สิ่งที่ผู้ใหญ่เขาไม่รู้เพราะผู้ใหญ่เขาไม่เคยเล่นไงพี
13: ่คำว่าเด็กติดเกมนะเวลานี้มีจริงแล้วก็มีอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าติดจนที่เห็นเป็นปัญหาเนี่ยผมมองว่านี่พ่อแม่ต้องเห็นด้วยว่าเป็นปัญหาพ่อแม่บางคนไม่เห็นเป็นปัญหาแล้วมีอีกจำนวนมากที่คิดว่าไม่เป็นไรปล่อยลูกไปร้านเกมมันปลอดภัยดีใช่ไหมร้านเกมก็พูดว่าเราไม่มีร้านเกมสิถ้าเกิดประเทศนี้ไม่มีร้านเกมเลยเด็กอาจจะไปติดอย่างอื่นและถ้าลูกคุณไปติดอย่างอื่นคุณคงจะเสียใจกว่านี้ใช่ไหมถ้าเขาจะต้องไปติดยาเสพติดหรือไปอะไรต่างใช่ไหมแต่ว่าผมก็บอกว่าร้านเกมก็ทำหน้าที่เป็นนอสเซอรี่กันไปนิดนึงคือพ่อแม่บางคนก็มองร้านเกมเป็นสถานรับเลี้ยงอ่ะคือต้องไปทำงานอ่ะเอ้าอยู่นี่แล้วกันเอาให้ตังค์ไว้100นึงร้อยนึงอยู่ได้ทั้งวัน ฉะนั้นผมมองว่ามันอาจจะต้องมีการพัฒนาเรื่องโครงสร้างราคาใหม่

0: นะครับ
1: แน่นอนพอเราเล่นเกมเนี่ยมันสนุกสำหรับเด็กมันตื่นเต้นแล้วก็พอเด็กเล่นเข้าก็จะสนใจที่จะเล่นอีกหรือเล่นเกมอย่างอื่นที่มันเหมือนกันที่เขาตื่นเต้นที่มันไปกระตุ้นอารมณ์ของเขาลักษณะแบบนี้คือการที่เด็กเริ่มจะติดเกมละพอเด็กติดเกมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคิดวิเคราะห์อะไรมากเขาแค่กดปุ่มแล้วมันก็ปุ้งไปหรือเกิดอะไรขึ้นทันทีแต่พอชีวิตจริงเนี่ยเขาจะคิดอะไรไม่ค่อยออกคุณพ่อคุณแม่เมื่อเด็กกลับบ้านต้องใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดพยายามมาเล่นเกมกับเด็กแต่เล่นแบบเกมจริงๆอย่างเช่นหมากรุกเล่นหมากคอสหมากอะไรเงี้ยด้วยกันกับเด็กโอ้เด็กชอบนะเล่นเกมกับคุณพ่อคุณแม่เอาของจริงเลยแต่มันมีความรู้สึกที่ดีระหว่างกันพ่อแม่ต้องให้เวลากับเด็กถ้าไม่งั้นเด็กก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปเล่นเกม
2: ผมว่าเกมเนี่ยนะครับก็มีส่วนดีนะครับอย่างที่ท่านโฆษกได้บอกไปนะครับว่าเกมเนี่ยสามารถทำให้เด็กๆ นะครับได้เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะครับ
3: ครับ
2: ผมก็เลยอยากจะลองถามท่านสมาชิกดูครับว่าการเล่นเกมเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรครับ
3: โอ้โหเอางี้เราแถวหลังก่อนอันนาครับ
4: ก็มีทั้งดีและไม่ดีค่ะ
3: เริ่มดีก่อน
4: ดีก็เหมือนกับบางเกมก็ช่วยให้เหมือนอย่างเกมคอสเวิร์ดอย่างเงี้ยค่ะ มันช่วยให้บางเกมก็ช่วยในด้านทักษะภาษาอังกฤษด้วยแต่มันก็มีด้านไม่ดีก็เหมือนกับเกมแรงอะค่ะที่มันยิงกันอย่างเงี้ยค่ะ
2: อย่างเมื่อกี้ท่านโคศกเล่นเนี
3: ่
2: ย
3: ไม่ดีใช่ไหม
2: ไม่ดีเลย
3: อ่ะเนื้อนี่ดีหรือไม่ดียังไงเกมเนี่ย
5: ก็ไม่ดีนะคะ
3: ไม่ดี
2: งง
3: ไม่ดีเลยใช่ไหมไม่ดียังไงครับ
5: เพราะเราอยู่แต่หน้าจอเราไม่ได้ไปออกกำลังกายข้างนอกเลยค่ะเราได้แต่คลิกเมาส์กับกดคีย์บอร์ดเล่น
3: แล้วมันจะส่งผลกับตัวเรายังไงไหมแบบว่าเฮ้ยมันอาจจะยิ่งเล่นยิ่งเครียดหรือเปล่าเออ
2: ไม่ออกกำลังกายเลย
5: บางคนอาจจะผ่อนคลายบางคนก็เครียดอ่ะ
3: แล้วหนูล่ะ
5: แล้วแต่อารมณ์
3: แล้วแต่อารมณ์ความศิลป์ดีหรือไม่ดียังไงครับกับการเล่นเกมเนี่ย
4: ก็แล้วแต่เราจะเล่นในเกมโหดหรือว่าใช้ทักษะค่ะก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค่ะ
3: มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอ่ะโฟกัสครับ
2: ครับเลยนะทำไร
3: เล่นเกมเนี่ยดีหรือไม่ดียังไงครับ
6: ดีก็คือเราเช่นเกมแบบว่าสอนภาษาใช่ไหมครับทำให้เราคิดไปด้วยแล้วก็อย่างเช่นเกมคำศัพท์อะครับให้เราแบบว่าเราต้องจับคำศัพท์อันไหนเราได้รู้จักเพิ่มยิ่งขึ้นครับ
3: เดี๋ยวมาทางด้านนี้บ้างโนเอลครับตกลงว่าไอการเล่นเกมมันดีหรือไม่ดีครับ
4: ก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค่ะไม่ดีมันก็จะอยู่ที่สุขภาพเราเนี่ยแหละค่ะเพราะถ้าเล่นไปนานๆแล้วมันติดอะค่ะแล้วเราเล่นไปนานๆคุณแม่บอกว่าให้มากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมกินแล้วจะทำให้เสียสุขภาพด้วยโดยเฉพาะตาก็ต้องใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจะทำให้สายตาสั้น
3: พวกนี้ทุกคนเขาก็รู้นะทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
2: ใช่ครับผมบอกว่าอยู่ที่วิจารณญาณ
3: ใช่ใช่อะขยับไปทางอ้ําครับ
7: มันแบ่งเป็น2ประเภทนะครับ
3: ด
7: ี 20% ไม่ดี 80%
3: โอ้ดีน้อยมากเลย
7: ครับ
3: เอาแบบว่าไอ้ 20% เนี่ยดีเนี่ยมันดียังไงครับ
7: อย่างทุกคนน่ะอาจจะชอบเลขวิทยาศาสตร
3: ์
7: พ่อแม่ก็โหลดมาให้แล้วเราก็เล่นไปแล้วถ้าเราติดเกมถ้าเราเล่นเกมอย่างเช่นรุนแรงเราควรจะแบ่งเวลาให้ดีก่อนนะครับเกมอ่ะมันก็ต้องจำได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเราก็สมองเราก็เป็นเหมือนเป็นชั้นเก็บข้อมูลเหมือนเก็บกระดาษที่เราทำนะครับ
3: ครับก็แสดงว่าไอการเล่นเกมเนี่ยบางทีเล่นนานๆเกินเนี่ยมันอาจจะเก็บแล้วก็เก็บเอาไปเครียดอย่างนี
7: ้ครับ
3: แล้วบางทีก็อาจจะเอาไปใช้ข้างนอก
7: ครับ
3: โอ้ก็ไม่ดีนะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักแบ่งว่าอันนี้เป็นเกมอันนี้เป็นชีวิตจริง
3: อ่ะเดี๋ยวอีกท่านนึง แพนด้า
8: ถ้าเป็นดีมันจะได้ความเพลิดเพลินความสนุกแต่ถ้าเกิดทางที่ไม่ดีเราเล่นเกมนี้ไปนานจนติดแล้วเราไม่ยอมทำอะไรเลยที่มันดีต่อสุขภาพก็อาจทำให้เราตายได้เคยมีพี่อายุประมาณ15ติดเกมจนไม่ยอมทำอะไรเลย
3: ไม่กินข้าวไม่
8: ทำอะไรเลยจนตายคาหน้าจออ
3: ่าใช่ๆในร้านเกมไงที่เคยมีข่าวอันนี้ก็ต้องระวังนะและนี่ก็คือความคิดเห็นของสมาชิกในสภานะครับแต่เดี๋ยว

0: เราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ครับไปชมกันเลยครับ
1: เล่นเกมดีหรือไม่ดีอย่างไร
2: ก็คิดว่าดีแต่ถ้าเล่นนานก็ไม่ดีต่อสายตาม
3: ันดีครับเพราะว่ามันสามารถคลายเครียดเราที่เราเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ไม่ดีครับคือมันทำให้การเรียนเราต่ำครับเกรดต่ำ
5: ส่วนที่ดีก็ถ้ามีคำแนะนำอย่างผู้ใหญ่มาคอยมาแนะนำให้ก็อาจจะใช้ในทางที่ดีได้ค่ะ
6: ดีเพราะว่าถ้าเป็นเกมแข่งกันก็ได้รู้จักแพ้รู้ชนะครับ
7: ดีนะคะถ้าเล่นเกมแบบมีประโยชน์นะคะในมุมที่ไม่มีประโยชน์ก็อย่างเช่นเกมต่อสู้นะคะก็ไม่มีประโยชน
8: ์มันก็ดีตรงที่เราช่วยผ่อนคลายแต่ต้องเล่นไม่มากเกินไปเล่นให้มันพอดีครับบางคนที่เขาติดไปแล้วครับคิดว่าตัวเองต้องเล่นตัวเองต้องเล่นทุกวันต้องเล่นนานๆแบบนี้ครับคือเวลาไม่ได้ก็จะเหมือนต้องเอาไว้ได้อะครับมันจะติดเป็นนิสัยอะครับ
1: จากความเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านในประเด็นเกมมีข้อดีข้อเสียอย่างไรปรากฏว่าอันดับที่1ดีครับเพราะได้คลายเครียดอันดับที่2ดีเพราะสนุกและได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อันดับที่3ไม่ดีครับเพราะเสียสุขภาพสายตารู้ข้อดีข้อเสียแล้วก็ต้องเล่นให้เป็นเวลาและอย่าลืมว่าการเรียนต้องมาก่อนเสมอนะครับ
0: ก็อยากจะฝากถึงน้องๆแล้วก็เด็กๆบางคนนะครับเพราะว่าก็เข้าใจเนาะเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาดูแลยังไงเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วย
9: ครับ
0: เลือกเล่นเกมที่เสริมทักษะอย่าไปหมกมุ่นกับเกมที่มันต่อสู้อะไรกันมากนะครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นของพวกเราแต่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ครับไปชมกันเลยครับ
10: ไป
11: คนที่เล่นเกมเก่งก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับในขณะเดียวกันเกมฝึกให้คนหัวไวเพราะว่าโจทย์ที่ท้าทายมาตลอดเวลาใช่ไหมครับก็สามารถทำให้ความคิดและสติปัญญาเนี่ยไวขึ้นนะครับผมเองได้อะไรผมก็ได้ความนอกจากความสนุกที่มันได้แน่ๆนะครับมันก็จะได้เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ผมรู้สึกว่าตัวเองสามารถที่จะตอบคำถามที่เข้ามาในเวลาสั้นๆได้ไวนะอย่างวันนี้มาผมก็ไม่ได้อ่านคำถามมาก่อนใช่ไหมพอถามปุ๊บผมก็ตอบเลยวันนี้มันก็น่าจะเกิดจากองค์ประกอบที่มันได้จากเกมที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กของผม
12: ติดเกมเนี่ยมันไม่ค่อยได้คิดหรอกครับส่วนใหญ่มันใช้วิธีการกดปุ่มมีปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วตัดสินใจอย่างรวดเร็วต้องทำนู่นทำนี่อะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มีการคิดว่าเออมันดีสำหรับเราไหมเราต้องสอนเด็กทุกคนให้รู้จักคิดนี่ดีสำหรับเราไหมแล้วถ้าเกิดดีสำหรับเราแล้วมันดีสำหรับทุกคนไหมต้องตอบนี้ให้ได้ด้วยแล้วถ้าเกิดมันดีสำหรับทุกคนเอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีสำหรับทุกคนเราก็อย่าไปใช้เลย
0: และนั่นก็คือมุมมองความคิดของผู้ใหญ่นะครับซึ่งเราในฐานะที่เป็นเด็กๆแล้วก็เล่นเกมเนี่ยยังไงก็เอาไปปรับใช้
13: ใช่แล้วครับมาถึงประเด็นสุดท้ายกันแล้วล่ะครับ
0: สุดท้ายแล้วนะ
13: ประเด็นที่ว่าอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับการเล่นเกมของเด็กครับ
0: เอาเรื่องอย่างนู้นมาบ้าง
13: นะไม่เป็นไร
14: คิดว่าอยากจะบอกว่าก่อนที่คุณจะมาบอกเราเนี่ยคุณต้องมาถามเราก่อนว่าเราเป็นเด็กติดเกมหรือเปล่าและคุณก็ต้องสำรวจตัวเองด้วยก่อนที่คุณจะมาบ้าเราด้วยค่ะ
0: โอเค
15: ก็อยากจะบอกกับผู้ใหญ่นะครับว่าคุณต้องเข้าใจเด็กๆด้วยครับอย่างเช่นเขาสอบเนี่ยเขาติวเรียนมาหนักใช่ไหมครับเขาก็ต้องมีเวลาเล่นเกมของเขามั่งพักผ่อน
0: คือเหมือนกับว่าให้เปิดโอกาสหรือว่าให้เวลาเนี่ยให้เด็กเนี่ยมาเล่นเกมบ้าง
15: ครับถ้าเด็กติดจริงอ่ะคุณสามารถไปว่าเขาได้แต่ถ้าเด็กเขาเล่นผ่อนคลายเนี่ยคุณก็อย่าไปห้ามเขา
0: อ
15: ย่างนี้ครับ
0: โอเคครับ
13: เอาท่านตัวเองครับ
16: เพราะว่าอยากบอกกับผู้ใหญ่ว่าผมมาไม่ได้ติดเกมจริงๆก็แค่มาเล่นแบบเล่นเอาความสนุกเฉยๆ
13: เล่นปกติ
16: ใช่
0: โอเคโอเคไปทางโน้นท่านอนา
17: บอกว่าคือเราก็อยากเล่นเพราะว่ามันก็ทำให้สนุกถ้าแบบไปเรียนหนังสือมาเหนื่อยๆเงี้ยกลับมาเล่นเกมมันก็ดี
0: ท่านดอนครับ
18: ผู้ใหญ่ควรดูแลเด็กเรื่องเล่นเกมบ้างควรจะมีขีดจำกัดไม่งั้นถ้าไม่มีขีดจำกัดนะรับรองเมาเกมติดหลุดโลกไปเลย
0: โอเค
16: ที่จริงแล้วใครเคยเล่นเกมหมัดเมาจริงๆบ้าง
0: ไม่เป็นไรเกมหมัดเมาจริงไม่เป็นไร

0: ต่เดี๋ยวนี่คือความคิดเห็นของพวกเรานะครับแต่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงไปชมกันเลย
1: ไปกันเลย
2: อยากบอกอะไรกับผู้ใหญ่เรื่องการเล่นเกม
3: ก็อยากบอกว่าเด็กทุกคนเขาต้องเล่นเกมกันหมดทุกคนนะครับ
4: ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจว่าเด็กชอบเล่นเกมแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเราเล่นมากน้อยขนาดไหนถ้าเล่นมากก็ว่าเราได้เลย
5: ก็อยากบอกว่าให้ผู้ใหญ่บางท่านนะครับให้เขาให้ลูกเล่นเกมบ้างนิดหน่อยบางครั้งก็มีครับแต่เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าติดกันก็คงไม่ไหวครับก็มีแบ่งให้อ่านหนังสือบ้างเล่นเกมบ้างสลับกันครับ
6: เรียนเยอะประมาณนี้เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้เล่นแล้วขอวันนึงเต็มที่เลย
7: ก็อยากบอกว่าบางคนก็ติดเกมบางคนก็ไม่ติดเกมนะคะขออยากให้เพื่อนๆ เล่นเกมวันละไม่มากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะสายตาเสียก็ได
8: ้ก่อนอื่นเนี่ยควรจะมีเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะเล่นเกมไม่ใช่เมื่อไหร่ก็ได้นะฮะแล้วก็ไม่ควรจะเล่นนานเกินไปเพราะว่าเราจ้องจออะไรต่ออะไรส่วนใหญ่มันมีจอใช่ไหมฮะถ้าเราเล่นเกมของเรามันตามันก็จะเริ่มเสียอันที่สองก็คือเรื่องที่มันฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับเราตลอดเวลานะครับมันจะฝังเข้าไปฝังเข้าไปแล้วเราก็เก็บไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเกมพวกนี้ต้องทิ้งไปเลยอย่าให้มี
9: ขอมองตาน้องๆเลยแล้วกันนะครับผมรู้ว่าน้องๆที่เล่นเกมเนี่ยมีความทุกข์ระทมแล้วก็มีความเจ็บปวดอยู่หลายเรื่องหลายมุมนะครับมุมหนึ่งก็จะคิดว่าพ่อแม่ก็ด่าครูก็ด่าสังคมก็ด่านะใครๆก็ด่าว่าเกมมันไม่ดีนู่นนี่นั่นทั้งที่ตัวเราก็รู้ใช่ไหมว่าเกมมันดีนะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการต่อยอดครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่จะชอบใช่ไหมว่าเออเล่นแล้วได้อะไรต่อยอดได้ไหมใช่ไหมสิ่งที่เราควรจะประจักษ์ให้เขาเห็นคืออะไรเมื่อเราเล่นเกมเก่งแล้วเราหัวไวแล้วเราต้องเรียนดีด้วยเพื่อให้เขาไม่มาบ่นเราได้ให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำให้เขาปรามาสหรือสบประมาทเราตลอดเวลาเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นเราต้องเรียนดีให้เขาเห็นเราต้องได้ดีให้เขาเห็นนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการเรียนหนังสือนะครับคือตั้งใจเรียน
0: เดี๋ยวเราจะมาสรุปประเด็นสุดท้ายอย่างนี้นะครับจากสมาชิกทั้ง50ท่านด้วยกันนะครับก็ในประเด็นที่ว่าอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่เรื่องของการเล่นเกมของเด็กๆเนี่ย
10: ครับ
0: เป็นอย่างนี้ครับอันดับแรกนะครับเรียนเยอะนะฮะก็ต้องคลายเครียดกันบ้างนะครับข้างในสภาเนี่ย3เสียงนอกสภาเนี่ย17คิดเป็นร้อยละ40ครับอันดับต่อไปครับเด็กก็รู้เวลานะครับแล้วก็กำหนดเวลาให้เล่นก็ได้นะครับในสภาเนี่ย2เสียงนอกสภาเนี่ย14เสียงคิดเป็นร้อยละ32ครับอันดับต่อไปครับผู้ใหญ่เนี่ยเคยเล่นก็อย่าว่าเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยก็ไม่ติดเกมเหมือนกันในสภาเนี่ย5เสียงนอกสภาเนี่ย6เสียงคิดเป็นร้อยละ22เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายครับขอเล่นเถอะอันนี้ขอร้องกันดีๆเลยนะฮะยังไงเด็กก็ต้องเล่นครับนอกสภาเนี่ย3เสียงคิดเป็นร้อยละ6เท่านั้นเองนะ
10: ครับ
0: จริงๆเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีดีแล้วก็ไม่ดีนะครับก็ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยอาจจะหาเกมที่เล่นด้วยกันทั้งครอบครัวได้หรือหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทำกันทั้งครอบครัวนะครับอย่าให้เกมเนี่ยมาแย่งลูกคุณไป
11: ใช่แล้วครับและเสียงของสมาชิกทุกท่านนะครับคือพลังที่จะสะท้อนสู่สังคมให้ผู้ใหญ่เปิดใจรับฟังเสียงของเด็กๆมากยิ่งขึ้นครับ
0: และยังมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับที่เด็กๆเนี่ยเขาอยากจะพูดแต่เขาไม่เคยได้พูดมาก่อนนะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองว่าจะเปิดใจรับฟังพวกเขามากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เวลาในสภาของเราหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับวาระเด็ดๆได้ใหม่ในวันและเวลาเดียววันนี้กับสภาเสียงไร้เดียงสาครับ
11: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภา
12: สวัสดี

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่าที่มีขาสั้นและเชื่องช้าการหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกป่ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
2: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะ แม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
4: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยานเลยสิ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow.
0: ในยุค Gen Xเจน Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้น oh. ในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่า Champ of the Week นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งคุณแม่เล็กและน้องจีจี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาล่ะมามีสโลแกนของทีมไหม
2: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย

0: คุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
1: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
1: มีค่ะ
0: มีจริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
1: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี
2: ้เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
2: ทำอะไรทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
1: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: หรอเก่งจังเลยอ่ะคุณพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
1: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
2: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
1: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดุบ้างไหมเคยดุแล้วมั้งไหม
1: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดุอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
1: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
1: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
3: กวาง
0: ไหนไหนเอาลองใส่ดูดิอ๋อก็ไม่ใส่กันตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่กวางเรียนดีอ่ะ
3: กวาง
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ้นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ้นและน้องดีนานนะ
4: สวัสดีครับ
5: พวกเรามาจาก
6: ทีมเมกะดีนานครับ
7: ถึงพวกเราตัวเล็ก
8: แต่ผมใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
9: จะได้ดีนานๆนี่คะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป
9: ๊
0: บ
9: ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
9: ใช
0: ่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
9: สองคนค่ะ
0: สองคนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
9: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบว่าเป็นแบบคนจีนแบบยูนานไม่ใช่ดีนาน
9: ดีนานๆ
0: นะครับลูกน้องเป็นคนนิสัยยังไง
9: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
9: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
9: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
9: เหมือนไหมคะ
0: โอ้ครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
10: ค่ะนิดเดียว
9: นิดเดียว
0: ยอมรับก็ด้วยว่านิดเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
10: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมคะ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
10: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
9: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
9: กีฬาใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
9: ก็มีอะไรบ้างคะ
10: มีกอล์ฟ
9: ค่ะมีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหน่อยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อ่ะลูก
10: 70ครับ
9: 70
0: 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
10: ครับ
0: 270
9: แล้วทำอะไรได้อีกคะ
0: ทำอะไรได้อีก
10: เทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
9: ลอง
0: นี่เดี๋ยวปึ๊บอ
9: ย่าเตะโดนพี่หอยนะ
0: ปึ๊บ
9: โอ้โห
0: อีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงไหมเดี๋ยวถึงไหมโทษทีนะถึงว่ะนี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
10: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
9: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับ

0: ักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
1: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ได้เลยครับ
2: พ่อครับ
3: ครับ
2: ท่านซันขอเบิกค่าขนมล่วงหน้าหน่อยครับ
3: ครับผมเอาไปทำอะไรลูก
2: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
3: หือม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
2: มีจริงๆในเกมครับพ
3: ่ออ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
2: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
3: ่อครับ
2: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
3: หือ 20,000 ซันสันรู้ไหม 20,000 น่ะเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม.6จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
2: เพราะมันสนุกครับ
3: แล้วถ้าสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
2: ถ้าชนะสันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ้สันก็อยากจะแก้มือใหม
3: ่งั้นแสดงว่าสันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วสันยังอยากต้องการที่ม้าบินตัวนี
4: ้อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ำเลยครับลูก
2: ไม่กิน CL งอนพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
4: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปียบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
2: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ
4: ่ออืมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
2: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ่อ
4: เข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกัน CL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยแล้ว CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
1: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: นั่นแหละครับคือไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่องA คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกัน

0: ไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
1: ว้าว
0: อุ๊ยเอ
2: wow. บีบี
0: เอาละครับสองครอบครัวนะครับเมกาดินานเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้งสองครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความสำคัญ
0: เป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
3: ่คิดได้ค
0: ่
3: ะ
0: ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
4: เพราะหนูชอบแบบให้
0: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
4: ครับ
0: อธิบายแล้วยังไงเชื่อไหม
4: ครับ
0: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A ไหม
4: คร
0: ับ เคยฮะเคยไหม
4: เคย
0: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
3: เล่น
0: เหรอเกมอะไร
4: Minecraft มีเยอะเลย
3: Minecraft
0: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
3: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายอ่ะชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
0: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
3: ใช
0: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้เป็นไง
3: เคยอยากซื้อไหมคะ
0: เคยไหม
4: เคยครับ
0: เคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
4: บอกพ่อคร
0: ับ บอกพ่อพ่อซื้อให
3: ้พ่อซื้อให้ไหมคะ
0: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
3: หนูพูดว่ายังไง
0: อยากได้ยังไงลูก
4: หนูว่าหนูอยากได้ป้าป๋าบอกว่าถ้าป้าป๋าเห็นป้าก็หาให
1: ้
0: เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให
4: ้หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหม
3: นี่
0: คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วก็ต้องทำอะไรฮะ
3: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้ซอร์ติฟิเคตกลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกนี้ของคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไหมใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
4: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
0: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
4: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมครับแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
0: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ปไหม
4: ไม่ครับ
0: อ้าวเป็นคนไทย
4: ไม
0: ่ใช่ด้วยเป็นคน
4: จีน
0: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
4: ที่ไทยครับ
0: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่นี่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
4: ครับ
0: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกข้อ A
3: ค
0: ่
3: ะคิดว่าตกลงกันได้
0: ตกลงกันได้น้องก็เลือก A นะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ Fighting ครับน้องจีน้องจีจี
5: ้ค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกข้อ B
5: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
0: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินเยอะไหม
5: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
0: แม่ก็คุม
5: แต่ว่าถ้าเราหยุด
0: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
5: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
0: โอ้ยตายแล้ว

0: นะฮะแล้วจริงแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีข้อบีฮะ
1: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
0: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจริงคือชนะทุกอย่าง
1: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
0: ครับแล้วอย่างจริงที่เคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
2: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบ iBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: wow! แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรมั้ย
2: ไม่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ต้องมีเลย
1: ใช่
2: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จําเป็นสําหรับหนูค่ะ
0: ไม่จําเป็น
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไม่เอาเหรอเราจําได้มีเครื่องมือพิเศษนะสําหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างงี้ไม่เอาหรอ
2: ไม่ค่ะ
0: เอาฟรีอย่างเดียว
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: ฟรีอย่างเดียว
2: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
0: แอปเราบอกเราเอาไว้ทำอะไรครับ
2: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
0: มันมีประโยชน์อะไรไออันเนี้ย
2: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็นิมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
0: น้องอายุเท่าไหร่นะ
2: อายุ9ค่ะ
0: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
2: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กิน
0: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องจีจี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรไม่คิดถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
2: ยากเป็นแบบพี่หอยค
0: ่
2: ะ
0: เอาละอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
2: อยากเป็นพิธีกร
0: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
2: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีคุยย
0: ัง
2: ไงด
0: ีก็ชอบพูดใช่ไหม
2: จริงจริง
0: ที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉะฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
2: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
0: ไม่อายแล้ว
2: ไม่อายแล้ว
0: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ B
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อ B ทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
3: ผมไม่ได้อยากพึ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
4: ครับ
3: ผมแค่อยากได
4: ้
3: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
4: ม
3: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
4: อ้าว
3: เพราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
4: โอเคครับแต่ระวังแม่เหนียวนะ
5: หนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
6: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
0: นั่นแหละครับโอ้โหไม่เป็นไรเลยนะทีมเมกาลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อB ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีมจีไฟติ้งแม่เล็กและน้องจีจี้ครับโอ้แต่เมกะดีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบีคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังมีโอ้ยยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะ

0: เอาละครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดไหม
1: ตลอดค่ะ
0: เฮ้ย
1: เฝ้าตลอด
0: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
2: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
0: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่รำคาญไหม
2: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
0: ครับ
2: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเงี
0: ้
2: ย
0: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
2: ใช่
0: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
1: ไปด้วยกัน
2: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
2: ต้องทำให้ดีตลอด
0: จีจี้โตช้านะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลย คุณแม่ครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่เขาตลอดเวลาเพราะอะไร
1: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
0: ม
1: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
0: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
1: ตลอดจนโตเลยค่ะ
0: อ้าวอย่างนี้แล้วทางคุณแม่นุ้นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
3: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
0: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
3: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
0: ับ
3: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
4: ครับ
0: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างงี้มีไหม
4: มีคร
0: ับครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
4: ไปเล่นนะครับ
0: เล่นส่วนใหญ่เล่นอะไรฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
4: แบบเล่นอะไรเยอะแยะ
3: อะไรบ้างคะ
0: เล่นอย่างเช่น
4: แบบเล่นของเล่นครับ
3: เล่นของเล่น
0: อะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
3: มีไหมคะ
4: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยต้องซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได้
0: เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
3: ฟันดาบ
0: มีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ยไหม
3: ตีค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
0: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังไหม
3: จริงจังไหม
0: จริงจังว่ะเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมก่อนกันล่ะเราสู้ได้ไหมเอาจริงเราสู้ได้ไหม
3: ทินทัศน์สู้ได้ไหมคะ
0: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ์
3: เวลาแพ้ทำยังไงคะ
0: เวลา
3: แก้แพ
0: ้แพ้ทำไงครับ
4: เขาเล่นต่อไป
0: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
3: กัดกันด้วย
0: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
3: แรงไหมคะ
0: แรงไหมครับ
4: แรง
0: เป็นเด็กผู้ชายแม่นุชเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
3: ผู้ชายสองคน
0: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
3: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อใช้กฎกติกานี
3: ้ถ้ามาทำท่อให้นั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
0: ่เป็นทหารมาก่อนบ้างก็ใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญ หากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นๆอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาเอาเลยครับตอนนี้น้องเร็วมากครับ
5: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนาหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ๆท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออออกกำลังกายและออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือออที่2การออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายซึ่งเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันจะมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆ

แต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยนี่ไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีขี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งท้อเบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงกรานกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหนาหนาที่กันไว้นั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะ
3: คะ
2: จะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุลนะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากครรภ์ใหญ่เพราะครรภ์ใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
4: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะ
5: ได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
3: ค่ะ
5: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
2: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะ
3: คะ
2: ตรงนี้
3: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
2: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
3: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะ

0: แต่ว่าท่าอะไรคะ
1: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่1 นะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยปลายแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ราเริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่

0: ก็อาการปวดหลังก็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันและกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนและดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหลได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงและเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะลองอีกทีนึงนะคะ

ทีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเพื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1ฟุต1ฟุตหรือ1ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอนตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอ่นแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอ่นต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้เลยแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

เป็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมวดท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแยะเราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: าทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเออเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นหรือเพื่อนคนอื่นเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุตว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที
0: ่
1: ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่

0: ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีเดียวครับ
1: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทำได้นะครับคุณแม่อยากจะทำทรงผมอะไรก็ทำไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทำไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปฝีปากอะไรที่ว่าเนี้ยจะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

ำตอบที่มีก็คือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดและตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาข้อก่อกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปไว้ก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคนึงที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิ้นสีดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิ้นสีดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันจะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระนี่จะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาดังนั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มองๆมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโคกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสัยดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: คำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบรรยะบรรยังไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดพอตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
2: หายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
3: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
2: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายๆธรรมดาธรรมดาบ้างสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์2เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: และดาวพิศราอยู่กับคุณผู้ชมนะคะพร้อมด้วยอาจารย์หมอ2ท่านค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะหลายท่านเตรียมตัวเดินทางนะคะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยากจะถามอาจารย์รีบถามเลยจะเดินทางเอ๊ะข้อกระดูกเลยจะเป็นอะไรไหมหูปกติไหมขึ้นเครื่องได้หรือเปล่าเป็นหูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านท่านแรกอาจารย์หมอกิ๊บนะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลจากภาควิชาสดศนาศิกนะคะสวัสดีอาจารย์หมอกิ๊บนะคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค
0: ่
3: ะ
0: ส่วนกระดูกและข้อนะคะเมื่อวานนี้มีคนถามคำถามเรื่องกระดูกและข้อเยอะมากวันนี้ค่ะอาจารย์หมอเบิร์ตอยู่ในรายการแล้วอาจารย์ในแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดี
0: ค่ะนะคะเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังถามเรื่องปวดเข่าปั่นเก็ดเลือดโอ้ยสารพัดสารพันเลยนะคะคุณผู้ชมที่จะถามคำถามกับอาจารย์รบกวนนะคะว่า2ช่องทางช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอค่ะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะไปที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากคำถามได้รายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมจะฝากมาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่อาการเป็นยังไงไหนเล่าซิไหนบอกมาซินะคะบางท่านน่ารักมากโอ้โหเล่าละเอียดทุกอย่างเลยเป็นโรคอะไรทานยาอะไรมาอาการเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆนะคะยังไงเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบให้อาจารย์ได้ตอบคำถามให้ด้วยนะคะ
1: มีคำถามเก็บตกจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะซึ่งมีคุณผู้ชมถามค้างไว้ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นจากคุณป้าละดาอายุ78ค่ะน้ำหนัก75ส่วนสูง154เซนติเมตรบอกว่าไปผ่าตัดขั้วปอดด้านซ้ายผ่านมาแล้ว1เดือนยังรู้สึกเจ็บแผลอยากทราบว่านานไหมคะกว่าอาการเจ็บแผลแบบนี้จะหายไปค่ะอาจารย
4: ์ครับคือโดยทั่วไปแล้วค่ะจริงๆก็ต้องดูก่อนว่าผ่าแผลผ่าตัดตรงนี้ฮะแผลใหญ่มากน้อยขนาดไหนแต่โดยหลักการคือเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยอาการปวดตรงนี้จะต้องลดลงเรื่อย
1: ๆ
4: ถึงแม้จะยังมีอาการเจ็บอยู่แต่มันต้อง
1: ค่อยๆน้อยลง
4: ต้องน้อยลงเรื่อยๆถ้าเกิดผ่านมา1เดือนแล้วยังมีอาการเจ็บและเจ็บไม่ลดลงสักทีนึง
1: ค่ะ
4: อะไรอย่างครับอันนี้น่าจะต้องไปให้คุณหมอผ่าตัดดูแล้วว่า
1: แผล
4: เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: แต่ว่า1เดือนก็คงจะยังไม่หายสนิท
4: ใช่คือต้องดูถ้าขั้วปอดด้านซ้ายบางทีไม่แน่ใจว่าการผ่าตัดเฉพาะตรงกระดูกซี่โครงหรือว่ามีการเปิดซี่โครงแล้วเปิดกระดูกซี่โครงออกหรือเปล่าเนี่ยครับคือถ้ามีการเปิดตรงนี้บางทีบางคนใช้มา3เดือนก็ยังมีอาการเจ็บ

0: ครับ
1: คือท่าที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือเป็นท่าที่อันนั้นต้องดูก่อนว่าแผลผ่าตัดอยู่ด้านไหนถ้าแผลผ่าตัดอยู่ด้านหน้ามีการผ่าตัดกระดูก
0: ซี่
1: โครงนะอกด้านหน้าอย่างครับท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่เปิดเยอะๆ
0: อย
1: ่
0: าง
1: น
0: ี้
1: ใช่เพราะว่าจะทำให้ต้องมีการแผลมีการแยกได้เลยนะครับแล้วก็ท่าที่ต้องยกเกิน90องศาบางทีถ้าผ่าตัดหรือว่าคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยการที่ยกแขนสูงมากๆทำให้กระดูกแยกได้เหมือนกัน
0: เหมือนแบบตากผ้าบนราวตากผ้าสูงๆ
2: อันนี้ก็ไม่ควร
1: บางทีเอื้อมสูงๆจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือเวลาไอให้ใช้ตัวกอด
0: กอด
1: รักตัวเองเอาไว้ใช
0: ่รักตัวเองให้มากขึ้นสำหร
1: ับ
0: คนที่มีปัญหากระดูกซี่โครง
1: ใช่ครับให้กอดตัวเองเอาไว้เวลาที่จะไอเพราะบางทีการไอแรงๆเนี่ยครับจะทำให้ตัวกระดูกซี่โครงกระเพื่อมได
0: ้
1: นะครับก็กอดเอาไว้เพื่อไม่ให้กระเพื่อมมาลดอาการเจ็บได
0: ้ค่ะขอให้คุณป้าหายเร็วๆนะคะส่วนคำถามนี้อันนี้น่าสนใจมากเมื่อวานนี้มีคนถามมา
2: คำถามเรื่องของเอ็นข้อศอกนะคะ คุณชนาการอายุ62บอกว่าเอ็นข้อศอกอักเสบพบคุณหมอทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์แต่ปัจจุบันยังรู้สึกปวดอยู่ปวดมากแล้วก็ร้าวไปถึงต้นแขนคุณหมอท่านที่1บอกให้ผ่าตัด
1: ค
2: ุณหมอท่านที่2น่าจะไปหา2ที่บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปในเส้นเอ็นที่ปวดคำถามของคุณชนาการเมื่อวานนี้ที่เก็บตกมาฝากอาจารย์แล้วต้องมาถามให้ได้ก็คือ
1: คุ
2: ณชนาการอยากทราบว่าวิธีการไหนจะได้ผลดีกว่ากันคะ
1: ไม่มีวิธีต้องดูความรุนแรงก่อนครับว่ามีความอักเสบของตรงเส้นเอ็นตรงนี้อักเสบมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งการผ่าตัดถ้าคุณหมอบอกว่าผ่าตัดก็อาจจะแปลว่ามีไม่แน่ใจมีการผ่านไปตรวจหรือแล้วหรือยังว่าเส้นเอ็นตรงนั้นมีการอักเสบฉีกขาดหรือเปล่าคือถ้าเกิดมีการอักเสบฉีกขาดของเส้นเอ็นของบริเวณข้อศอกเนี่ยครับก็อาจจะการผ่าตัดก็เป็นทางออกอันนึงที่ทำให้เย็บเส้นเอ็นให้มันกลับปกติเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูกับความรุนแรงส่วนการเอาเลือดเต็มไปปั่นเอาเกล็ดเลือดมาฉีดอันนี้มันเป็นวิธีสมัยใหม
0: ่
1: นะครับซึ่งวิธีการตรงนี้จริงๆก็ด้วยการศึกษานะตอนนี้ครับยังไม่ได้มีการศึกษาเยอะมากเท่าที่ควรที่จะบ่งบอกว่าช่วยเรื่องอาการปวดลดการอักเสบได้ดีนะครับบางการศึกษาบอกว่าดีบางการศึกษายังบอกว่ายังไม่มีข้อสรุป
0: คือเรียกว่าผลการทดลองหรือผลการวิจัยมันยังไม่นิ่ง
1: ใช่ครับยังไม่นิ่งพอที่จะสรุปได้ว่าการฉีดยาตรงนี้ช่วยการฉีดเกล็ดเลือดตัวเองเข้าไปตรงนี้ช่วยลดการอักเสบได้มากน้อยขนาดไหนครับ
2: เพราะนั้นคุณชนาการก็ต้องอยู่ที่วินิจฉัยของคุณหมอด้วยนะคะว่าอาการแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นด้วยที่อาจารย์บอกว่ามันฉีกขาดหรือเปล่าวิธีไหนจะรักษาแล้วได้ผลหรือให้ประสิทธิภาพได้มากกว่ากัน
1: ครับคือจริงต้องหลีกเลี่ยงครับหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้มีการอักเสบของข้อศอกมากขึ้น
0: คือ
1: ถ้าเห็นจากแค่ตรงเนี้ยครับอาจจะเป็นเอ็นตรงปุ่มกระดูกข้อศอกอักเสบอย่างเงี้ยครับจริงๆการป้องกันก็คือเราไม่ยกของหนักเพราะทุกครั้งที่ยกของหนักจะมีการกระดกข้อมือขึ้นครับซึ่งการกระดกข้อมือตรงนี้จะทำให้เอ็นข้อศอกทำงานหนักมากขึ้นครับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ไป
0: ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เป็นรายการสดนะคะถามเรื่องของข้อกระดูกนะคะการเขาเรียกว่าการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายจากการบาดเจ็บต่างๆนะคะสามารถทำได้แล้วก็ที่สำคัญเรื่องหูคอจมูกเรื่องของนะสิการนอนหลับการนอนกรนวิธีการรักษาการนอนกรนน
2: ะคะ
0: อาจารย์กิจเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดโสตนาสิกนะคะสามารถถามได้นะคะมีคุณสิริรัตน์นะคะบอกว่าปวดในหูลึกๆนะคะบอกว่าคล้ายอักเสบตลอดแต่เจ็บในคอด้านที่หูเจ็บนะคะบอกว่ามีเม็ดขาวๆด้วยต้องรักษาอย่างไรคะเป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่ามีเม็ดขาวๆอยู่ในหูแล้วเจ็บอาจารย์กิฟฟังแล้วพอจะนึกภาพออก
2: เจ็บในหูแล้วก็มาเจ็บตรงคอด้านเดียวกับหูที่เจ็บ
3: ก็คือถ้าเกิดว่าคิดให้โยงเป็นในเรื่องเดียวกันทั้งหมดอะค่ะก็คือเบื้องต้นอาจจะนึกถึงเม็ดขาวๆเนี่ยอาจจะเป็นนิ่วในต่อมทอนซิลที่มันคายอยู่ในต่อมทอนซิลแล้วพวกนี้มันอาจจะมีอาการระคายเคืองแล้วก็บางคนเนี่ยเวลาที่มันมีแผลอะไรในปากเนี่ยค่ะบางทีมันจะมีเส้นประสาทที่อาจจะร้าวไปถึงหูอาจจะรู้สึกปวดหูได้
0: ค
3: ือถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดก็อาจจะเป็นกลุ่มของนิ้วของต่อมทอนซิลพวกนี้มันก็อาจจะเป็นหายๆโดยลักษณะก็คือเป็นเม็ดเหลืองๆเหม็นๆฝังอยู่ในต่อมทอนซิลแล้วก็อาจจะทำให้มีกลิ่นปากหรือว่าการระคายเคืองที่คอหรือว่ารู้สึกเหมือนอะไรติดอยู่ในคอถามว่าอันตรายมากไหมอาจจะไม่ได้อันตรายมากพวกนี้พอ

0: หลุดลงไปมันก็อาจจะขึ้นได้อีกหรือว่าขึ้นตามร่องอื่นได้อีกหรืออีกอันนึงก็คือหูกับคออาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้เพราะว่าหมอไม่ได้ตรวจร่างกายหมอก็ไม่แน่ใจว่าที่หูเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้ปวดไหมอย่างเช่นมีแก้วหูทะลอแก้วหูอักเสบเป็นขี้หูอุดตันเราไปดันแก้วหูหรือว่าเป็นปวดจากข้อต่อหน้าหูแล้วลงมาที่หูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีแผลในปากอื่นๆแล้วเราไปที่ตัวหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวกันหรืออาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้นะคะ
1: อาจารย์ต้องส่องดูหูก่อนในเรื่องของรายละเอียดสำหรับเรื่องหูแล้วบอกอาการได้คร่าวๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
2: ดังนั้นอันนี้คือถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกแบบโอ้โหเจ็บปวดทรมานควรไปให้คุณหมอตรวจเน
0: า
2: ะเพราะว่ามองไม่เห็นภาพ
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ลองมานะคะ
1: คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ก็เข้ามาแล้วคุณพรชัยอายุ66ปีบอกว่าช่วงที่ปีนขึ้นเก้าอี้ไม่ทราบคุณพรชัยปีนขึ้นเก้าอี้ไปทำไมแต่ว่าลักษณะของการปีนไม่ได้นั่งนะคะรู้สึกเจ็บแป๊บที่เข่าข้างขวาแต่อีกข้างหนึ่งคือข้างซ้ายเนี่ยไม่เป็นอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย
3: ์โอ้เกิดจากได้หลายอย่างเหมือนกันครับคือด้วยอายุ66ปี
1: ค่ะ
3: คือบางทีการปีนขึ้นเก้าอี้ไม่แน่ใจ
1: อาจจะเปลี่ยนหลอดไฟใช่ป่ะหรือว่าหยิบของอันนี้ปีนประจำ
3: ครับคือทุกครั้งเวลาปีนเก้าอี้อย่างเงี้ยฮ
1: ะ
3: แค่เราก้าวจากเนี่ยพื้นไม่เหยียบเก้าอี้อย่างเงี้ยครับเข่าเรางอเยอะมากนะครับตอนช่วงที่ขั้นตอนที่จะ
2: ก้าวเข้าไปช่วงที่มันจะดันตัวนะอาจารย์
3: มันใช้แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยอายุที่เป็นแล้วก็ด้วยความไม่รู้เก้าอี้สูงขนาดไหนครับตอนช่วงปีนขึ้นเนี่ยมันจะมีการข้อเข่าจะมีการขัดกันเกิดขึ้นในที่ถ้ามีเข่าอักเสบอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดปีนขึ้นไปแล้วยกของอยู่ด้วยบางทีพวกเส้นเอ็นเนี่ยทำงานหนักมากก็จะมีการปวดแปรบได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นทั้งกระดูกก็ได้เป็นที่เส้นเอ็นที่รอบหัวเข่าก็ได
1: ้
3: ครับ
1: แนะนำว่าไม่ควรปีนที่มันสเต็ปต่างกันมาก
3: ใช่
1: ถ้าเป็นบันไดที่มีสเต็ปอันนี้จะดีกว่าไหมคะ
3: ที่บันไดที่ก้าวเล็กๆค่อยๆขึ้นดีกว่า
1: เหมือนบันไดเขาจะมีบันไดพับได้ที่กลางมาแล้วเป็นตัวเอสั้นๆแล้วค่อยๆก้าวขึ้นไป
3: จะดีกว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่า
1: เพราะจากพื้นสู่เก้าอี้มันต้องถ่างแล้วเข่ามันงอเยอะ
3: ใช่ค่ะ
1: อย่างนั้นนะคะยังไงก็ขอให้หายเร็วๆแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการปีนเข่าเนี่ยอาจจะเจ็บอาจจะไม่เป็นไรแต่พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุอันนี้อาจจะเรื่องใหญ
2: ่ค่ะแล้วมีคนมาทักทายอาจารย์ในแฟนเพจรามาชาแนลแล้วนะคะสวัสดีคุณสุธีรพจน์ฝากสวัสดีอาจารย์คุณสาด้วยนะคะคำถามถามได้นะคะคุณผู้ชมในแฟนเพจถามด้วยตัวคุณเองได้เลยแต่ว่าถ้าถามไม่ได้นะคะฝากไปที่หมายเลขโทรศัพท์ได้มีน้องทีมงานพร้อมจดอยู
1: ่ค่ะ
2: มีคำถามจากคุณพัทธิรานะคะบอกอายุ36ปีน้ำหนัก58สูง160อยากทราบเรื่องของการจัดกระดูกที่เรียกว่าไคโรแพลคติกนะคะบอกว่าการจัดกระดูกแบบนี้มันได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
3: ครับตัวไคโรแพลคเตอร์เนี่ยครับตัวจัด กระดูกเนี่ยมันก็เป็นการใช้วิธีการทำทางกายภาพอัดแบบนึงมาเป็นการจัด กระดูกซึ่งจริงแล้วเนี่ยจะเรียกว่าทางกายภาพก็ไม่ถูกจะเป็นเขาเรียกเป็นวิธีการไคโรแพคเตอร์ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็คือจัดให้กระดูกมันเข้าที่เข้าทางครับ
1: วิธีการจัดคือยังไงจันดึงหรือว่า
3: เขาก็จะมีการวิธีการดึงหรือว่ามี
1: เครื่องมือ
3: นักมาใช้ตัวของเขาเนี่ยครับ
1: ช่
3: ว
1: ยกัน
3: ด
1: ัก
3: ใช่
1: นักจัดกระดูก
3: ใช่ครับจะเป็นเขาเรียกว่านักจัดกระดูกหรือนักไคโรแพคเตอร์
1: ไคโรแพคเตอร
3: ์ค่ะใช่เขาก็จะมาต้องตรวจก่
1: อ
3: นว่ามีผิดปกติที่ตรงไหนแล้วเขาก็เริ่มจัดให้กระดูกเหมือนกลับมาเข้าที
2: ่ในเมืองไทยเรามี
3: ในเมืองไทยก็มีใช่ครับแต่ว่าต้องดูกับคุณนักที่เขาจบมาโดยเฉพาะ
1: ผู้เชี่ยวชาญ
3: ผู้เชี่ยวชาญ
1: โดยเฉพาะ
3: ซึ่งจริงๆคนที่จบมาจากด้านเนี่ยต้องจบจากเมืองนอกเท่านั้นนะครับเมืองไทยไม่ได้เปิดสอน
1: ค่ะยังไม่มีคอร์สสำหรับไคโรแพคเตอร์
3: ใช่ครับแล้วคนที่จบคือต้องเรียนปริญญา6ปี
1: โห
3: ใช่
2: ปกติแล้วเป็นคุณหมอ5ปีไหมคะ
3: 6ปีเหมือนกันครับ
2: ซึ่งคือเชี่ยวชาญ
3: อันเนี้ยจะเป็นไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันนะครับจะเชิญแพทย์ทางเลือก
1: คล้ายๆกับแพทย์ทางเลือกอื่นๆแผนจีนแผนไทยแต่อันนี้คือแพทย์ทางเลือกจัดกระดูก
3: ใช่ครับ
1: ถูกไหมคะแต่อาจารย์กำลังบอกว่าบางอย่างก็สามารถไปได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องไปก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆ
3: ใช่คือช่วยได้ไหมเท่าที่สอบถามกับคนไข้มาก็ช่วยได้ได้บ้างครับแต่ว่าไงก็ตามต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยตัวเองอยู่ดีคือหลักการของเขาเนี่ยคือสมมติมีกระดูกเคลื่อนเขาก็จัดให้มันเท่าที่แต่ก็ต้องไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วหายก็ต้องไปเป็นคอร์ส
1: เจ็บไหมอาจารย์เวลาที่เขาปรับหรือจัดกระดูก
3: ที่เคยถามคนไข้มาบอกว่าเจ็บนิดหน่อยผมไม่เคย
2: กำลังนั่งนึกถึงไอ้เนี้ยอาจารย์การนวดแบบแผนไทยอ่ะนวดแผนไทยก็เหมือนกันยืดกันดึงแค่ทำกัน
1: เนาะแต่อันนี้ก็
2: กระดูกเลยก็เลยนั่งนึกว่ามันคือแค่นวดก็รู้สึก

0: จ็บแล้วส่วนตัว
1: เคยไปม
2: ั้ยไม่เคยเลยค่ะ
1: แต่ไม่ยังไม่ได้ปวด
2: เลย
1: หลังปวดอะไรไม่ปวด
3: คือก็ช่วยพวกเรื่องการปวดหลังปวดต่างๆได้ค่อนข้างโอเคในระดับนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนไข้ก็จะมาที่โรงพยาบาลอยู่ดีในแง่เหมือนกับมาให้หมอเนี่ยมาตรวจเพิ่มเติมว่าเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากไปก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดไปแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ผลเท่าไหร่ก็มาที่โรงพยาบาลก็ดี
1: ครับนั่นคือเรื่องของการจัดกระดูกนะคะมาที่คุณวันอายุ59ปีบอกว่านอนกลางคืนรู้สึกหัวเข่ากับข้อเท้าเย็นวูบเหมือนจะช็อกเหมือนจะเย็นขึ้นมามากอย่างเงี้ยนะคะอยากทราบว่าเกี่ยวกับอะไรมีวิธีการรักษายังไงอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะทั้งสองท่าน
3: ดูให้ดูยากเหมือนกันนะครับว่าเข่าเท้าเย็นวูบวาบแต่ต้องดูก่อนว่ามีอาการชาร่วมด้วยหรือเปล่าคือบางทีในเราต้องดูว่าอาการอื่นร่วมด้วยโรคประจำตัวที่เป็นอยู่นะตอนนี้ว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับคือบางทีอย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยครับเราควบคุมเบาหวานไม่ค่อยดีบางทีอากาศเย็นมากๆหรือในคนที่เส้นเลือดแดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเส้นเลือดแดงส่วนปลายติดกันเลยครับการที่เจออากาศเย็นมากๆเนี่ยทำให้การเย็นวูบวาบขึ้นมาที่บริเวณปลายเท้าได้ใช่ก็คือต้องดูอย่างอื่นประกอบกันครับต้องขอข้อมูลกรณีมีอาการอ่อนแรงชาร่วมด้วยหรือเปล่าโรคประจำตัวอะไร
1: ให้ข้อมูลเพิ่มนะคะ1คือโรคประจำตัวอะไร2มีอาการชาเพิ่มหรือร่วมด้วยหรือไม
3: ่
1: นะคะสิ่งที่อาจารย์ต้องการแล้วก็ลองอธิบายให้มากกว่าแค่เย็นแล้วก็เหมือนกับจะช็อกอาการเกิดขึ้นทุกวันไหมนะคะตอนไหนบ้าง
3: ทุกวันตอนเช้าเป็นหรือเปล่าแล้วมันเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับยังไงคุณวันโทรมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ
0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสัมพันธ์นะคะอายุ53ปีนะคะสูง173นะคะแล้วก็น้ำหนัก73นะคะบอกว่าเป็นคนที่นอนกรนแล้วรู้สึกว่าจะมีลมในท้องเยอะมากสังเกตได้จากตอนทานอาหารแล้วก็จะเรอบ่อยแล้วก็จะมีผายลมบ่อยถามว่าที่มีลมเยอะเนี่ยมันเกี่ยวกับการนอนกรนในตอนกลางคืนไหมการนอนอ้าปากบ่อยๆอาจารย์คิดมันทำให้มีลมเข้าไปอยู่ในร่างกายเราได้ไหม
2: เกี่ยวไหมคะคือปกติถึงแม้ว่าเราจะอ้าปากแต่ว่าลมมันควรจะเข้าไปในปอดมากกว่า
1: ไม่ได้เข้าท้อง
2: ใช่ไหมแต่ว่าคนที่นอนกรนที่ใส่เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าอันนี้เวลาที่ลมมันตีเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ตีโดยธรรมชาติแรงดันมันอาจจะเข้าไปในหลอดอาหารและท้องอืดทีนี้ต้องถามว่าเขาได้ใส่เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าหรือเปล่า
0: ถ้า
2: เกิดว่าใส่เนี่ยอาจจะเกี่ยวแต่ว่าถ้านอนโดยลักษณะธรรมชาติของนอนกรนเฉยมันคือทางเดินหายใจตีบแคบแล้วเสียงมันเลยมาตีเป็นเสียงโดยลักษณะไม่น่า
1: จะเกี่ยวจะเกี่ยวสื่อลมเข้าไป
2: ใช่ปกติลมมันก็เข้าไปในปอดแล้วมันเข้าน้อยลงด้วยซ้ำท้องอืดต้องไปดูสาเหตุอื่นแล้วว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้ท้องอืดกินอาหารที่ย่อยยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะหรือกินอาหารที่มันแบบผลิตแก๊สเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัญหาท้องผูกแล้วถ่ายไปไม่ดีมันก็เลยอืดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่จะบอกว่าการอ้าปากเวลากลางคืนเวลากรนไม่เกี่ยวกับท้องอืด
2: คืออ้าปากเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนที่อ้าปากต้องไปดูว่าแน่นจมูกไหม
1: เวลาที่เราเป็นภูมิแพ้แน่นจมูกเป็นหวัด
2: แล้วกลไกธรรมชาติโอ้เราต้องการอากาศเข้าไปก็เลยอ้าปาก
1: เฉยมาคอแห้งมาก
2: เป็นไปได้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าน
3: อนทุกเช้า
2: ถ้านอนอ้าปากคอแห้งเจ็บคออะไรเงี้ยเป็นได้แต่ว่าอ้าปากแล้วลมมันก็น่าจะเข้าไปในปอดอยู่ดีอันนี้คิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าเอาเว้นแต่ว่าบางคนส่วนน้อยละกันอาจจะมีผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า
1: ที่กำลังนั่ง
2: คิดลมเข้าไปในหลอด
1: นั่งถึงอาชีพของพวกเราอะที่เราต้องแบบพูดอาจารย์กิฟต์อาจารย์เบิร์ดเองก็บางทีพูดกับคนไข้ทั้งวันเนาะสอนหนังสือเนี้ยอ้าปากทั้งวันเอ๊ะลมมันจะเข้าไปในปากจนทำให้เรามีลมเยอะอะไรหรือเปล่า
0: อาจารย์ก็มองว่าไม่เกี่ยวอาจจะเป็นคนละส่วนกัน
2: เท่าไหร
1: ่กรนก็คือกรนท้องอืดก็อาจจะมีสาเหตุอื่น
2: ใช่เว้นแต่ว่าใส่เครื่องอัดอากาศด้วยอ
1: าจจะมีเป็นไปได้
2: ที่เป็นการรักษากรน
1: ค่ะเนี่ยค่ะคุณวันให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ว่าเมื่อสักครู่ที่ถามว่ารู้สึกเย็นวูบหัวเข่ากับข้อเท้านะคะตอนกลางคืนเนี่ยบอกว่าเป็นมา 2-3 วันแล้วโรคประจำตัวที่เป็นคือความดันไขมันแล้วก็กระดูกทับเส้นประสาทอันนี้อาจจะมีสิทธิ์ไหมอาจารย์
3: ก็ต้องมาตรวจร่างกายดูก่อนอยู่ดีครับว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่าบางทีต้องอาศัยการคลำชีพจรเพิ่มเติมครับที่ทำให้มีหาถึงสาเหตุอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือกระดูกทับเส้นประสาทเองก็จะทำให้มีอาการแบบนี้ได้บ้างเหมือนกัน
1: เป็นไข้ได้ไหมคะอาจารย์ถ้ามีแบบกระดูกทับเส้นประสาทมีรู้สึกเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายอะไรมีเป็นไปได้ไหมคะ
3: คือกระดูกทับเส้นประสาทมักจะไม่เกี่ยว

0: การไข
1: ้
0: ครับจะแยกกัน
2: จะเจ็บปวด
0: ใช่
1: ดิฉันคิดว่าอันนี้คิดเองนะอาจจะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่คุณวันขออนุญาตเดาแบบว่าเหมือนกับเวลาเราจะเป็นลมอาจารย์เราจะรู้สึกมือเท้าเย็นน่าจะเป็นอย่างนี้ใช้คำว่าช็อกอันนี้จะเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวที่เป็นไหมคะอาจารย
0: ์คือต้องมาดูอีกทีนะครับค
1: ือ
0: บางใช่ครับต้องมาตรวจอีกทีนึงคือบางทีถ้าเกี่ยวกับวูบเหมือนมือเท้าเย็นถ้าเกี่ยวกับโรคหัวใจไม่น่าจะมีอาการแค่เข่ากับเท้าอย่างเดียวใช่แล้วน่าจะมีอาการเวลาทำกิจกรรมอื่นมากกว่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณวันถ้าอยากให้แน่ใจตรวจเพิ่มเติม
0: ใช่ครับ
1: ถ้าอาการยังไม่หายไปแต่สองสามวันยังรอได้ไหมอาจารย์หรือว่า
0: ก็รอดูอาการดูก่อนถ้าเกิดยังเป็นอยู่อย่างเช่นวันนี้ยังเป็นอีกแล้วไม่สบายใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดีกว่าครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะเป็นอาการที่มันไม่ทราบสาเหตุแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างไปโรงพยาบาลอันนี้น่าจะดีสุดนะคะมาที่คำถามจากคุณภควาอายุ67ปีไม่มีโรคประจำตัวเลยแต่ว่าเป็นคนที่ระคายคอบ่อยมากๆทานน้ำเนี่ยโอ้โหก็ทานเยอะเหมือนกันนะคะวันละ 2-4 ลิตรน้ำที่ทานมีทั้งน้ำขิงน้ำกระเจี๊ยบน้ำอื่นๆต้มเองด้วยไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยบางครั้งบอกว่าเสียงแห้งมากนอนตอน5ทุ่มจบละครหลังข่าวนะคะบอกด้วยว่าต้องดูละครก่อนนะคะ
1: แล้วบอกด้วยบอกหน่อยว่าเรื่องอะไรบอกหน่อยจะได้ดูตาม
2: ชอบเรื่องไหนนะคะแล้วก็บอกว่าตื่นตีสี่นะคะนอนต่อไม่หลับแล้วเป็นเพราะนอนน้อยหรือเปล่านะคะทำให้ระคายคอบ่อยๆอาจารย์กิ๊บถามการระคายคอเกิดจากอะไรได้บ้าง
3: การระคายคอเนี่ยเป็นได้หลายสาเหตุเลยค่ะอย่างเช่นเวลาเราหายใจเอาสิ่งระคายเคืองเข้าไปปุ๊บพอมันผ่านช่องคอก็รู้สึกระคายคอได้แล้ว
2: ใ
3: ช่ค่ะ
2: ควันรถ
3: ฝุ่นเข้าไปปุ๊บมันไม่ใช่แค่แสบจมูก
2: เหมือนคัน
3: ไปใช่หรือว่าเป็นจากอย่างอื่นอย่างเช่นมีภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นจากกรดไหลย้อนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูพฤติกรรมอาหารอย่างเช่นน้ำขิงเนี่ยกินแล้วมันเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนบางทีถ้าเกิดว่าม
1: ันเยอะเกินไป
3: มันก็อาจจะทำให้เกิดการระคายคอได้หรือว่าอาหารอื่นๆอย่างเช่นมีลองไปดูว่ามีกินรสจัดไหมอาหารแบบอืดๆชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่แบบกินกันเยอะๆ
1: วันศุกร์ด้วยเนาะวันนี
0: ้กินเยอะก่อนนอนใช่ไหม
3: กินเยอะๆกินเยอะๆแล้วไม่รอให้มันย่อย
1: นอนทันที
3: ปกติก็จะรอประมาณ3ชั่วโมง
1: รอไม่ไหวง่วง
3: รอไม่ไหวง่วงถ้าเกิดว่าเรานอนไปเลยมันยังไม่ทันย่อยไปมันก็อืดขึ้นมาที่คอก็จะทำให้มี
1: แสบ
3: อาการระคายเคืองบริเวณที่คอถ้ามันโดนบริเวณเส้นเสียงอาจจะทำให้มีใช่อาจจะทำให้มีเสียงแหบเพราะว่าเส้นเสียงมันก็อาจจะมีอักเสบบวมทำให้มันชิดกันไม่สนิทอาจจะทำให้มีเสียงแห้งเจ็บคอเสมหะในคอเรื้อรังระคายเคืองเลอะเปรี้ยวบางคนก็อาจจะมีแสบร้อนขึ้นมาที่ยอดอกได
1: ้ค่ะ
3: หรือว่าจากอย่างอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอาหารเป็นหลักแหละแล้วกินเข้าไปแล้วรสจัดมันระคายมันอะไรเง
1: ี้ยอันนี้แชร์ประสบการณ์เพราะว่าบังเอิญเห็นว่าคุณภควาดื่มน้ำขิงด้วยอย่างตัวปุ๊กเองอ่ะเป็นคนที่ทานอาหารเผ็ดไม่ได้หรือว่าของร้อนอย่างขิงอย่างเงี้ยทานเข้าไปแล้วจะ
3: เสียง
1: แหบ
3: ทั้งเผ็ดทั้ง
1: จะร้อนเลยจะไม่ได้เลยคือถ้าทานเมื่อไหร่เสียงแหบปุ๊บแต่ถ้าไม่ทานไอ้พวกน้ำขิงหรือว่าอาหารเผ็ดเนี่ยได้
2: เพราะว่าทำรายการกับพี่ปุ๊กพอมีอาหารเผ็ดมาน่าทานมากยำอะไรอย่างเงี้ยจังกิ๊บคืออาจารย์นึกออกไหมแล้วทุกคนก็ทานแล้วพี่ปุ๊กลองชิมสิคะเขาก็จะบอกว่าไม่ได้เลยเพราะเขาเผ็ดปุ๊บเขาจะแบบ
1: เสียงไม่เ
3: หมือนเคยเคยแล้วก็อีกอันนึงคือบางคนชอบบอกว่าเสมหะในคอระคายเคืองต้องกินมะนาวโซดา
1: ช่วยได้ไหมอ่ะ
3: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาระคายเคืองอ่ะแล้วเขาเป็นจากกรดไหลย้อนเนี่ยการกินมะนาวเหมือนยิ่งไปเติมกรดโซดายิ่งทำให้อืดพอท้องมันอืดเสร็จมันเหมือนบอลลูนนิ่งอ
1: ่ะ
3: เหมือนเราใส่บอลลูนไปอาหารมันก็ยิ่งแบบดันขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคุณภควาลองงดน้ำขิงดูอาจจะไม่ระคายเคืองคอนะแล้วเดี๋ยวลองมาเล่าสู่กันฟังจะดื่มน้ำเยอะน่าจะดีแล้วนะคะ
2: คุ
1: ณพรชัยเพิ่มเติมมาใช่ไหมคะ
2: เพิ่มเติมเรื่องที่บอกว่าปีนเก้าอี้รู้สึกเจ็บแผลเข่าขวาเป็นมาเกือบ1ปีแล้วอาจารย
0: ์ครับ
2: คือปีนเก้าอี้หรือว่ายังไงน่ะนะ
0: ถามว่าต้องมาหาหมอไหม
2: หมายถึงเจ็บเข่าด้านขวาค่ะ
0: ถ้าเป็นแล้วรู้สึกสบายมาหาหมอดีกว่าครับ
2: จะได้รู้ไปเลยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกัน
0: ใช่ครับอย่าไปทนกับอาการเจ็บปวดมากมายครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าผิดท่าเนี่ยถ้าเป็นมา1ปีมันเรื้อรังอาจจะไม่ใช่ผิดท่าแล้ว
0: ใช่อาจจะต้องมีเข่าเสื่อมแล้วแหละว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนปีนขึ้นเก้าอี้อย่างเงี้ยครับเข่าเรางอเยอะมากแล้วตอนที่ยิ่งปีนปุ๊บดีดตัวเองขึ้นมาเนี่ยช่วงนั้นน่ะ กล้ามเนื้อรอบเข่าทำงานเยอะมากเพราะฉะนั้นมาถ้ารู้สึกไม่สบายมีอาการปวดจนรู้สึกรบกวนการทำงานเนี่ยครับมาโรงพยาบาลดีกว่าครับ
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณพิมพัฒน์นะคะบอกว่ารบกวนถามคุณหมอนะคะรู้สึกชาปลายนิ้วมือขวาเวลาตื่นนอนและมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะเพิ่งเป็นไม่กี่วันค่ะเป็นอาการของคนที่ขาดวิตามิน B12 ไหมคะขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วย
0: ครับอาการถ้าชาที่ปลายมือนะครับอายุเท่าไหร่นะครับ
2: อายุไม่ได้บอกมาเลยค่ะอาจารย
1: ์แต่เป็นตอนตื่นนอน
2: เป็นตอนตื่นนอนที่ปลายนิ้วมือขวา
0: ครับอันแรกเลยก็คืออาจจะที่เจอบ่อยๆในตอนในคลินิกอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับก็คือในข้อมือตรงนี้ครับมันจะมีตัวเส้นประสาทอยู่เส้นนึงครับที่มันจะวิ่งมารอบบริเวณโพรงข้อมือตรงนี้ครับซึ่งเวลาเรานอนอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามือเราอยู่ในท่าไหนบางทีเราจะอยู่ในท่านี้หรืออยู่ในท่านี้ก็ได้ซึ่ง
1: ม
0: ันทำให้
1: มันก็พับ
0: ใช่ครับมันทำให้เส้นประสาทตรงนี้ถูกกดทับเราเส้นประสาทตรงนี้มันเป็นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือของเราทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ถูกกดทับก็จะมีการชาปลายมือไปชาปลายมือได้ซึ่งเจอได้บ่อยเหมือนกัน
1: คือเป็นเพราะท่าทาง
0: เป็นเพราะท่าทางหรือบางทีจะเป็นนอนๆอยู่แล้วชาขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะครับแบบต้องตื่นชาจนต้องตื่นขึ้นมาแล้วสะบัดมือนะครับทีนี้ต้องดูก่อนว่าชานิ้วไหนระหว่างวันชาด้วยหรือเปล่าจริงๆโรคเนี้ยถ้าเป็นโรคพังผืดทับเส้นประสาทจริงๆเนี่ยในคนที่ทำงานออฟฟิศก็เจอบ่อยคนที่ใช้เมาส์เยอะๆอย่างเงี้ยครับ
1: หมายถึงระหว่างวันก็ต้องชาด้วย
0: ชาอาจจะมี
1: บางท่าทาง
0: ใช่ครับถ้าอย่างเช่นเวลาเราใช้เมาส์อย่างเงี้ยเราวางมือไว้ที่โต๊ะแล้วก็อย่างเงี้ยกดคลิกเมาส์นี่ก็ชาได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่ามีอาการอื่นร่วมเป็นชาตอนอื่นร่วมด้วยไหมนะครับส่วนบอกว่าเป็นขาดวิตามินบีหรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าขาดวิตามินบีอย่างเงี้ยครับมักจะเป็นชาทั่วตัว
2: ไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่ง
0: ใช่มันจะเป็นชาปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้างพอกันนะครับถ้าเกิดเป็นแค่ข้างเดียวอย่างเงี้ยมักจะเป็นมีเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือหรือตรงข้อศอกก็ได้นะครับ
1: จะเป็นกิจกรรมที่ทำ
2: ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีคุณผู้ชมท่านหนึ่งที่บอกว่าอาการชาที่นิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางแค่2นิ้วนี้มันเกี่ยวกับมันเป็นสัญญาณของเส้นประสาทอะไรยังไงไหมคะ
0: ถ้าเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยมักจะเป็นชาที่เกิดจากการงอศอกเยอะ
1: ๆค่ะใช่เพราะอาจารย์เคยบอกถ้าโป้งชี้กลางจะเป็นอีกอย่างนึง
0: ถ้าโป้งชี้กลางจะเป็นตรงนี้เป็นข้อมือถ้าเกิดเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางมันจะเป็นการงอข้อศอกเยอะๆ
1: เราก็ได้ความรู้นะ
2: จ๊ะเนาะเราจะได้จำไว
0: ้คือบางคนเนี่ยชอบนั่งทำงานแล้วก็แบบ
1: ง
0: ออย่างเงี้ย
1: ดูซีรีส์มา
0: อะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่นี่คือแบบว่ากำลังฟินแบบ
0: ใช่
2: ไ
0: ห
2: ม
0: รอหรือบางคนกอดอกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เส้นประสาทตรงเนี้ยตึงก็ทำให้ชาปลายนิ้วนางกับนิ้วก้อยได
2: ้โอ้อันนี้คุณผู้ชมที่ถามมาไม่แน่ใจวันนี้ดูอยู่หรือเปล่านะวันนี้ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวถ้าวันอื่นมาถามเดี๋ยวจะบอกให้ว่าแล้วมีวิธีแก้ไหมคะจันเบิร์ดถ้าสมมติว่าชา2นิ้วนี้เราทำยังไง
0: ก็อย่ากอดอกบ่อย
2: ไม่อย่ากอด
1: อาจารย์เชื่อมาดิฉันนักฟังอาจารย์ออร์โธปิดิกหลายท่านอ่ะอาจารย์กิฟคือตอนกลางคืนจะนอนอ่ะปกติจะนอนท่านี้หรือกอดทุกวันนี้นอนท่านี้แบบเพราะว่ากลัวข้อมือจริง
0: ๆแต่ตอนนอนเราไม่รู
3: ้เอาอันนี้ได้ไหมคะแกนทิชชู่ดำแล้วแบบ
1: เคยคิดว่าตอนแรกอุ้ยแต่แล้วอาจารย์เบิร์ดบอกว่าเดี๋ยวมือมันพับอยู่นี่คือวันนี้ก็คือต้องนอนพยายามแบบว่าเอามือให้ตรงอันนี้คือไม่รู้แต่พอหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้แล้วถูกไหม
2: เราบังคับตัวเองตอนหลับไม่ได้
1: แต่ก่อนมันคือแบบจัดระเบียบดีมากตามที่อาจารย์บอกเลย
3: ค่ะสุดยอดค่ะไม่ได
2: ้มาที่เรื่องของเลือดกำเดาบ้างช่วงนี้หน้าร้อนค่
3: ะ
1: หลาน5ขวบเลือดกำเดาไหลบ่อยค่ะอยากทราบว่าเป็นอะไรไหมสำหรับเด็กๆอันตรายหรือไม่ต้องรีบไปหาหมอไหมคะ
3: อันตรายไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าถ้าเลือดกำเดามันออกเยอะๆเนี่ยอันตรายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียเลือดแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องไปดูว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดกำเดาไหลเนี่ยมันคืออะไร
1: ค่ะ
3: ถ้าเกิดสาเหตุที่มันเป็นจากสาเหตุที่อันตรายมากๆเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อลายอันนี้มันก็อันตรายแต่ถ้าเกิดมันเป็นแค่อย่างเช่นเด็กๆที่เจอบ่อยเลยก็คือเล็บยาวแคะ
0: แคะขี้มูก
3: อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าก
1: ระแทกอ
3: าจจะมีกระแทกขยี้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนแบบฝุ่นเข้าไปในจมูกรำคาญคันเป็นภูมิแพ้อาจจะคันเกาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเล็บยาวแล้วก็ไปจิกโดนเป็นแผลเป็นเลือดกำเดาออกก็ได้อ่ะหรือว่าสาเหตุอื่นๆที่อาจจะเป็นได้เช่นมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติมีเกล็ดเลือดผิดปกติหรือว่าเป็นโรคติดเชื้ออื่นๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ตัวเกล็ดเลือดอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นหรือว่ามีกลุ่มของเนื้องอกที่ทำให้มีเลือดออกบริเวณเนื้องอกนั้นๆไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรอื่นๆที่ทำให้เส้นเลือดฝอยมันแตกง่าย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ว่าที่เจอบ่อยๆเลยในเด็กก็คือลองไปสำรวจเล็บดูหน่อย
1: ลุงแขะแกะเกา
3: เล็บยาวไหมลุงแขะแกะเกาหรือว่ามีปัญหาอื่นที่แอบ

0: ซ่อนไหมอย่างเช่นมีภูมิแพ้อยู่เขาคันก็ขยี้ขยี้ขยี้ก็เลือดกำเดาออกหรือว่าบางคนเนี่ยใช้ยาเสียรอยพ่นพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไปพ่นเราตัวสเตียรอยเนี่ยมันไปโดนตรงสันจมูกค่ะมันจะทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยมันเกิดการแตกง่าย
1: ไม่ถือว่าเวลาพ่นไปแล้วโดน
0: เวลาพ่นเราควรจะพ่นด้านนี
1: ้พ่นที่มันเฉียงออกค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ซ้ายก็เฉียงแกนจมูก
0: ขวาก็เฉียงไปทางขวาแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญเราพ่นผิดไปโดนตัวสันเนี่ยค่ะพ่นไปนานๆเขาอาจจะทำให้เส้นเลือดฝอยมันแตกง่ายแล้วพอไปโดนอะไรนิดนึงก็โอ้แตกมาลองไปดูว่ามีปัจจัยอะไรที่หมอพูดไปเมื่อกี้ไหมก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่าเป็นบ่อยๆจริงๆแนะนำพบแพทย
1: ์
0: เพราะว่าเราไม่รู้มันเป็นจากสาเหตุอะไร
1: เนาะเพราะกำลังจะถามอาจารย์กิฟว่ามันไม่มีอาการที่บ่งบอกว่าเป็นจากความผิดปกติหรือเป็นเรื่องธรรมดานอกจากสังเกตเอาว่าไปแคะหรือเปล่าหรืออะไรเป็นแล้วจะทำยังไงคะในเบื้องต้น
0: ในเบื้องต้นก็คือ
1: บีบเอาทิชชู่ยัดหรือ
2: เราเห็นเอาทิชชู่ยัดแบบ
1: ยังไงดี
0: ก็คือส่วนใหญ่เวลารักษาจริงควรจะรักษาสาเหตุแต่ว่าเบื้องต้นเลยถ้าฉุกเฉินก็คือ
1: พยาบาล
0: บีบก่อนบีบให้แบบสมมติเลือดออกอยู่เราบีบเหมือนเพชเชอร์
2: เหมือนบีบอะไรคะอาจารย์บีบที่จมูกเลยค่ะ
0: เนี่ยค่ะบีบ
1: ไปทางปากก่อนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้มันจะใช้ได้ในกรณีที่จุดเลือดออกมันอยู่แค่ตรงนี
1: ้
0: ถ้ามันอยู่ลึกกว่านั้นอยู่หลังโพรงจมูก
1: ไม่ได้ไม่ช่วย
0: บีบก็อาจจะไม่ช่วยมันเป็นแค่แบบปิดรูมันก็ไปไหลข้างหลังอะไรอย่างเงี้ย
1: หลายคนเอาน้ำแข็งมาโปะๆช่วยได้ไหมคะ
0: ก็คืออาจจะเล็กน้อยอาจจะไม่ได้ช่วยได้มากการรักษาจริงคือต้องที่สาเหตุต้องตรงจุดเลือดออกตรงไหนแล้วก็ไปแก้สาเหตุด้วยอันนี้ก็เบื้องต้นคืออย่างนี้แต่ว่าบางคนถ้ามียาม
1: ีอาจารย์มีอีกอย่างนึงหลายคนพอเห็นเลือดกำเดาไหลชอบเงยหน้าอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: เลือดก็จะไหลจ
1: นกลายเป็นอันตรายไหม
0: ก็คือถ้าเงยไปเนี่ยคือถ้าข้อดีของการก้มลงเนี่ยเราจะเห็นว่าเลือดมันออกเยอะไหมแต่ถ้าเงยเนี่ยบางทีมันลงไปหลังคอนั่นแหละบางทีก็สำลักลงไปแล้วก็กะปริมาณเลือดได้ยากอันนี้ดีกว่าแต่ว่าบางคนถ้าเกิดว่ามียาอยู่ที่บ้านอย่างเช่นยาอะไรกลุ่มของชื่อไอริเอดินหรือว่ากลุ่มของเอฟิดีนพวกนี้ถ้าเกิดเลือดมันออกแค่ข้างหน้าเนี่ยค่ะบางทีเราก็ใช้สำลีแล้วก็หยอดยาหมาดๆแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็บีบไว้มันก็จะทำให้ได้ยาด้วยได้แรงกดด้วยสำหรับที่เลือดออกด้านหน้านะที่บอกแต่ว่าการใช้เอ็นต้องระวังนิดนึงบางคนถ้าเกิดว่ามีความดันโลหิตสูงหรือว่ามีข้อห้ามใช้อื่นๆมีอย่างเช่นผู้ใหญ่ที่มีต่อมลูกหมากโตอะไรเงี้ยต้องระวังเป็นต้นแต่ว่าดีที่สุดมาให้คุณหมอดูดีกว่าเพราะเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไร
3: ค่ะแต่ถ้าให้ตัวเอฟดีนี่น่าจะให้หมอสั่งมากกว่าเนาะ
0: ใช่ใช่ควรจะเป็นในความควบคุมเพราะว่าที่บอกมันจะมีผลข้างเคียงมันจะอันตราย
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กวิ่งตามไปห้องพยาบาลเขาก็จะให้แบบบีบเอาไว้
0: เบื้องต้นเบื้องต้นก็คือบีบเนี่ยค่ะ
1: เอาทิชชู่ไปยัดดีไหมจังกิ๊บ
0: คือทิชชู่เนี่ยบางทีต้องระวังถ้ามันสกปรกถ้าหากว่ามันเป็นทิชชู่แล้วมันสกปรกแล้วถ้าเกิดว่าเด็กเขามีแผล
1: ค่ะ
0: ตัวความสกปรกนะ
1: มันจะติดเชื้อ
0: ติดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสำลีสะอาดสเตอร์ไลน์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้อันตรายมาก
1: ค่ะค่ะมาที่คำถามจากคุณขวัญหทัยนะคะบอกว่าหมอคะตื่นเช้ามามีเสมหะไหลลงคอตลอดเลยทำยังไงคะแปลว่าเป็นเฉพาะช่วงเช้า
0: ทีนี้เสมหะไหลลงคอเนี่ยก่อนอื่นอยากรู้ว่าเป็นเสมหะจากจมูกลงค
1: อ
0: หรือว่าเป็นเสมหะที่อยู่ในคอแล้วคาอยู่ในคอซึ่งจริงแล้วเป็นได้หลายโรคเลยอย่างเช่นถ้านึกถึงมากที่สุดถ้าเป็นตอนเช้าอาจจะนึกถึงกลุ่มของกรดไหลย้อน
1: อ
0: ันนี้ต้องไปลองดูพฤติกรรมว่ามีกินอาหารประเภทรสจัดอืดๆมันกินแล้วนอนไม่รอให้ย่อยสัก3ชั่วโมงเน
1: ี่
0: ยค่ะหรือเปล่าหรือว่าบางคนอ้วนๆอ้วนๆแล้วพุงเขาก็หนาแล้วเขาก็เหมือนกดพุงแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาเยอะๆอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยค่ะหรือว่าเสมหะจากสาเหตุอื่นได้ไหมอย่างเช่นมีภูมิแพ
1: ้ค่ะ
0: น้ำมูกไหลไปกองทั้งคืนเลยตื่นมาเสมหะเยอะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดหลอดลมแล้วมันผลิตตัวเยื่อเมือกหรืออะไรเงี้ยออกมาเยอะๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเป็นไซนัสหรือเปล่าแล้วมันไหลลงคออย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นได้เยอะแยะเลยได้หลายสาเหตุเนี่ยค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าโอ้โหมันส่งผลมากๆมันน่ารำคาญ
0: ถ้ามันส่งผลก็ลองไปตรวจดูก็ได
1: ้
2: บางคนเป็นภูมิแพ้ตื่นเช้ามาต้องจามต้องสั่งน้ำมูก
0: ภูมิแพ้ก็ลองดูอาจจะมีคัดคันจามน้ำมูกไหลลงด้วยไห
1: ม
0: มีปัจจัยกระตุ้นซ้ำๆ
1: ค่ะ
0: โดยอันนี้เป็นอีกแล้วโดยนี้เป็นอีกแล
1: ้
0: วแต่ถ้ากรดไหลย้อนก็อาจจะมีเสมหะในคอมีเลือดเปรี้ยวหรือว่าบางคนมีรู้สึกแบบแสบร้อนหน้าอกขึ้นมาหรือว่าบางคนอาจจะมีเสียงแหบเนี่ยเป็นต้น
1: ด้วย
0: ไอเดอร์ลังอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: พูดถึงเรื่องกรดไหลย้อนขออนุญาตไปคำถามคุณแพรเพราะเป็นคำถามเกี่ยวเนื่องกัน
0: ค
1: ุณแพรอายุ44ปีน้ำหนัก93คือเป็นคนอ้วนนะคะ

0: สูง155เซนติเมตรถามว่าในกรณีที่คนไข้เป็นกรดไหลย้อนแล้วใช้เครื่องซีแพปที่อาจารย์บอกม
1: ี
0: ผลกับอาการกรดไหลย้อนไหมคะ
1: ก็คือในกรณีอธิบายให้ฟังก่อนก็คือคนที่เป็นนอนกรนนะคะก
0: ็
1: คือทางเดินหายใจมันตีบใช่ไหมคะส่วนเครื่องซีแพปก็คือเป็นเครื่องคล้ายๆอัดอากาศก
2: ็
1: คืออัดให้ทางเดินหายใจเราตีบใช่ไหมมันก็อัดให้กว้างทีนี้ระหว่างที่เขาอัดอากาศอะค่ะคือพอลงไปในคอเนี่ยช่องคอมันก็มี2ทางให้ไปก็คืออันนึงเป็นหลอดลมอันที่เราอยากจะได้แต่ว่าอีกอันนึงเป็นหลอดอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนแรงดันมันเยอะไปแล้วลมมันดันรั่วเข้าไปในหลอดอาหารพอหลอดอาหารเสร็จมันก็เหมือนบอลลูนนิ่งเหมือนไปใส่ลมไว้มันก็อาจจะดันพวกอะไรในกระเพาะแหละให้มันขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าแรงดันมันอยู่ในปริมาณที่พอดีอันเนี้ยจนไม่รั่วเข้าไปมันก็อาจจะไม่ได้มีผลมากแต่ว่าอีกอันปัจจัยอันนึงก็คือน้ำหนักเยอะอย่างที่บอกคือน้ำหนักเยอะเนี่ยจะส่งผลทั้งสองโรคเลยทั้งนอนกลนด้วยแล้วก็เพราะว่ามันจะทำให้คอ
0: ยิ่งแคบ
1: ทางเดินหายใจก็ติดไปหมดเลยแล้วก็พุงอาจจะใหญ
2: ่
1: ใหญ่เสร็จก็กดให้กดไหลย้อนขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเบื้องต้นลองลดน้ำหนักดูแล้วลองปรับพฤติกรรมอาหารอย่ากินอาหารรสจัด อย่ากินเปรี้ยวๆเผ็ดๆร้อนๆมากๆอะไรเงี้ยคืออาหารพวกเนี้ยคือปกติมันก็เผ็ดร้อนอยู่แล้วแล้วพอมันลงไปในกระเพาะมันขึ้นมามันก็ระคายอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริง
1: แล้วก็อย่ากินแล้วนอนเว้นสักประมาณ
0: 3
1: ชั่วโมงแล้วก็กลางคืนให้ลองนอนหลังสูงนิดนึง
0: หนุนหมอนขึ้นมาให้สูง
1: หลังนะไม่ใช่ค
0: อ
1: เดบะคอเอาหมอนซึ่งหมอนข้างบนมันเลยตรง
0: หลังเลยแล้วสมมติว่าเอาหมอนเนี่ยต้องไปหาจันเบิร์ตต่อเพราะว่า
1: คอ
0: เ
1: ลย
0: เอาใหม่ตั้งแต่
1: หลังก็คือให้หลังเนี่ยหลอดอาหารมันขึ้นมายากหน่อยอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ตอนคุณแม่เป็นนี่คุณแม่ต้องย้ายไปนอนโซฟา
0: เหมือนกัน
2: แล้วก็
0: เหมือนกัน
2: เอาไม้อะครับหนุนที่โซฟาข้างหนึ่ง
0: ให้
2: สูงขึ้น
0: คือเมื่อคืนดาวนอนที่โซฟาดันเชื่อไหมเพราะว่ากลับจากรามาเสร็จปั๊บกว่าจะอาบน้ำทานข้าว
3: เนี่ยดึกแล้วเนาะ
0: ง่วงทุ่มกว่าสองทุ่มสามทุ่มกว่าเริ่มง่วงพอลงไปเท่านั้นแหละ
1: เผลอหลับไปเลย
0: ไม่หลับมาเลยค่ะแสบก็เลยต้องไปนอนที่โซฟาที่เป็นแบบปรับเอนได้
1: แบบที่นั่นเมื่อบอกเลย
0: ถึงเช้าค่ะคุณผู้ชมคือนอนที่ทรมานนะคนเป็นกรดไหลย้อนค
3: ือ
0: เห็นเตียงแต่นอนไม่ได้
3: อยากนอนแต่นอนไม่ได้
0: ก็ต้องแบบที่อาจารย์เบิร์ตบอกค่ะบางทีบางคนก็หาอะไรมาหนุนหลังที่อาจารย์กิน
3: หลังแล้วทีนี้คนที่ใส่เครื่องเนี้ยซีแพปเนี่ยต้องใส่ไปตลอดชีวิตไหมคะ
1: ขึ้นอยู่กับว่าบางคนน่ะสมมุติว่าเราเป็นแล้วเราไปรักษาเราดีขึ้นอย่างเช่นเป็นจากทองซินโตเลยผ่าตัดเสร็จปุ๊บหายเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได
0: ้
1: หรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าระดับความรุนแรงมันอยู่เท่านั้นไปเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ไปเรื่อย
0: ๆ
1: คือขึ้นอยู่กับสาเหตุแล้วก็การรักษาอื่นๆด้วยบางคนก็อาจจะใช้ร่วมกันซีแพปด้วยผ่าตัดด้วยบางคนก็นอนตะแคงอย่างเดียวดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือไปลดน้ำหนักดีขึ้นเลยก็อาจจะไม่ต้องใช
1: ้ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วก็เราได้แก้ปัจจัยนั้นได้ครบหรือยังแล้วความรุนแรงเท่าไหร่ไงบางคนใช้ไปอาจจะต้องปรับแรงดันด้วยอนาคตสมมุติว่าเราแก่ขึ้นหย่อนหนักกว่าเดิม
3: ก็ต้องเพิ่มแรงดัน
1: ต้องเพิ่มแรงดันหรือว่าบางคนโอ๊ยดีขึ้นฉันผอมลงอะไรเงี้ยอาจจะลดแรงดันหรือไม่ต้องใช้ก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสรุป
3: เนาะมีเพื่อนมีสามีใช้บอกว่าเหมือนฉันนอนอยู่กับมนุษย์อวกาศ
0: ต้องครอบตลอดแต่เขาก็สบายต
1: ั
0: ว
2: ก็จะใส่แล้วดีนะคะ
0: เนาะใช่ไหม
2: ผมนอนกับพี่ชายบางทีแบบตอนที่ไม่ใส่นุ่งห่ม
0: เราอะนอนไม่ได้แต่เขาอะนอนได้ใ
1: ช่ไหมนอนไม่ได้
2: แต่พอเขาใส่ปุ๊บนี่เดี๋ยวนี้เครื่องซีแพปเสียงเบา
1: เสียงเบาตัวเล็ก
2: เออแล้วพอเรานอนได
1: ้สบาย
2: ตัวเขาเองเขาก็บอกเองว่าตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบสดชื่นมาก
0: เพราะเขาได้ออกซิเจนมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้หลายคนบอกว่าฉันอยากจะไปสมมติบ้านฉันก็มีเพื่อนหรือสามีหรือคนรู้จักอะอาจารย์พวกซีแพป
2: ที่บ้านสลีปเทสทดสอบการนอนกลนที่บ้าน
0: ไปที่บ้าน
2: อย่างเงี้ยแตกต่างกับมาทำที่โรงพยาบาลไหมครับ
1: จริงๆการตรวจการนอนหลับมีหลายแบบถ้าตรวจในโรงพยาบาลเนี่ยมอนิเตอร์มันจะค่อนข้างเยอะ มันจะมีอย่างน้อย7ชนิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการตรวจที่บ้านต้องไปดูว่าเขามอนิเตอร์ตัวไหนบ้างถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดครบนู้นนั่นนี้เนี่ยก็พอได
0: ้
1: เรียกได้ว่าพอได้แต่ว่าบางคนที่ใช้สิทธิ์ราชการเนี่ยค่ะบางทีเขาจะติดว่าถ้าเราจะเบิกเครื่องซีแพปต่ออาจจะต้องทำในสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลรัฐสมมุติว่าเราไปทำที่เอกชนหรือที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีเขาจะไม่ให้
0: ไม่ครอบคลุม
1: อันนี้เป็นต้นนะต้องดูพวก พวกสิทธิ์การเบิกอะไรอย่างนี้ด้วย
0: แต่โรงพยาบาลรัฐก็คือรออาจารย์
3: รอคิวยาวมาก
0: ประมาณ8ปี
3: ไม่ใช่ของอาจารย์หมอกิมนี่

0: คิวปีหน้าเต็มแล้ว
1: งานไหมคะ
2: แล้วแต่ที
0: ่แล้วแต่ที่
2: แต่ที่เรามาก็ค่อนข้างที่จะนอน
1: เพราะคุณให้เยอะเพราะนั้น
0: แต่ต้องเข้าใจ
3: เรามีปัญหาเรื่องการนอนเยอะ
0: หนึ่งคือทุกคนมีปัญหาเรื่องการนอนทุกคนก็อยากจะเข้ามาที่ที่ดีที่สุดแล้วก็เบิกได้ราคามิตรภาพที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทำงานหนัก
2: เพราะว่าเรื่องกฎเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะว่าแต่ก่อนคนจะบอกเอ้ยเห็นอะไรเรียกเป็นทุกบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วพอเป็นหนักๆเนี่ยออกซิเจนมันตกออกซิเจนมันตกเสร็จเนี่ยถ้าตัวหยุดหายใจเยอะๆมันจะส่งผลต่ออัตราตายในอนาคตเลยแล้วก็สมองเนี้ยแทนที่จะได้ออกซิเจนดีๆถ้ามันขาดออกซิเจนไปนานๆๆเข้าหรือว่าเป็นหนักๆเข้าก็มีปัจจัยเสี่ยงที่จะอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยหัวใจก็เหมือนกันหัวใจเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆคือพอออกซิเจนมันตกเสร็จหัวใจมันจะทำงานหนักขึ้นมันก็จะเป็นไงเต้นเร็วเต้นผิดจังหวะโตวายความดันขึ้นหรือว่าเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจได้เลย
0: คือมันจะไปกระทบระบบอื่น
2: ระบบอื่นเยอะแยะเลยเพราะว่ามันเป็นเล่นที่ออกซิเจนมันก็ทั่วไปหมด
0: ดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับการนอน
2: ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
0: อาจารย์กิ๊บถามอีกนิดนึงอย่างนาฬิกาที่เราใส่กันเนี่ยมันจะมีการจับการนอนหลับอาจารย์นาฬิกาพวกสปอร์ตอย่างเงี้ยหลับลึกหลับผิวหลับตื่นมีเป็นหลายเลเวลมากอันนี้เขาจับจากอะไรคะใช่อ
2: ันนี้บอกได้ยากว่านาฬิกาที่เขาโฆษณาว่าจับเนี่ย มันจับได้จริงไหม มันมีบางยี่ห้อเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าทำสลิปเทสต้องมาติดมอนิเตอร์เยอะๆเยอะๆเนี่ยสมัยนี้ปัจจุบันอะคล้ายๆนาฬิกาก็มีแต่ว่าเขายังไม่รองรับมาก
0: แบบ
2: ว่าเป็นมาตรฐานแต่ว่ามันพออ่านได้คร่าวๆเลยนะมันอ่านคล้ายๆเหมือนที่เราไปติดอย่างเงี้ยเลยนะเป็นแค่แบบใส่ข้อมือคล้ายๆนาฬิกาเลยมันอ่านได้หมดเลยมันอ่านมีหยุดหายใจเท่าไหร่นะคะออกซิเจนเท่าไหร่
3: หลับลึกไหมอะไรไหม
2: ใช่มันจะอ่านแบบได้ใกล้เคียงเลยปัจจุบันเนี้ยวิวัฒนาการมันก็ไปแต่ว่านาฬิกาที่เขาขายทั่วไปเนี่ยอันนี้ต้องมาดู
0: นาฬิกาออกกำลังอย่างเงี้ยมันก็จะ
2: ต้องมาดูแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเขามีเอามาทำวิจัยไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้บอกไม่ได้อันนี้ยังบอกฟันธงให้ไม่ได้ว่าตัวนี้เท่าไหร่ใช่แต่ถ้าเอาตัวที่กิ๊บพูดให้ฟังว่ามันมีแบบเนี้ยมาอันนั้นก็ค่อยพอได้เลยค่ะ
0: นะคะมาที่คำถามของคุณสุกัญญากันบ้างค่ะถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะบอกว่าอายุ55ปีสูง158หนัก104กิโลกรัมแล้วบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อม3ข้อหัวเข่าเสื่อม2ข้างเลยคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดแต่ว่ามีโรคประจำตัวหลายอย่างเลยเป็นทั้งเบาหวานความดันสูงหัวใจก็ทำบอลลูน2เส้นด้วยไม่อยากผ่าตัดมีวิธีอื่นรักษาได้บ้างไหมคะหมายถึงว่าทั้งกระดูกสันหลังเสื่อมและหัวเข่าเสื่อมด้วย
4: ครับถ้าอันแรกก่อนครับถ้าความกระดูกเสื่อมอย่างเงี้ยครับต้องดูก่อนว่าเสื่อมมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเสื่อมมากก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดถ้าเสื่อมไม่ได้เยอะมากหลักการรักษาคือรักษาเรื่องการปวด
0: ค
4: ือบางทีอย่างเราไปฟรีเลเซอร์อาจจะมีกระดูกเสื่อมบ้างเหมือนกันถึงแม้จะยืนไม่เยอะมากอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็รักษาเรื่องการปวดทำกล้ามเนื้อรอบๆแกนกลางตัวให้แข็งแรงขึ้นอันนี้ก็ช่วยเรื่องการปวดหลังได้นะครับส่วนจริงๆแล้วการรักษาที่สุดอย่างเงี้ยครับจริงๆเรื่องน้ำหนักตัวที่เยอะ
0: อันนี้ก็คือ104กิโลกรัม
4: น้ำหนักตัวที่เยอะอย่างเงี้ยครับก็ทำให้กระดูกเสื่อมได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าถ้าน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยเราจะก้มอยู่แล้ว
0: รับน้ำหนัก
4: ใช่เพราะว่าน้ำหนักอยู่ที่หน้าท้องของเราก ระท้องเยอะเราก้มไหนเยอะอย่างเงี้ยครับก็ทำให้มันมีแรงไปทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยยุบได้มากขึ้น
0: ไปกดทับเหรอคะ
4: ไปกดเส้นไปกดกระดูกให้มันทับกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเรื่องลดน้ำหนักก่อนนะครับหรือจริงแล้วเนี่ยตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยครับตัวน้ำหนักเองก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้มากเหมือนกันอย่าลืมว่าน้ำหนักของข้อเท้าหรือข่าอย่างเงี้ยเรายืนด้วยขาสองข้างของเราแต่น้ำหนักตรงนี้รับทั้งตัวของเราอยู
0: ่
4: นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับคือการลดน้ำหนักอันดับแรกก็จะช่วยเรื่องทุกอย่างได้ไประดับหนึ่งนะครับทีนี้ต้องมาดูแล้วแหละว่าความรุนแรงที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยเข่าเสื่อมปวดเข่าปวดหลังมากน้อยขนาดไหนรักษาด้วยวิธีการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลายๆวิธีที่จะช่วยเรื่องการปวดตรงนี้ได้นะครับแต่ยังก็ตามการทำให้ทุกอย่างแข็งแรงขึ้นน่
0: ะ
4: คือสำคัญสุดถ้าปวดเข่าก็ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหนวดเข่าให้แข็งแรง
0: ค
4: ืออย่างน้อยถ้ามันแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยฮะก็จะทำให้มาช่วยลดน้ำหนักที่ท่านปวดเข่า
0: เราต้องไปยืนลดน้ำหนักก่อนเนาะ

0: คัญที่สุดเลย
1: แต่นี้แต่ถ้าเท่าที่ฟังมาก็มีโรคหัวใจอยู่ด้วย
2: ใช่ไปทำบอลลูนมาแล้ว
1: การออกกำลังกายก็ต้องมีหมอเป็นที่ปรึกษาด้วย
2: ใช่ครับ
1: คือจริงถ้าประมาณอย่างเงี้ยครับแนะนำให้มาเริ่มออกกำลังกายที่โรงพยาบาลก่อนมาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็ได้คืออย่างที่เรามาก็มีแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจนะครับซึ่งคุณหมอก็จะประเมินดูแล้วก็
0: สำหรับผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดบอลลูนหรืออะไร
1: ใช่ครับก็คือสามารถมาดูแล้วระหว่างออกกำลังกายเนี่ยคุณหมอจะแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้ว่าด้วยน้ำหนักตัวเท่านี้ร่วมกับโรคหัวใจแบบนี้โรคประจำตัวประมาณแบบนี้เนี่ยออกกำลังกายอันไหนดีนะครับหรือจริงเป็นเบาหวานด้วยไม่แน่ใจว่ามีการฉีดยาเบาหวานหรือเปล่าตรงนี้การฉีดยาเบาหวานก็ต้องมาพิจารณาเหมือนกันว่าออกกำลังกายท่าไหนถึงเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นต้องแนะนำว่ามาเจอหมอก่อนนะครับแล้วมาร่วมกันรักษาไปร่วมกันหลายๆอย่างนะครับเพื่อทำให้อาการทั้งปวดหลังกระดูกเสื่อมเนี่ยดีขึ้นด้วย
2: ค่ะอันนี้แหละคือเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยมันบอกว่ามาได้โดยตรงเลยค่ะดีไซน์การออกกำลังกายที่เหมาะสม
1: ใช่
2: คุณกนกจันยังคงอยู่ที่อาจารย์เบิร์ตวันนี้เรื่องของกระดูกนะคะและข้อเนี่ยมาแรงมากเลยอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก52สูง163บอกกระดูกทับเส้นใส่เหล็กมาไม่ถึงเดือนทีนี้อยากทราบการปฏิบัติตัวหลังจากผ่าตัดว่าควรนอนท่าไหนไม่ให้กระทบกับเหล็กอยากทราบว่าระยะเวลาที่เหล็กกับเนื้อเนี่ยจะประสานกันจริงๆเนี่ยเท่าไหร่คะอาจารย
1: ์ครับจริงๆควรนอนท่าไหนเนี่ยนอนท่าที่สบาย นะครับ
2: ไม่เกี่ยวกับทับชั้นนอนทับเหล็กอันนี้เกี่ยวไหม
1: จริงๆคือนอนท่าที่สบายดีที่สุดครับคือแต่ว่าถ้าสมมตินอนคว่ำอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ค่อย
2: หลังแอน
1: ใช่คือหลังแอนเยอะอย่างเงี้ยครับจริงๆก็คือนอนตัวนอนหงายก็ได้หรือนอนตะแคงก็ได้นะครับคือจริงๆนอนท่าที่สบายแหละดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหล็กกับเนื้อประสานกันนานไหมอันนี้เหมือนเดิมตอบค่อนข้างยากโดยแต่โดยมากคือประมาณหลัง1เดือนไปแล้วก็เริ่มประสานกันแล้วนะครับก็ถ้าเริ่มประสานกันแล้วอาการปวดจากเจ็บแผลเนี่ยอาการเจ็บจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะไปนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผ่าตัดยาวขนาดไหนกระดูกสันหลังที่ตรงนี้ครับบางทีกระดูกแค่2ข้อตัดเล็กๆอันนี้ใช้เวลาไม่ถึงเดือนก็หายเจ็บแล้วแต่ถ้าเกิดผ่ากันแบบโอ้โหหลายข้อมากๆอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลานาน
2: แล้วแต่อาการแล้วก็แล้วแต่จำนวนข้อหรือแผลใหญ่อะไรด้วยนะคุณกนกจันทร์ก็หายเร็วๆนอนท่าที่สบายตัวที่สุด
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์กิ๊ฟนั่งสวยๆไปก่อนนะคะมีคำถามนะคะบอกว่าเราถ้าชาที่บริเวณนิ้วชี้กับนิ้วกลางมันบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างคะ
1: เหมือนตะกี้นี้เลยครับ
2: เหมือนหมอดูแล้วเริ่มทำดูนิ้วอันนี้ไม่ได้ดูลายมือนะดูนิ้ว
1: ก็คือดูก่อนว่าเป็นมือไหนถ้าเป็นสองมือต้องดูเลยว่าเป็นปลายเท้าด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแค่ที่มืออย่างเดียวและเป็นแค่เอาเป็นว่าถ้าเป็นโรคคนคำถามมาจากกังวลว่าเป็นโรคของเส้นประสาทหรือเปล่าหรือเป็นโรคที่ร้ายแรงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นปลายมือปลายเท้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเส้นประสาททั่วตัวมีการอักเสบอันเนี้ยมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแค่ชาปลายมือและเป็นแค่ข้างเดียวก็อาจจะเป็นโพรงอุ้งมือที่เส้นประสาทที่ข้อมือเนี่ยถูกกดทับนะครับรุนแรงไหมต้องดูก่อนว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่ามีชาอ่อนแรงมีไหมอย่างเช่นหยิบจับของหยิบจับได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเริ่มมีอาการหยิบจับของไม่ได้อันนี้รุนแรงต้องผ่าตัดนะครับแล้วถ้าเกิดกลับไปเลือกถ้ามีแค่ชาอย่างเดียวต้องดูก่อนว่าชาเป็นบางครั้งคราวแค่บางท่าหรือชาตลอดเวลา
2: อันนี้ก็มีรายละเอียดที่ต้องสังเกต
1: ใช่ครับถ้าชาตลอดเวลาแน่นอนมันต้องรุนแรงมากกว่าชา
2: บางครั้ง
1: บางคราวหรือเฉพาะท่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูก่อนว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่โดยมากที่เห็นบ่อยๆก็คือเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดทับนี่แหละ
2: กลับไปนอนท่านี้อีกแล้วกลัวถูกกดทับอะไรนี่นะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจันกิฟต์นะคะโสตศนสิกหรือจะเป็นเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากอาจารย์เบิร์ต
0: ค่ะขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณผู้ชมด้วยเชื่อว่าหลายคนนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแน่เลยหยุด3วันนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วพบกับรายการรัดคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 น.ถึง18

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: Ha!

Huh?

เป๊ะเกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เป๊ะๆทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป๊ะๆจอมซนทำเสีย

กับข้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: อ้าวเด็กๆรอมาวาดรูปกันเร็วมาตรงนี้ดีกว่าถึงเวลาวาดรูปแล้วครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษกับอุปกรณ์วาดรูปเพื่อมาสนุกกับการวาดรูปในรายการอนุบาล
2: แชร์เสม
1: อรายการนี้ครับไม่ใช่เป็นรายการศิลปะสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่จะท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆว่าจะวาดรูปต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับแน่นอนครับทุกวันเราเจอกันเราจะพบกับภาพปริศนาซึ่งวันนี้เป็นแบบนี้ครับดูนะครับเป็นรูปเหมือนกับก้นหอยนะครับเป็นรูปที่วนเข้ามานะครับในลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับ2ที่ด้วยกันให้เวลานะครับ1 2 3นะครับเอาละน้องๆทางบ้านตอนนี้ใช้เวลาคิดว่าจะวาดรูปเป็นรูปอะไรดีนะครับแล้วก็น้องๆที่นี่เราอนุบาลชานสมรมองรูปแล้วพร้อมไหมครับ
3: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่ประจำที่น้องทามสุดหล่อนะฮะใส่แว่นดำด้วยนะครับใช้สีนะครับสีช็อคลากลงไปเลยโดยไม่ใช้ดินสอร่างก่อนนะครับแบบนี้ครับจะทำให้การวาดรูปเร็วขึ้นนะครับการวาดรูปต้องมั่นใจนะครับเด็กๆ

0: เอาแล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาหมดเวลาวางอุปกรณ์ได้ครับหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้น้องๆทางบ้านเสร็จกันหรือยังครับถ้ายังวาดไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่อได้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้เราต้องมาคุยกับน้องๆที่นี่แล้วล่ะว่าเขาวาดรูปอะไรแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงนะครับมาดูการจากคนแรกนี่คือผลงานของน้องยินดีนะครับน้องยินดีครับรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
1: เขาวงกฎบ้านผีสิง
0: เขาวงกฎบ้านผีสิงนะครับ
1: มีคนอยู่ตรงนี้แล้วคนบอกว่าบ้านผีสิงเจอบ้านผีสิงอ่ะและทีนี้จะมีรูปหน้ายิ้มอยู่ข้างใต้แล้วก็จะมีต้นข้าวโพด
0: ครับ
1: ผู้ชายเขาก็คือโจรเขาจะมาขโมยทอง
0: โอ้แต่โอ้เรื่องยาวมากเลย
1: แต่มันมีที่กั้นไว
0: ้ปรบมือให้น้องยินดีหน่อย

0: ภาพนี้ชื่ออะไรลูก
1: แร็กไรเดอร์สู้กับสัตว์ประหลาดช็อกเกอร
0: ์โอ้อะไรนะมาร์สไรเดอร์สู้กับ
1: สัตว์ประหลาดช็อกเกอร์
0: สัตว์ประหลาดช็อกเกอร์นะครับ
1: ตอนแรกมีหนึ่งเข้ามาจากตรงนี้กระโดดมาตรงนี้ จะหัวหน้าแล้วก็วิ่งแล้วก็กระโดดมาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้ามาเจอช็อกเกอร์ตัวนี
0: ้
1: แล้วก็ต่อสู้กันจนไม่อยู่สักทีแล้วต่อไปมดเอกก็มาแล้วก็มดเอกเข้าประตูทางนี้แล้วก็มาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เลยแล้วก็เจอสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ใต้ทาง
0: โอ้โหเอาไหนแปลงร่างให้ดูหน่อย
2: ฟังเสียงแปลงร่างได้เลย
0: เก่งมากเอาละนี่คือผลงานของน้องทามนะครับโอ้โหการต่อสู้กันสนุกมากเลยปบมือคราวนี้เรามาดูผลงานของน้องคนที่3บ้างนะครับนั่นก็คือน้องพันนั่นเองนะครับน้องพันนี่รูปของน้องพันเป็นแบบนี้นะครับไหนบอกชื่อรูปหน่อยครับว่ารูปนี้ชื่ออะไรครับ
3: ปราสาทแสนสวยค่ะ
0: ปราสาทแสนสวยนะครับนี่ไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
3: มีประตูค่ะ
0: ค่ะ
3: เจ้าหญิงเดินขึ้นไปดูตรงนี้เดวิวดูนกค่ะ
0: จากเส้นที่มีให้น้องพันธ์มองเห็นเป็นส่วนอะไรของปราสาทครับส่วนไหนครับ
3: กระจกค่ะ
0: มองเห็นเป็นกระจกนะครับจากเส้นนี้นะครับพี่เซฟเห็นมีเจ้าหญิงอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับทำไมเจ้าหญิงต้องไปอยู่บนนี้ล่ะน้องพันธ์ทำไมนะ
3: จะได้ดูเมืองที่อยู่ข้าง
4: ค่ะหนูจะบอกว่ามีนานอยู่ตรง2ตัวนี้นี่ท่านให้กับวินแล้วเยอะถึงประตูพังเลย
0: มีศัตรูมาทางนี้ทำไงโอ้โหนี่คือทำอะไรครับทำอะไร
4: ถึงประตู
0: เดี๋ยวแป๊บนึงหลังจากถีบแล้วจะเต้นทำไมทหารถีบประตูแล้วต้องเต้นเรามาปรบมือให้กับผลงานของน้องพันธ์ก่อนดีกว่าเอาปรบมือหน่อยนะครับโอ้โหนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องอะไรคะ
5: เวกัสค่ะ
0: น้องเวกัสนะครับเดี๋ยวถามน้องเวกัสก่อนทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
5: ไม่สบายค
0: ่
5: ะ
0: ไม่สบายนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องๆทั้งบ้านต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สบายเหมือนน้องเวกัสนะครับน้องเวกัสครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
6: แมวจ
0: ับ
6: หอยทาก
0: นะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับเห็นหอยทากอยู่2ตัวมองเห็นเส้นที่มีให้เป็นส่วนไหนของหอยทากครับ
5: ส่วนเปลือกหอยของหอยทากค
0: ่
5: ะ
0: โอ้มองจากเส้นที่เรามีให้เป็นส่วนเปลือกของหอยทากนะครับแล้วไหนแมวล่ะครับ
5: มันกำลังขูดเพื่อจะฉี่อยู่ถ้ามันมองไม่เห็นมันก็จะงาค
0: ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะใครเห็นแมวในภาพนี้บ้างเห็นเหรอไหน
7: นี่หาง
0: นี่อะไรอ่ะ
7: แมว
0: นี่แมวเหรอ
7: หางแมว
0: ต้องให้น้องเวกัสอธิบายแล้วว่านี่ส่วนไหนของหางอะไรของแมวเนี่ย
5: แมวมันขุ่นแล้วก็ฉี่ตรงที่มันขุ่นค่ะมันกำลังหาอาหารแต่ปวดฉี่ค่ะ
0: น้องเวกัสบอกว่าแมวเนี่ยจะมาหาอาหารนะแต่เผอิญปวดฉี่ซะก่อนนะครับก็เลยกำลังจะฉี่เลยฉี่ในภาพนี้ไม่ได้นะมันอาจจะดูไม่ดีใช่ไหมเอาปบมือให้น้องเวกัสหน่อยเก่งมากเลยอ่ะคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับอ้าวน้องต้นกล้าภาพนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
8: ไดโนเสาร์ครับ
0: ไดโนเสาร์นะครับไหนอธิบายหน่อยครับ
8: นี่คือลำตัวครับและนี่คือหลังคร
0: ับ นี่คือลำตัวนี่คือหลัง
8: ครับและนี่คือหัวนี่คือหาง
0: มองเป็นหัวกับตัวของไดโนเสาร์ใช่ไหมครับไดโนเสาร์พันนี้พันอะไรครับ
8: ทีเล็กครับ
0: ทีเล็กรู้จักทีเล็กไหมครับไม่รู้จักหรอ
9: เป็นสัตว์ร้ายกินเนื้ออยู
0: ่กินเนื้ออยู่ตรงนี้คืออะไรครับ
8: คนกำลังโดนไดโนเสาร์กินครับก็เลยวิ่งหนีก่อน
0: อ๋อคนเดินมาพอดีอ้าวนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับผลงานจากลายเส้นที่วาดต่อเติมให้กลายเป็นไดโนเสาร์ครับเอาปรบมือให้หน่อยทุกคนปรบมือเร็วเป็นยังไงบ้างครับผลงานของน้องๆวันนี้นะครับจากเส้นที่เรามีให้สามารถต่อเติมให้กลายเป็นอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าวันนี้เด็กๆใช้ความคิดและจินตนาการได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองลากเส้นเป็นโจทย์ให้น้องๆวาดตามก็ได้นะครับ

คราวหน้าอย่าลืมนะครับเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาญสมอง

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

ำอาหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เอพิกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
1: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

ันมาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เอ๊ะ
1: เรือฉันเรือฉันทำไมเรือถึงลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได้
2: เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือ

0: วิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
1: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
1: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
0: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
1: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
0: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
1: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
0: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: เฮ้ยนี่ฉันรู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
1: แล้วจะทำยังไงเล่าอ๋อฮะหลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วยพวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
2: แฮะ
1: หลับตา
2: หลับตาอุดหู
1: หลับตาอุดหู
2: ย่า
3: จะวิ่งไปชนกันเองทำไม
4: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
1: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจะอัดให้กระเด็นเลย
5: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนไหนได้เลยก็ยิ่งดี
1: หมายความยังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
5: ใช่แล้วล่ะ
1: อยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นเขาหมายถึงเกมอะไรหรือเปล่าอ่ะ
2: อาจจะคล้ายๆมวยปล้ำ
5: ไม่ใช่ฉันหมายถึงซัดให้ฉันกระเด็นหายไปจริงๆไม่ต้องมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ทำได้ไหม
1: นี่เป็นแผนที่ทำให้เราสับสนหรือเปล่าอ่ะ
2: ถ้าใช่แล้วก็เก่งมากเลยนะนี่ฉันงงไปหมดแล้วนะเนี่ยจะเก่งสักแค่ไหนเชียวพวกเรามีกันตั้ง3คนยังไงมันก็ต้องเจอช่องว่างจนได้เลยนะเอ้าลุย
5: ยังไม่เข็ดอีกเหร
1: อมาไม่เดิมฉันรู้ทันหมดแล้วทำอะไรฉันไม่ได้แล้วนะ
2: ดังอ่
3: นั่นเขายืนรออะไรอยู่เนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่า
2: หรือว่ายืนถ่วงเวลาให้เรางั้นพวกเราเข้าไปกันเถอะ
1: ฉันเอง

0: ระวังไป
1: อย่า
2: จัดการสิ
1: เฮ้ยไปเร็วไปหยุดโอ้ยเฮ้ยอะไรของนายอ่ะให้ไปหยุดทางโน้นไม่ใช่ฉัน
2: คงไม่ใช่3ต่อ1แล้วนะ2ต่อ2ต่างหากล่ะ
3: อ้าวพ่อทำไมกลายเป็นอย่างนี้ล่ะ
1: โอ้ยก็ไหนว่าอยากจะถูกซัดให้กระเด็นไงถ้าเธออยากเป็นฝ่ายแพ้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องสู้กับพวกเราเลยนี่แค่เปิดทางให้พวกเราผ่านไปจัดการกับปราดแห่งเงาแค่นี้ก็จบเรื่องแล้ว
3: จังหวะนี้แหละ

0: เสียใจด้วยนะแต่ฉันคงทำให้ท่านปราดแห่งเงาผิดหวังไม่ได้หรอก
1: เธอโดนหลอกแล้วนะเชื่อฉันสิ
0: เธอจะไปรู้อะไรท่านปราดแห่งเงาเป็นคนเดียวที่เห็นสำคัญในขณะที่ไม่มีใครสนใจฉันเลยดังนั้นไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องทำหน้าที่ที่ท่านปราดแห่งเงามอบหมายไว้ให้สำเร็จถ้าหากพวกเธอมีพลังมากพอจนฉันรับมือไม่ไหวหรือสามารถจัดการให้ฉันหายไปจากโลกนี้ได้จริงๆก็คงดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครอีกจะอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าก็คงไม่มีใครสนใจหรอก
2: ไม่มีใครสนใจอ่ะทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะ
0: ไม่ได้คิดแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งหากล่ะ
3: รีบไปเถอะแม่สายแล้วนะ
0: พ่อคะ
3: เย็นนี้พ่อกับแม่กลับดึกนะข้าวเย็นอยู่ในช่องแช่แข็งเอามาอุ่นไมโครเวฟกินแล้วกันนะลูก
0: ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวมาตลอดฉันเลยพยายามทำทุกอย่างให้พ่อแม่สนใจพ่อคะแม่คะหนูได้ที่หนึ่งของห้องค่ะแต่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ไม่ทำให้พ่อกับแม่สนใจฉันได้เลยฉันพยายามทำทุกอย่างจนแทบจะลืมไปว่าฉันพยายามเพื่ออะไรในที่สุดก็เลิกคาดหวังว่าจะมีใครมาสนใจแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งมีนกคู่แก่พูดได้ปรากฏตัวขึ้น
4: ฮะ
2: ไม่ใช่ข้า
0: ท่านปราดแห่งเงาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฉันแล้วบอกกับฉันว่า
5: โฮโฮโฮโฮโฮคนมีพรสวรรค์อย่างเจ้าทำไมมาอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ล่ะ
0: พรสวรรค์เหรอ
5: โฮโฮโฮโฮโฮจงใช้พรสวรรค์ของเจ้าช่วยข้าเถิดเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
0: ้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนมองเห็นคุณค่าในตัวของฉันฉันเลยตกลงรับพลังผู้กล้าและกลายมาเป็นผู้กล้าแห่งรูทแลนด์แบบนี้ยังไงล่ะพวกเธอคงไม่เข้าใจหรอก
6: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะฉันเองจากที่เคยเป็นผู้กล้าแห่งโนแลนด์พอกลับไปที่โลกมนุษย์กลับไม่มีใครสนใจตอนนั้นน่ะฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองอาจไม่มีค่าจริงๆแต่เธอรู้ไหมใครจะมองเรายังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับที่เรามองตัวเองหรอกถ้าเรายังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคนอื่นจะเห็นค่าของเราได้ยังไงอ่ะ
0: ดีใจกับนายด้วยก็แล้วกันแต่สำหรับฉันทางเดียวที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้ก็คือกำจัดพวกนายทุกคน
7: โอ้ยพวกนายวิ่งกันระวังหน่อยสิดีฮะ
0: น่าผิดหวังจริงๆถ้าพวกกล้าทั้งสามทำให้ฉันหายไปจากโลกนี้ไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคนทำให้พวกนายหายไปเองแล้วกัน
7: ฮะเฮ้ยมันขยับนี่
0: จงค่อยๆขาดใจตายไปเถอะนะ
7: พอยังชั่วอ้าวหายใจทางปากก็ได้นี่โถ่เอ้ยพวกเรา

0: จมูกไม่ทำให้เราขาดอากาศหรอก
1: เลยว่าจะให้พวกนายขาดใจตายเพราะขาดอากาศล่ะ
2: เดี๋ยว
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋

0: ถ้ามันจะสถานการณ์แบบนี้ฉันก็คงหาด้วยอยู่หรอกนะแต่นี่มันเรื่องคอขาดบาดตายนะพวกนาย
1: ฉันให้โอกาสอยากพูดอะไรก็ว่ามาก่อนที่จะให้พวกเธอที่เหลือทั้งหมดมีจุดจบเหมือนกับผู้กล้านี
2: ่ชะอุ้ยชะขำไม่ออกจริงๆแล้วครับทุกท่าน
3: เห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าผู้กล้าทั้ง3คนเนี่ยต้องให้ร่วมมือกันเต็มที่แล้วก็ยังไม่ใช่คู่มือของเธอ
0: เอ้าไงไปยอมแพ้เอาดื้อๆซะอย่างนั้นล่ะครับท่านผู้เฒ่า
3: แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองยังคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอีกเหรอ
4: เฮ้ยใช่บอกตามตรงฉันเองก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะว่าจะมีใครรับมือผู้กล้าที่แท้จริง3คนพร้อมๆกันได
5: ้สุดยอดอ่ะ
1: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
6: พูดจริงๆเหรอ
3: จริงสิเธอทำให้ผู้กล้า3คนแพ้ไม่เป็นท่าแบบนี้ก็ยังไม่เชื่อในตัวเองอีกเหรอ
5: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโอ้ยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจะแย่
6: อิจฉาอิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
1: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ในใจแค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
7: เอ้าทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
6: เอ๊ะ
7: ฮะ
6: ว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม่
1: เธอชื่ออะไรเหรอ
6: ฉันชื่อดาว

0: ากสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55 บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320 บาท
2: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55 + 320 = เท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375 บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500 บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120 บาทและซื้อข้าวสารไป269 บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
2: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500 + 120 + 269 = เท่าไหร่500 + 120 + 269 = เท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111 บาท
2: โหใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
2: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี
0: red green yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลข0 อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
6: ถูกต้องนับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
0: เซนติเมตร
6: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซอมอจุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อมอจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
3: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร
0: ่ยางลบยาว4เซนติเมตร
6: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
0: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า red green yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
3: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัด

0: ได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
1: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
2: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับ1สูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
1: เซนติเมตร
2: เก่งมากเลยทุกคน
1: แล้วรอบเอวของนับ1ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
3: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับ1ดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนคงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับ1กันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับ1ขนาดเท่าไหร่57.5 เซนติเมตรหรือ57เซนติเมตร5มิลลิเมตร
1: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับ1เลือกหน่อยสิจ๊ะตลับเมตรมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับ1ดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่าเรดช่วยนับ1จากปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับ1จะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับ1ดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับ1วัดสิ่งของนะเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
0: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกม.จุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
1: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
3: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค่าเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

ันแต้นพี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใช้อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆ อย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะใส่ลงไปได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆ อันดับ

เราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนนึงซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆ อาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2 อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2 อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะ

พาน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะนี่เลยคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกะละมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆ นะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบ๊ทจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆ นะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆ
เดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันแล้วก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันและตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกพี่โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะน้องพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่พี่โบจะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ MyHidden Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไ

0: พร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th